0: อือฮึค่ะ
1: แต่ว่าในหลังนั้นมันอยู่กันยังไงวิ่งท้ายเอาไว้อยู่ที่พนมเปญ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยิงกันหนักมากยิงแบบไม่มีเยื่อใยดีซึ่งกันและกันถล่มกันเพื่อที่จะ
0: แย่งความเป็นใหญ่ฮะมีนายก2คนก็เป็นปัญหานี่แหละที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อวานน่ะนะค่ะ
1: ยิงกันหนักจนอีกฝ่ายหนึ่งถูกบดขยี้จะหนีมาที่ชายแดนไทยสู้ไม่ไหวก็อพยพเข้ามาในประเทศไทย
0: ก็มาแถวบริเวณช่องจอมที่อาจารย์บอกนะค
1: ่
0: ะ
1: มันกลายเป็นวัฏจักรอำนาจที่ผลิตซ้ำอยู่ตลอดก็คือกัมพูชาจริงๆมันมาจากคำว่ากัมบูชา
0: อ๋อกัมบูชาค่ะ
1: เพื่อบูชากันแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเรื่องทุกอย่างสงบแล้วก็กลับมาเจรจากันใหม
0: ่
1: แต่เนื่องจากว่ากัมพูชาในห่วงนั้นมันยังไม่แข็งแรงยังต้องแบมือขอตัวนี้ก็ยังแบมือขอเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: ยังต้องแบมือขอเพียงแต่ว่าการแบมือขอในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันต้องมองไปตะวันตกเท่านั้น
2: คร
1: ับ ก็อย่างเลือกตั้งก็สหประชาชาติจัดให้ก็เลยเป็นที่มาของตัวยอดที่เรียกว่าอันแท
0: ็
1: กหรือ UNTAC เนี่ยนะแต่เป็นไทยก็แปลว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการถ่ายโอนอำนาจในกับ
0: อ
1: ันแท็กแต่คนสมัยเขาออกเขียนว่าอุนตะ
0: อุนตะ
1: อุนตะอุนตะ
0: ทำไมเขมรเขาลืมเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมแล้วเราก็นะมาพึ่งใบบุญเราด้วยแล้วก็เนี่ยทำกับเราแบบนี้นะอาจารย์แล้วยังไปใส่ร้ายเราอีกนะอาจารย์โอ้ค่ะ
1: ที่ปัญญาชนทั้งหลายมันได้ตายเป็นในยุคสมัยแดงปัญญาชนผู้ดังสรรสังคมศิลปินอะไรพวกนี้นะครับตายหมดตายเกลี้ยงเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันก็เพราะว่าในวันที่พลพศเสมียนแดงที่ชิดอำนาจของลอนดอนได้เนี่ยพวกชนชั้นสูงชนชั้นกลางพ่อค้านายทุนอะไรทั้งหลายนะครับอยู่ที่พนมเปญหมดเลยมันก็หนีไม่ทัน
0: ค่ะ
1: พอหนีไม่ทันก็ถูกจับพอถูกจับอะไรพวกนี้ก็ถูกบีบบังคับให้ออกมาอยู่ท้องทุ่งแต่ละที่เป็นที่มาของเขาว่าทุ่งสังหาร
0: นะฮะไม่ได้
1: ไม่ได้ตายเพราะว่าถูกยิงนะครับส่วนใหญ่พวกที่ถูกยิงตายส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่สถานที่ธนบัตรไม่ว่าจะเป็นตัวสแลงอะไรพวกนี้หรือ S21 อะไรพวกนั้นนะฮะก็ส่วนใหญ่จะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนมันร้านแค้นมากนะครับทุกคนต้องออกแรงงานเท่านั้นถึงจะได้กินข้าวต่อปีเสียบนี่อะไรนะครับแต่ทำงานทั้งวันขุดบ่อน้ำปลูกข้าวหรือแม้กระทั่งขนดินทำร่องทำอะไรสารพัดเนี่ยนะครับพอตายไปก็โยนกันลงบ่อน้ำ
2: แ
1: ล้วก็ถ้าใครเจ็บป่วยใครอะไรไม่รักษาก็โยนลงไปตายนั่นแหละครับทุกวันนี้มันถึงมีหัวกะโหลกอยู่เต็มท้องขุดยันไม่หมดนะครับสมัยเขมรแดงเนี่ยเป็นวิธีคิดที่สุดโต่งแต่โต่งไม่โต่งก็ลองได้สูตรนะฮะเรียกไอเดียซีโร่ปี1975เสมียนแดงโดยพลพจน์ประกาศว่าเป็นเหยียดศิลป
0: ์
1: ที่จะสร้างศักราชใหม่ของตัวเองนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยนึงมันอยู่ได้ไม่นานมันได้ปี ีที่สี่มันก็ไปแล้วแต่ก็มีเสือแปดจระเข้หรือเช่นเดิมเป็นกับแล้วการสู้กันที่พนมเปญ1997นั้นเนี่ยก็โหดร้ายทารุณมากเล็กอย่างนี้นะครับก็ฝ่ายพรรคคอนเซนเทคที่หนีไม่ทันแล้วกลายเป็นบุคคลสาบสูญจนเท่าทุกวันนี้

0: ราบสูญเลยนะครับคือหนีไม่ทันถูกจับกุม
1: ถูกฆ่าบ้างอะไรอย่างนั้นไปนะคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ก็คือในทางสืบสวนสอบสวนทางลับก็คือว่าพวกเขาถูกสังหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยฝ่ายคุณเสกว่าสังหารเสร็จแล้วก็เผาทิ้ง
1: โอ้โหโหดร้ายจริงๆค่ะ
0: เผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแล้วพอมันไม่มีหลักฐานเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ปี1998สาเหตุที่คนเซนต้องยอมก็เพราะว่ายังต้องขึ้นตัดประเทศถ้าไม่เลือกตั้งก็ความช่วยเหลือก็ไม่มาจีนยังไม่ได้มาเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะครับยังไม่ถูกแก้กับคนเซนก็เพราะว่าคนเซนเนี่ยให้เวียดนามมาไล่เขมรแดงออกในขณะที่จีนเนี่ยหมุนเขมรแดงอยู่แล้วไอ้นี่มันก็เป็นสาเหตุนะครับที่เวียดนามกับจีนลบกันต้นปี1979ลบกันอยู่ตั้ง2เดือนกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตายไปเยอะอยู่ทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าหยิบยกประเด็นเรื่องเขตแดนเอามาลบกันแต่จริงๆก็คือจีนไม่พอใจเวียดนามที่ไล่เขมรแดงออกแล้วก็มันก็ลามไปถึงว่าจีนกับโซเวียตก็ไม่ถูกกันตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงไปมอสโกแล้วสตาลินไม่ยอมพบนั่นแหละไอ้จุดนั้นแหละแง่นๆเลยครับจะใช้คำว่าแง่นๆแล้วก็นั่นแหละฮะมันก็เลยกลับมาเลือกตั้งปี1998ปี1999กัมพูชาก็ได้เข้ามาเป็นอาเซียนเท
1: น1999
0: ก็ครบ10ประเทศก็เป็นไปตามมหาอำนาจกำหนดไม่ใช่อาเซียนกำหนดเองมหาอำนาจในที่นี้ก็มีอยู่เจ้าเดียวนั่นแหละ
1: สหรัฐอเมริกา
0: สหรัฐอเมริกาเพราะว่าฉันจะสร้างให้ภูมิภาคนี้ไม่ต้องสู้รบกันอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะไม่ว่าโลกนี้คุณจะรัฐที่ไหนการเมืองแบบไหนถ้าไปอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลกเปิดเสรีออร์แกไนเซชันล้วนแล้วแต่ต้องเป็นเหยื่ออันตัวฉันนะฮะก็จริงๆถ้าไปศึกษาเรื่อง WTO นะฮะเปิดเสรีออร์แกไนเซชันเขาคุยกันนานกว่าที่จะตั้งได้นะฮะอุรุกวัยไม่รู้กี่รอบ
1: ใช่ค่ะการค้ารอบ
0: อุรุกวัย
1: จำได้เลยว่าการค้ารอบอุรุกวัยใช่อย่าง
0: น
1: ี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นลำวงก็เวียนหัวตายหลายรอบ
1: อาจารย์ก็สหรัฐนี่ดิกเทตนะว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ว่าเอากัมพูชามาจะได้ยุติการสู้รบแต่ถึงตอนนี้ตัวเองก็ทำการสู้รบเองนะทำให้โลกเขาปั่นป่วนไปหมดนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่สายตาคือมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาทำนะครับเรื่องนั้นมันล้วนแล้วแต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดสหรัฐอเมริกาครับก็ในยุคสงครามเย็นก็คือสู้กับโซเวียตพอไม่มีโซเวียตให้สู้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของ globalization
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือสแกนไปแล้วก็นึกดูฮะไอ้เวียดนามอยู่ๆก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนไม่ใช่คำว่ากระโดดนะฮะกระเด้งเข้ามา
1: เลย
0: เขาไม่ได้อยู่ไกลนะฮะก็กระเด้งเข้ามาก็เพราะอเมริกาเนี่ยดูก็เพราะว่าพออเมริกาปลดล็อกเอมบาร์โก้1994-1995ก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนตลอดเลยดูว่าเหมือนกับว่าในระหว่างก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ต่อมาก็เล่าเข้ามา1997-1999ก็เขมรเข้ามาม ันก็เสมือนหนึ่งว่าในองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่มีอะไรเลยเลยนะครับแล้วทุกคนก็ต้องไปเคารพกติกาเดียวกันก็คือเบอร์เทรดออร์แกไนเซชันนี่แหละแต่อย่าลืมนะครับว่ากว่ามันจะมาเป็นที่จริงๆการเจรจารอบตุรกีเกินใหญ่เขาจะเน้นอยู่สองเรื่องก็คือการแท้เสรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษีต่างตอบแทน
1: อ
0: ันที่สองก็ภาคบริการเสรีภาษีต่างตอบแทน

0: สมมติหมายความว่าถ้าคุณให้ผม 0% ผมก็ให้คุณ 0% คุณให้ผม 5% ผมก็ให้คุณ 5% มันก็เป็นในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีข้อ3ที่อเมริกาเอามาเติมก็คือทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
0: ันนี้แหละข้อที่3นี่แหละมันถึงทำให้มีสตีฟจ็อบส์มีบิลเกตส์มีอะไรแล้วก็เป็นผลให้มีอีลอนมัสก์ในทุกวัน
1: เนา
0: ะมันก็คือผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์อันนี้มันก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่อเมริกาอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจโลกอยู่ตลอดเวลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะผลประโยชน์ก็ลองนึกอย่างนี้นะครับผลผลิตมวลรวมที่เป็นจริงของอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ที่31ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ไปดูตลาดทุนเนี่ยตลาดหุ้นต่างๆที่รวมกันแล้วเนี่ยของอเมริกานี่เกินกว่า50ล้านล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 50ล้านล้านนั้นไอ้ที่มันเกิน30ล้านล้านมามันก็คือ20ล้านล้านใช่ไหมไอ้ที่มันเกินนั่นแหละมันก็คือเอาความมั่งคั่งของคนอื่นไปไว้ในตลาดหุ้นของอเมริกาทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่อย่าลืมนะครับการซื้อหุ้นต่างๆในอเมริกามันต้องเป็น US ดอลลาร์เพราะเป็น US ดอลลาร์นั่นแหละครับทำไม Federal Bank ของอเมริกาที่มีแท่นพิมพ์เงินตลอดเวลา14แท่น
1: พิมพ์แบงค์เองเน
0: ี่ยที่ออกมาเลยครับแต่ถ้านึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับเงินบอลิเวียของเวเนซุเอลานะครับแล้วก็ลองปั๊มออกมาสิครับถ้าคนไม่ให้เครดิตมันก็ดีเสร็จ
1: แล้วใช่ค่ะ
0: แต่นั่นแหละครับเงื่อนปมเงื่อนไขต่างๆของระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปเอื้อให้กับความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างเราเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนเราจะเบรกนะฮ
1: ะ
0: อย่างข้อกำหนดที่ว่าปิโตรดอลลาร์ก็คือการซื้อขายน้ำมันเนี่ยจะต้องซื้อกันเป็นยูเอสดอลลาร
1: ์
0: ก็ลองนึกดูว่าน้ำมันเป็นของซาอุดีอาระเบียไม่ใช่ของอเมริกาแต่ว่าใครจะซื้อน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเอาเงินยูเอสดอลลาร์ไปซื้อ
1: เราก็ต้องแลกเงินไทยเราเป็นเงินยูเอสดอลลาร
0: ์ไม่เขาไม่ได้ต้องการเงินบาทเราต้องเอาของไปให้เขากินจริงๆ
1: โอ้เนี่ย
0: ก็คือส่งไปให้เลยนะฮะอะไรกระป๋องฉันอยากได้เนื้อสันแบบนี้ฉันอยากได้ซีฟู้ดแบบนั้นนะส่งมาแล้วเอาเศษกระดาษเยอะกันมาไปซื้อน้ำมันซาอุดีนั่นแหละรูปธรรมที่จะเจนที่สุดนี่แหละก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงทำบ้าอยู่ทุกวัน
1: คร
0: ับ ก็เพราะอะไรไปเด
1: ็กคุณแล้วจะพักกันสักครู่นะคะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิราชศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรุธและคุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์คะที่อย่างเงี้ยสหรัฐเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเจ้าโลกเลยนะเนี่ยนะหนึ่งเดียว
4: ก็แน่นอนนะครับก็ความมั่งคั่งของทุกประเทศมันก็ต้องเอาไปรวมไว้ที่อเมริกา
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็กินจุอยู่ผู้เดียวมาอย่างยาวนานจนถึงมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเครื่องบอกเครื่องบินเลยแล้วก็อยากได้ทรัพยากรใครก็โขกๆได
3: ้
4: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ลองดูนะฮะทำได้เราอาเซียนที่เมื่อเป็นอาเซียนเทนครบตั้งแต่1999แล้วเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: ก็ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นเราก็อยู่ภายใต้การติดตามของ Corporation ครับการค้าก็คือ WTO นะครับส่วนใครไม่มีเงินใครอยากจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องให้ IMF มาสแกนก่อน
3: คร
4: ับพอ IMF บอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเบอร์แบงก์ก็บอกว่าโอเคถ้าไม่มีตังค์ก็มากู้แบบนี้หรือถ้าใกล้ที่สุดก็ ADB ใช่ไหมฮะ ADB มันก็คือแขนงกันนะครับวิธีคิดก็อย่างเดียวกันเห็นไหมครับรูปแม่น้ำโขงก็เลยกลายเป็นเซ็นเตอร์แม่โขงสปีดเทียมขึ้นมา
3: ค
4: ่ะในเก้าเก้าสองก็เกิดอันนั้นโดยไม่ได้นึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับนึกถึงว่าทรัพยากรที่เอามาใช้ได้อะไรบ้างนะครับพวกแร่ธาตุไม้หรือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าแปลงเป็นสินทรัพย์หรือว่าแปลงเป็นทรัพยากรอย่างอื่นได้ไหม
3: ก
4: ็อย่างชัดเจนมากก็อย่างกรณีของลาวเนี่ยก็อยู่ๆเวิลด์แบงก์ก็บอกว่าให้ลาวเนี่ยเหมาะสมนะจากที่เคยเป็นแลนด์ล็อกเนี่ยเป็นแลนดิ้งได้น
3: ะ
4: ครับสมัยเขาว่าแลนด์ล็อกคันทรีสมัยเขาว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกชื่อทะเลของตัวเองต้องไปพึ่งทางคนอื่นครับอย่างลาวเนี่ยก็จะพึ่งเวียดนามกับไทยส่วนใหญ่ก็จะพึ่งไทยนี่แหละครับสมัยก่อนเวลาสินค้าส่งไปลาวนะฮะที่ผ่านไทยไปเนี่ยก็จะใช้บริการของโครงการรับส่งพัสดุผ่าน
3: ค
4: ่ะคุณวีระเกิดไม่ทันแน่เลยรอสพเคยได้ยิน
5: ไหมไม่คุ้นเลยครับอาจารย์กำลังนึกตามอยู่ครับ
3: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่คะรสพจำได้ว่าเด็กๆตอนเด็กๆมีรสพ
4: ใช่นั่นแหละครับอยากรู้ว่ารสพอยู่ที่ไหนก็ตรง King Power
3: อ๋อ King Power เดิมตอนนี้ที่ซอยรางน้ำเหรอคะ
4: นั่นแหละครับโรงแรมคูแมนนั่นแหละครับสมัยก่อนนะฮะกินรสพนะฮะสมัยก่อนถ้าตึกสูงเนี่ยมันก็จะมีตึกรสพอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่บางรสพก็จะเป็นอายินโนมอโต
5: ครับ
4: ได้บอกเลยนะครับพูดอย่างนี้ก็ถูกยกไปนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะรสพเนี่ยก็ผูกขาดเราจำเป็นที่จะต้องทานสิทธิ์ประเทศไทยทั้งส่งออกและนำเข้าอะไรตัวนี้สินค้ามาเดือดก็มาเดือดที่คลองเตยคลองเตยรสพก็ไปขนนะครับพอขนไปก็ต้องข้ามแพขนานยนต์ที่หนองคายนะฮะข้ามไปที่ฝั่งลาวก็เรียกท่านาแรงนั่นแหละครับแต่พออยู่มาหนึ่งเดือนนะฮะก็เจอแม่โขงซาตีเทียนไม่อยากใช้เรือก็ขับรถข้ามไปเลย
3: สร้างสะพานขับรถข้ามไป
4: นั่นแหละก็สะพานแรกก็เกิดขึ้นที่หนองคายนะ แล้วก็รถยนต์อย่างเดียวฉันไม่พอฉันต้องมีรถไฟใช่ไหมฮะสังเกตนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายข้ามไปท่านาแรงฝั่งลาวเนี่ยตรงกลางของสะพานนั้นคือลานไฟนะฮะก็จริงๆก็เป็นเงินช่วยเหลือนะครับของออสเตรเลียออสเตรเลียช่วยเหลือสะพานนี้เขาก็เลยเรียกว่าสะพานมิตรภาพไทยลาว
3: ค่ะ
4: ผมจำได้ในวันเปิดสะพานก็เดือนน่าจะเป็นเดือนเมษายนนี่แหละ
3: ก็จำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะเสด็จไปเป็นประธานในการเปิดสะพานนี้เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วพระองค์ก็เสด็จไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่พระองค์ข้ามแม่น้ำไปแล้วก็ประทับที่เวียงจันทร์แล้วก็ไปเปิดโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นเรียกว่าโครงการห้วยซ้อนห้วยสัว
3: ห้วยซ้อนห
4: ้
3: วยส
4: ั
3: ว
4: ก็นี่แหละฮะก็คือทำการเกษตรปราณีตนี่แหละครับก็เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการเกษตรในลาวจนเท่าทุกวันนี้แหละ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็จากสะพานหนึ่งก็วิธีคิดก็ถูกครอบมาแล้วABB บอกว่าอยากสะพานที่สองตรงไหนก่อนดูแล้วสะพานหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมได้เฉพาะลาวกับไทยเอาสะพานที่เชื่อมแล้วต่อไปถึงเวียดนามเลยไหม
3: อ
4: ๋
3: ออ
4: ืมก็เลยเป็นที่มุกดาหารมุกดาหารนะฮะก็ข้ามไปก็สวรรค์นครินทร์นะครับเมืองเอกของสวรรค์นครินทร์สมัยนั้นเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
3: ค่ะ
4: คันธบุรีก็ไปต่อกับถนนหมายเลข9นั่นแหละฮะทะลุไปถึงเวียดนามเสดานันนะครับแต่ตอนสะพาน2เสร็จปุ๊บเพชรแม่ขวงซับดิเซียนเราต้องมีการเชื่อมโยงทั้งเหนือลงใต้ทั้งตอบและตกนะครับก็จะมีสับแสงขึ้นมานะNorth South Corridor East West Corridor
3: East West Corridor South Corridor ใช่ค่ะไอ้ North South Corridor
4: นั่นแหละครับก็เงินกู้เข้ามาจาก ABB แล้วก็เวิร์ลแบง
3: ค์
4: นะครับแล้วก็เวิร์ลแบงค์ก็ส่งเอ็กซ์เพิร์ทเข้าไปในลาวเพื่อที่จะแปลงร่างลาวจากแลนด์ล็อกเป็นแลนดิ้งนั่นคือยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ที่สองในระหว่างที่สำรวจนั้นก็บอกว่าให้ลาวที่มีแม่น้ำเยอะนะครับมีตั้ง15สายน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง
3: ก็สร้างเขื่อนซะเลยเหรอ
4: แล้วก็ทุกสายน้ำเนี่ยมันเกิดจากที่สูงลงมาที่ลุ่
3: ม
4: เพราะฉะนั้นมันอาศัยหลักของความสูงของน้ำไหลมันผลิตไฟฟ้าได้ที่ไหนอ้าวก็ไปเติมยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งให้กับเรานะครับอยู่เนี่ยอย่าเป็นแค่แลนดิ้งต้องเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
3: นี่ก็เลยได้ชื่อด้วยเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
4: จริงๆก็ไม่ได้คิดเองอยู่เห็นไหมครับแล้วใครที่เป็นใหญ่สุดของ World Bank
3: ก็สหรัฐไงเพราะเจอออฟฟิศอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะสองแบงค
4: ์แล้วใครใหญ่สุดใน IMF แล้วใครใหญ่สุดใน ADB
3: อ๋อ ADB นี่ญี่ปุ่นนะประธานเนี่ย
4: แต่อย่าลืมนะครับมันมี3คนใหญ่
3: ใช่ค่ะ
4: ญี่ปุ่นก็คืออเมริกาเชิดขึ้นมาก็ถ้าเอาอเมริกันโรบินสันมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็น ADB เลยนะนะครับก็เอาญี่ปุ่นนี่แหละเอเชีย
3: ค่ะ
4: นั่นแหละครับ
3: จะได้ไม่น่าเกลียดเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าสหรัฐผูกขาดนะ
4: แต่อย่าลืมนะครับในห่วงเวลานั้นประเทศส่วนใหญ่ด้อยพัฒนาที่สุดพออยากจะได้ของอยากจะได้ทุนเอามาพัฒนาอะไรจะต้องกู้ใช่ไหมครับแล้วการกู้เนี่ยมันก็ต้องทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินเอานี้นะอยากได้เงินก้อนนี้มีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เยอะหน่อยก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็การปล่อยกู้มันก็ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์เจ้าของเงินอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: เนี่ยฮะ นั่นแหละครับทุกวันนี้เราก็เห็นสะพานข้ามโขงเฉพาะไทยกับลาวเนี่ยก็5แล้วนะ5สะพานแล้วนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: อันแรกก็หนองคายเวียงจันทน์ต่อมาก็มุกดาหารสวรรค์นครเขตเมืองคันธบุรีทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นนครไกรสอนพรหมวิหาร
3: นครไกรสอนพรหมว
4: ิ
3: หาร
4: อันถัดมาก็นครพนมไปที่ท่าแขกแต่งคำม่วนอันนี้อันที่3อันที่4ก็เชียงของห้วยทราย
5: น
4: ะฮะอันที่5ที่เพิ่งเปิดสาย4สิบแล้วก็คือบึงการปากสัตว
3: ์
4: แต่ถ้านึกไม่ออกก็ทำไมเขาเรียกปากสันมันก็คือปากแม่น้ำสันแม่น้ำสันไหลลงโขงตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าปาก
3: สัน
4: ก็เลยเป็นที่มาของเพลงกุหลาบ
3: ปากสันนะ
4: นะครับไปฟังดูดีๆนะเพลงนี้
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไปเนื้อเพลงเนี่ยคือไปนั่งดูสาวอาบน้ำ
3: คนแต่งบอกไปนั่งดูแอบดูสาวอาบน้ำอยู
4: ่ก็เนี่ยไอเห็นผู้สาวจะล่องลอยเนี่ยแหละหมู่ป้ายายน้อยลอยเรียนดี
3: เวลาผู้หญิงอาบน้ำสนานตามหมู่บ้านตามชนบทก็จะเห็นนะเขาใส่ผ้าถุงอ่ะแล้วก็กระจุงมุ่งนุ่งกระจมอกอ่ะนะคะ
4: แล้วไม่นุ่งธรรมดามีตีโป่งด้วย
3: ค่ะ
4: คุณวิรัชเคยเห็นผู้หญิง
3: เมื่อกี้เห็นคุณวิรัชนึกภาพอยู
5: ่พยายามนึกอยู่คร
4: ับ ก็นึกอ่างไหมถ้าจะเอาน้ำเข้าไปในธาตุถึงมันก็จะโป่งลมขึ้นมาอ๋ออันนี้แหละก็จะตีโป่ง
3: เดี๋ยวต้องให้คุณวิรัชเนี่ยเข้าไปดูเนื้อเพลงกุหลาบปากสันแล้วหน่อย
5: เดี๋ยวลองไปฟังหลังรายการครับ
4: แล้วคนแต่งเพลงนี้ก็จบเทคนิคกรุงเทพเป็นคนลาวไอ้จำปาผมเคยไปสัมภาษณ์แกหลายรอบแต่แกก็ไม่อยู่แหละก็ในวันสำรวจเส้นทางที่จะเชื่อมไปที่เวียดนามแวะไปหาแกก็เป็นคนสวรรค์
3: อ๋อสวรรค์น
4: ะ
3: เขตค่ะ
4: แต่จบเทคนิคกรุงเทพช่างเชื่อม
3: โอ้โหแต่ก็เก่งนะแต่งเพลงนะคะ
4: เก่งนะแล้วเก่งกว่านั้นก็คือว่าแกไม่เคยมาปากสัน
5: โอ้
3: แต่แกแต่งได
5: ้
4: แต่งได้เพราะว่าเพื่อนเล่าให้
3: เพื่อนเล่าให้ฟัง
4: แกก็เลยเกิดจินตนาการนั่นแหละไปเปิดฟังนะ
3: ค
4: ือหลับปากสันทวีคอนติเนีย
3: อาจารย์ถามดิ้นก็มีคำถามหนึ่งด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคือฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ใกล้ชิดกับสหรัฐมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็จะต้องถูกครอบงำโดยสหรัฐเนี่ยนะอาจารย์ฝากตรงนี้อาจารย์นะอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาจารย์มาขยายความด้วยนะคะ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คอน
3: ทีมขอบคุณมากนะ
5: ค
3: ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยลาเพียงเท่านี้นะ
5: ค
3: ุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับอาจารย์สฤทธิ์พลเงินสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
5: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองนะครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณยามินด้วยนะครับเชียร์นะครับนอร์เวย์อยู่นะครับ
1: เพราะที่บ้านมีคนนอร์เวย์อยู่ค่ะที่บ้านตอนนี้บอกว่าโหเมียด่ายังไม่รู้สึกเจ็บเท่านอร์เวย์แพ้อังกฤษเลย
0: ก็จบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะต่อเวลากันไปนะครับเพราะว่าในเวลาเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ได้ต่อเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับ2ครึ่งครึ่งละ15นาทีครึ่งแรกเท่านั้นเองนะครับทางอังกฤษก็ยิงขึ้นนํา2ประตูต่อ1ในนาทีที่93แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์เนี้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราคุยข่าวกันนะครับสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับก็มีประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี70นะครับมีความคืบหน้าเพราะว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับเขาจัดกิจกรรมแฮกงบ70ชวนประชาชนจับตาเงินนอกงบประมาณรวมกว่า10ล้านล้านบาทนะครับท้องถิ่นซื้อวัตถอถอเองเนี่ยก็ถอยนะฮะเลิกแผนในการใช้เงินกู้ดังกล่าวนี้แล้วหลังจากทางพรรคประชาชนก็คือคุณสิริกัญญาออกมาบอกถึงโปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมันมีกลิ่นไม่ค่อยจะดีนั่นแหละครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เข้าทำเนียบในช่วงวันหยุดเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนลงโทษทุจริตสอบท้องถิ่นดูรายละเอียดกันเลยนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ MCOT นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่รัฐสภานางสาวรัชนกสีนอกนะครับจากพรรคประชาชนบอกว่าเราได้มีการจัดกิจกรรมแฮกงบประมาณมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งงบประมาณแผ่นดินงบประมาณกรุงเทพรวมถึงงบประมาณในจังหวัดอื่นๆเพราะเราต้องการให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดูได้ว่างบประมาณต่างๆเอาไปทำอะไรบ้างตลอดจนสามารถดูงบประมาณเบื้องต้นด้วยตัวเองและตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณรวมถึงช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้งบประมาณนี้ดีขึ้นในปีต่อๆไปครับซึ่งไม่ได้คาดหวังให้ประชาชนสามารถดูงบได้ภายในวันเดียวก็อยากให้ประชาชนเข้ามาช่วยดูครับโดยเฉพาะงบประมาณผูกพันและเงินนอกงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพรวมว่างบประมาณไม่ได้มีแค่4ล้านล้านบาทแต่มีรวมกันเกือบ10ล้านล้านบาทนะครับขณะเดียวกันจะมีการจับตาดูงบประมาณ700ล้านบาทด้วยว่าจะมีโครงการแปลกๆหรือมีข้อสังเกตว่าอะไรควรนำไปตัดบ้างโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆเช่นโครงการ THAI Passportที่ใช้จากกองทุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในอนาคตครับจะมีเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่รัฐบาลอ้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเพื่อนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ในรูปแบบเดิมๆส่วนที่ต้องจับตาพิเศษก็คือเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตขณะที่นางสาวสิริกัญญาก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับมีกระแสของรายจ่ายประจำในงบประมาณปี70ที่พุ่งขึ้นสูงซึ่งวันนี้ครับมีประชาชนส่วนมากให้ความสนใจว่าทำอะไรอย่างไรให้งบประมาณส่วนนี้ลดลงทั้งเงินเดือนบุคลากรสวัสดิการต่างๆจึงคาดหวังว่าวันนี้ครับจะได้รับความเห็นดีๆเพื่อนำไปเสนอรัฐบาลเพราะมีอดีตข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมด้วยจำนวนมากโดยประเด็นเรื่องของงบประมาณนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่าเช้านี้พาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกอย่างนี้ครับว่าจัดผิดรัฐบาลงาบ400ล้านแฮกงบ70 พรรคประชาชนจัดทัพลุยพิรุธเอกชนแต่งตัวรอสนามกีฬาโซล่าเซลล์อนุทินเกาะติดโกงสอบเพื่อไทยหนุน3อดีตนายกทำหน้าที่ทูตเศรษฐกิจกรรมาธิการฝ่ายค้านผุดแฮกงบ70จับตารัฐบาลจ้องถลุงเงินกู้400,000 ล้านไหมสิริกัญญาห่วงแต่งตัวบริษัทเข้ามารับงานฟันผลประโยชน์ไปเต็มๆหลายหมื่นล้านเผยถ้าไม่ดักคอเอาไว้รัฐบาลคงไม่ชิงด่วนยกเลิกโบรชัวร์รถเก็บขยะ EV สนามกีฬาโซล่าเซลล์ณัฐพงษ์โยนประชาชนตัดสิน3อดีตนายกตระกูลชินวัตรเดินสายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ชี้ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็ไม่มีข้อเสียหายสุทินเผยนายใหญ่นัดกินข้าวแกนนำเพื่อไทยวางคิวพบผู้นำหลายประเทศแค่เยี่ยมเพื่อนเก่าไร้นัยยะทางการเมืองขอเบาการเมืองให้คนรุ่นใหม่สานต่อครับ
1: ค่ะทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าสั่งหน่วยงานท้องถิ่นยกเลิกคำขอแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะส่วนมหาดไทยเนี่ยก็ส่งหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยทำคำขอใช้เงินกู้ทั้งปั้นโครงการเยียวยาประชาชนแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการต่างๆกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเวียนแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นโครงการคล้ายแคตตาล็อกแล้วก็ตั้งข้อสังเกตจะมีการสอดไส้โครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจจะมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยออกหนังสือนะคะลงวันที่10กรกฎาคมยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะทางนี้นะคะตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์เสนอแผนงานหรือโครงการดำเนินการบันทึกข้อเสนอแผนงานโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรับการขอสนับสนุนงบประมาณค่ะแล้วก็มีการให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจัดจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านระบบโซล่าพร้อมกับรวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยนะคะแบบฟอร์มต่างๆส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็พิจารณาเพื่อให้การดำเนินการเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเนี่ยภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะทางนี้ก็มีการให้พิจารณาดูไว้ก่อนนะคะก็สอดคล้องกับที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เรื่องของการถอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้นะคะเนื่องจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแหละค่ะ Daily News พาดหัวตัวใหญ่ประเด็นนี้ว่าท้องถิ่นถอยเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้เส้นสิริกัญญาลากไส้โปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานไอซ์ชี้4กระทรวงไม่ส่งงบกรรมาธิการสิริกัญญาแฉมีแคตตาล็อกให้ท้องถิ่นช้อปปิ้งให้เงินกู้200,000 ล้านเจ้าตัวเชื่อสอถอชิงยกเลิกเสนอให้ท้องถิ่นโครงการโดยไม่มีคำอธิบายน่าจะล็อกสเปคจริงค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของสถนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะเร่งรัดในคดีโกงสอบครับโดย13 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในวันหยุดราชการครับได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง มาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษพร้อมหารือแนวทางดำเนินคดีและก็การเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีความผิดก็มีรายงานนะครับว่านายธีรพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางนี้ครับนายกใช้เวลาหารือนานเกือบชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากทำเนียบและก็ตอน 13:50 นายอนุทินโพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook ระบุว่าประชุมติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นแล้วก็เตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยขณะที่ปลัดมหาดไทยนายอันสิทธิ์ธรรมธรัตน์ครับได้กล่าวถึงการสอบการทุจริตท้องถิ่นว่าการตรวจสอบในส่วนของมหาดไทยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยพิจารณาถึงความผิดปกติและข้าราชการมหาดไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นจะดำเนินการควบคู่กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่วนที่นายกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานในการตรวจสอบนะครับอาทิหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมเป็นกรรมการรวมถึงผบ.ตร.มีเลขาธิการกพ.เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งปลัดมหาดไทยมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยจะได้สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นขยายผลที่กรรมการของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบในเบื้องต้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุจริตภายในกรอบเวลาที่นายกให้ไว้30วันก็ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวมองว่าต้องทำให้สุดลากคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เหมือนกันครับสถ.วุ่นอีกพิษยัดไส้ถอยกรูดใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเท้งหนุน3อดีตนายกเดินสายทำเพื่อประชาชนหนูเรียกถกทีมมหาดไทยหาช่องปลดพ้นราชการฟันคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกเรียกทีมมหาดไทยติดตามผลทุจริตสอบท้องถิ่นหาช่องดำเนินคดีเพิกถอนบรรจุข้าราชการที่กระทำผิดอธิบดีปปรวบวงในฐานะประธานสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กสถด้านปลัดมหาดไทยยันสางโกงต้องไปให้สุดเร่งแก้จุดบอดอย่าเหมารวมข้าราชการทั้งกระทรวงขณะที่เท้งมอง3อดีตนายกเคลื่อนไหวพบผู้นำอาเซียนไม่ใช่เรื่องเสียหายหากช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนเย้ยอนุทินควรแอคชั่นมากกว่านี้เพื่อไทยโต้วัดพลังการเมืองยก3อดีตนายกเป็นทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนณัฐพงศ์ สิริกัญญาชี้มหาดไทยสั่งเบรกใช้เงินกู้ 200,000 ล้านส่อแววชัดมียัดไส้จริงล็อกสเปคเอื้อเอกชนรับงานใหญ
1: ่ค่ะส่วนเดลินิวส์นะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีประชุมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาวันหยุดเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเร่งรัดติดตามสอบโกงสอบรวมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้วก็แนวทางในการเพิกถอนการบรรจุผู้ทุจริตที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีภาพนายกแต่งตัวสบายๆนะคะใส่เสื้อโปโลสีฟ้านะคะมาประชุมในวันหยุดพาดหัวเดลินิวส์บอกว่าอนุทินถกมท.จี้เชือดโกงสอบสถ.ลบบรรจุผู้ทุจริตสอบวินัย5ข้าราชการเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาไทยบนตึกไทยอนุทินติดตามความคืบหน้าโกงสอบลงโทษทุจริตท้องถิ่นโพสต์บอกติดตามความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นรับมืออุทกภัยด้านอธิบดีปปร่วมวงในฐานะประธานสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสถ.ค่ะ
0: 7:44 เดี๋ยวพักครู่นะครับช่วงหน้าครับมีความคืบหน้าเรื่องของคดีแอร์มีนาครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อีกคดีดังนะคะที่ยังต้องตามกันต่อค่ะเรื่องของการจับกุมตัวผู้ที่ใช้ชื่อแชทว่ารินรินคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนให้คดีแอมีนานะคะเมื่อวานช่วงสายๆตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์ตัวการสำคัญใช้แอคเคาท์ไลน์รินรินเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซ่อนเฮโรอีนให้นายอุทัยนำตัวไปฝากขังศาลอาญารัชดาในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนในครอบครองขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์นะคะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวพ่อมีนาด้วยพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษจริงๆนะคะส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ตอบว่าใช่แล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงมีชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้แล้วก็ยังฝากย้ำกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้นะคะจากการจับกลุ่มตัวนายเอกวิทย์นะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมก็ควบคุมตัวได้ที่พื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจากการสอบสวนก็สารภาพเป็นคนใช้ชื่อแชทว่ารินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายมารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจ้างแอมีนารับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลใช้นามแฝงว่าโรสโรสนะคะหรือว่านางสาวจันทราที่เป็นผู้ติดต่อกับทางไลน์กับแอมีนาตรงนี้ก็จะต้องมีการไปสืบสวนนะคะเส้นทางการเงินของนายเอกวิทย์นะคะว่าที่พบตั้งแต่ปี67เนี่ยมีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทซึ่งนายเอกวิทย์ก็อ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนก็เห็นความผิดปกติเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีนะคะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนค่ะมติชนประเด็นนี้นะคะDaily News ค่ะประเด็นนี้เอกวิทย์ยันไม่ได้ตั้งใจรับผิดขอโทษแอมีนาครอบครัวโดนหิ้วส่งขังสารจันทราหนีไปนอกเปิดปากขอโทษแอร์สาวการบินไทยและครอบครัวเอกวิทย์เจ้าของไลน์รินรินค่ะ
3: ส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสนะครับอันนี้คือเป็นบัญชีอวตารที่ควานหาคนรับหิ้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอร์สาวบีนานี่แหละครับสำหรับนามแฝงว่าโรสโรสนะครับตอนนี้ตำรวจทราบชื่อจริงแล้วล่ะครับชื่อว่านางสาวจันทรานะครับแล้วก็เป็นผู้โอนเงินให้กับแอร์สาวมีนา2รอบยอดรวม 3,400 บาทโดยปรากฏชื่อในสลิปว่ามิสเตอร์คงก็คาดว่าน่าจะเป็นบัญชีของคนลาวโดยโอนมาจากหลวงพระบางแล้วก็พบว่าโรสโรสมีการข้ามไปสปป.ลาวบ่อยครั้งคาดว่าน่าจะไปเอาเฮโรอีนจากสปป.ลาวเข้ามาในฝั่งประเทศไทยแล้วก็บรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะส่งกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปให้ยังเป้าหมายที่ว่าจ้างรับหิ้วไปออสเตรเลียครับขณะนี้เจ้าตัวหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภูธรภาค5ได้เข้าคนบ้านพักซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับรถโรสหรือว่านางสาวจันทราเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นนี้ก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับตามล่าจันทราต้นคดีแอร์มีนาบงการยัดผงเป๋าช้างโยงเครือข่ายฝั่งลาวมีบัญชีดำหน่วยปศใกล้ถึงตัวการใหญ่คดีแอร์มีนาหลังตำรวจระดมกำลังตามรวบผู้ร่วมขบวนการรายที่3เอกวิทย์หรือรินรินหนุ่มพะเยาได้คาพื้นที่อำเภอเชียงคำพบเชื่อมโยงถึงจันทราผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อโรสโรสอีกหนึ่งตัวการสำคัญในขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติพบความสัมพันธ์โยงใยเป็นเครือญาติเป็นทั้งคนสั่งการให้ฝ่ายชายซื้อกระเป๋าลายช้างส่งมาให้ยัดเฮโรอีนพร้อมติดต่อจัดหาคนรับหิ้วออกนอกประเทศด้านบช.ปศ.ออกหมายจับแล้วล่าสุดพบใช้ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลบหนีจากไทยไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเตรียมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีครับ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการจับกุมขบวนการจ้างเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์นะคะ ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จสมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีนได้เพิ่มอีก4คนควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนค่ะพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อคือนายเฉินแล้วก็นายชัชวานเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวานเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินแล้วก็มาขอร้องให้นายชัชวานลงนามรับรองบุตรให้เด็กได้เข้าโรงเรียนด้วยความสงสารก็เลยยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าจ้างหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวานเข้าห้องควบคุมรอส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวานมีความประสงค์จะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้การคุมตัวนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำนายบุตรบอกว่าเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรบอกเพียงสั้นๆเลยว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องคุมขังเช่นเดียวกันนะคะมีรายงานในส่วนของชุดสืบสวนที่ทยอยจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะก็จับกุมได้แล้วผู้ต้องหา12คนแบ่งเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย6คนแม่ชาวจีน4คนพ่อชาวจีนอีก2คนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเช้าของเมื่อวานตำรวจสน.บางยี่เรือมีการควบคุมตัวขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อแม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานขอกำลังสน.ใกล้เคียงค่ะร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งเป็นผู้ต้องหาที่ขึ้นรถคุมขัง4ชุดด้วยการมีการแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหาหญิงนี้ตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดให้นั่งรถตู้และมีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามประเด็นต่างๆแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นปฏิเสธค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้ฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์มท.สั่งด่วน878อำเภอรับมือบิดามารดาต่างชาติแสดงตนฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์จับเพิ่มอีก12คนแจ้งเกิดปลอมสิริพรปัดตอบสื่อถูกแจ้งข้อหาผิดมาตรา157เพิ่มมท.สั่งด่วนสำนักทะเบียน878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรฐานการรับรองบุตรค่ะ
3: ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยครับเป็นภาพสอบปากคำเป็นภาพชุดสืบสวนบชน.ครับนำตัวในเฉินรุนซินผู้เป็นพ่อนะครับแล้วก็นางสาวเสี่ยวฉุนหมาผู้เป็นแม่และลูกชายพร้อมด้วยนายชัชวานศรีสมุทรนาคผู้ลงนามรับรองบุตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.บางยี่เรือในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ลูกชาวต่างด้าวชาวจีนมีสัญชาติไทยพร้อมคุมตัวทั้ง3คนดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับ27รายนอนคุกขบวนการพ่อทิพย์จ่อเพิกถอนสัญชาติ20มท.สั่งเข้มงวด878อำเภอศาลคดีอาญาทุจริตไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาขบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนยกกระบี่เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคงร่วมทำเป็นขบวนการทั้งคนไทยและต่างชาติหลังพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวส่งฝากขังศาลเป็นพลวนล็อตแรกจำนวน27รายได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยและพ่อแม่ชาวจีนทั้งหมดคอตกเข้าตารางบิ๊กรานเผยตรวจสอบพบการแจ้งเกิดเท็จบุตรของคนจีนให้ได้รับสัญชาติไทยแน่ชัดแล้ว20คนได้แจ้งในทะเบียนสั่งเพิกถอนล่าสุดนะครับชุดคลี่คลายคดีขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารวม35หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว31รายและมีผู้ต้องหา1รายหลบหนีออกนอกไปได้ด้านรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมท.สั่งการเร่งด่วนสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศอุดช่องโหว่รับรองบุตรชาวต่างชาติเท็จครับ
2: ค่ะ
3: 7นาฬิกา54นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูเรื่องของการพยายามจะแก้ปัญหาปากท้องบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์ก็แก้เกมอาหารปรุงสำเร็จแพงเล็งดึง 100,000 ร้านเพิ่มเมนูข้าวแกงไทยช่วยไทยอิ่มจานละ40บาทนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรการที่พยายามจะนำเสนอแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สุภจีคิกออฟอุ้มคนทุนน้อยดึง 100,000 ร้านขายข้าวแกงถูกทปทเข้มฝากเงินเกิน5ล้านต้องแจงถกก.ล.ต.จ่อคุมซื้อขายคริปโตทปทยกระดับมาตรการสกัดทุนเทาตุลาคมฝากเงินสดเกิน5ล้านต้องรายงานที่มาแลกเงินแบงค์ 1,000 บาทเป็น100หรือ500มูลค่า10ล้านบาทต้องแจ้งเหตุผลก็รวมประเด็นนะคะในเรื่องของแบงค์ชาติที่ออกมาตอนนี้เรื่องของมาตรการฝากถอนเงินเกิน5ล้านตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเหตุผลด้วยนะคะ
1: แม่ข้าวแกง40บาทนี่ถ้า60 40จากไทยช่วยไทยพลัส
0: เนี่ย
1: จานไม่ถึง20บาทนะฮะ16 17บาทเท่านั้นเอง
0: แต่ถ้าเกิดหมดมาตรการไปแล้วไง
1: อ๋อก็ต้องให้รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาต่อว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับมีความคืบหน้าเรื่องโครงเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่น้ำซึมที่วงเวียนใหญ่ก็วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณโดยรวมดีขึ้นครับแต่ว่าต้องติดเซ็นเซอร์ดูสภาพพื้นที่ตลอดเวลาว่ามีการทรุดมีการเอียงเพิ่มหรือไม่ครับพาดหัวอยู่ในข่าวสดเช้าวันนี้ครับติดเซ็นเซอร์ตึกอุโมงค์ทรุดผวาอาคารเอียงที่วงเวียนใหญ่ชัดชาติตัวถนนสุดวงเวียนใหญ่หรือสะพานลอยเปิดพื้นที่อัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินลดแรงกดทับเพิ่มความปลอดภัยสกัดความเสี่ยงสุดซ้ำเฝ้าระวังรัศมี30เมตรตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับด้านปภ.ผนึกวสท.และม.เกษตรติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวจับตาการเลื่อนตัวของอาคารครับ
0: ค่ะก่อนที่จะให้พี่ลงเล่าเรื่องของฟุตบอลเต็มๆในช่วงท้ายรายการขอมาที่ปิดท้ายประเด็นพาดหัวยิงโหดคางานบวชในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะก็มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในปิยะโดมม่วงสถานถูกยิงในงานบวชอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศาลอนุมัติหมายจับล่าตัวนายวิโรจน์

0: แล้วก็นายธานี2พี่น้องมือปืนยิงโหดคางานบวชหนุ่มสดเหล้าอริเก่า2พี่น้องปรีเข้าหาเรื่องปืนสับไก่ฟุกแฟนดีเจ71มารผจญแท้ๆ2พี่น้องเจอหน้าอริเก่าในงานฉลองเตรียมบวชเพื่อนร่ำเมาสุราปรีเข้าถามติดใจอะไรก่อนก่อเหตุชักปืนยิงใส่ค่ะ
1: ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็มีเรื่องของการจับการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับเป็นบัตรทิปอะนะฮะเราโอนเงินไปแล้วแล้วก็เชิดเงินหนีเนี่ยนะครับจับได้คือเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่ร่วมขบวนการนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจับตุนขายบัตร BTS วงบอยแบนด์ดังเหยื่ออื้อกว่าร้อยตำรวจปคบเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งตุนบัตรคอนเสิร์ตบอยแบนด์เกาหลี BTS เข้าตรวจค้นนะครับ2จุดพร้อมกันทั้งในกรุงเทพแล้วก็สุราษฎร์ธานีรวบ5ผู้ต้องหายกแก๊งพบเหยื่อเสียหายถึง105รายสูญเงิน 1,800,000 บาทมือสร้างเพจปลอมรับได้เงินประมาณ 800,000 นำไปใช้จ่ายเที่ยวต่างประเทศซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยตอนนี้เงินหมดแล้วนะครับผู้ต้องหามีใครกันบ้างนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวชุสาวดีอายุ18ปีนายปทานนินอายุ20ปีแล้วก็นางสาวเชอร์ลิลินอายุ27ปีเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่มาร่วมขบวนการหลอกขายบัตรทิปกันนี่นะครับปิดท้ายนะครับเร
0: ื่
1: องของฟุตบอลโลกนะครับคู่ตอนตี4จบไปแล้วเมื่อสักเกือบๆชั่วโมงที่ผ่านมาครับผลสรุปก็คืออังกฤษเอาชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับฮาแลนด์เล่นไม่ออกเลยนะฮะถูกเปลี่ยนตัวไป
0: วันนี้ไม่ชื่อลงเรียกเลยนะในสนาม
1: ใช่ครับคือเพื่อนไปส่งบอลให้เลยแล้วก็เล่นไม่ออกเลยนะครับก็พ่ายไปอังกฤษตอนนี้เข้า4ทีมตามฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วง8โมงเช้านะครับรอติดตามอาร์เจนตินาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ค่ะตามเชียร์กันนะคะติดตามได้ที่ FM 99เราก็มีนักพากย์รออยู่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อจะไปสู่ปรโลกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพีตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะเกิดสติปัญญาเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าบุคคลไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกคำที่เทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยหมายเอาประชาชนส่วนมากที่มาเกิดในโลกนี้เมื่อถึงเวลาจะจากโลกนี้ไปย่อมหวาดกลัวคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยเทวดาหมายเอาอารมณ์38ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้คือรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาเช่นเห็นสีต่างๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวความสว่างความมืดรวมเป็นรูป12ประเภท2สัทธารมอารมณ์ทางหูเสียงทุกชนิดรวมเป็น1 3คันธารมอารมณ์ทางจมูกกลิ่นทุกชนิดรวมเป็น1 4รสารมอารมณ์ทางลิ้นรสทุกชนิดเช่นรสหวานเปรี้ยวเค็มขมเป็นต้นรวมเป็น1 5โผฏฐัพพารมอารมณ์เกิดทางกายสิ่งที่กระทบกายโดยตรงได้แก่ของแข็งอ่อนร้อนเย็นลมที่ไหวมากระทบรวมเป็น3 6ธรรมารมณ์อารมณ์ทางใจ20สำคัญที่สุดเป็นอารมณ์ของใจได้แก่รูปละเอียดที่ตาไม่เห็นจิตเจตสิกนิพพานบัญญัติเช่นคนสัตว์บ้านเป็นต้นรวมแล้วเป็น20รวมทั้งหมดคือรูปารมณ์12สัทธารมณ์1คันธารมณ์1รสารมณ์1โผฏฐัพพารมณ์3ธัมมารมณ์20รวม อารมณ์38คือสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้ทั้งหมดแบ่งเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้ยึดถือทิฏฐิไม่เห็นสัจธรรมเมื่อจะจากโลกนี้ไปจึงกลัวเทวดาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินหมายถึงมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากดุจชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามตั้งวาจาและใจไว้ชอบตรัสหมายถึงกล่าววาจาสุจริตสี่อย่างคือไม่พูดปด

ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบท10ซึ่งจัดเป็นศีลอย่างละเอียดของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนควรรักษาให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีข้าวและน้ำมากนี้หมายถึงมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากซึ่งสามารถจะนำมาเป็นเครื่องบูชาให้สำเร็จแก่ตนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากนั้นบุคคลนั้นจะต้องประพฤติธรรม4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆชานุสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพยัคฆะปัจฉะธรรม4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในโลกปัจจุบันแก่กุลบุตรธรรม4ประการคือ 1. อุทานสัมปทา 2. อารักขาสัมปทา 3. กัลยาณมิตรตา 4. สมะชีวิตาอุทานสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความหมั่นประกอบการงานคือบุคคลจะทำกสิกรรมปาณิชกรรมหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นสามารถอาจทำอาจจัดให้ทำได้คือทำเองก็ได้บริหารจัดการให้ผู้อื่นทำก็ได้นี้เรียกว่าอุทานสัมปทาอารักขาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีปัญญาฉลาดรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังกายตายมาโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้พร้อมมูลด้วยธรรมไว้ในใจว่าฉะไหนหนอผู้มีอำนาจไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราโจรไม่พึงลักไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงหลานโภคทรัพย์ของเหล่านี้ทายาทผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงรักษาทรัพย์นี้ไว้วิธีรักษาทรัพย์มี5อย่างคือ 1. รู้จักเก็บเช่นเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. รู้จักถนอมเช่นของที่จะพึงแตกหักได้จะใช้ต้องระวังให้มาก 3. รู้จักบูรณะเช่นของที่ชำรุดสุดโทรมพอจะซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรทิ้งควรบูรณะซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไป 4. รู้จักเสียดายเช่นของที่ยังใช้ได้อยู่จะเป็นของใหม่หรือของเก่าก็ตามงามไม่งามก็ตามไม่ควรทิ้งแล้วหาใหม่ให้สิ้นเปลืองทรัพย์ 5. รู้จักทำให้เกิดผลกำไรด้วยการประกอบกิจลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มพูนขึ้นอันหนึ่งผู้รักษาโภคทรัพย์ต้องมีสติปัญญารักษาการงานหน้าที่ของตนไว้มิให้เสื่อมเสียคือไม่ประมาทเลินเล่อเผลอไปตามอารมณ์ต่างๆต้องมีสติระลึกถึงการงานและหน้าที่ของตนอยู่เสมอตามพระธรรมภาษิตว่ารักขมาโนสโตรักเขผู้จะรักษาพึงมีสติรักษาเมื่อมีสติรักษาประจำอยู่การงานหน้าที่ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมเสีย

นี้เรียกว่าอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาคือคุณบุตรในโลกนี้มีกัลยาณมิตรหรือมีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นคฤหัสถ์หรือบุตรของคฤหัสถ์พูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแล้วถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตศึกษาและพัฒนาตนให้เจริญตามคุณธรรมของท่านทั้งในด้านศรัทธาความประพฤติการเสียสละและปัญญากัลยาณมิตรตาจึงเป็นการคบหามิตรดีผู้ชักนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองคบมิตรที่มีคุณธรรมอันงามตามลักษณะมิตรแท้4จำพวกคือ 1. มิตรผู้มีอุปการะคือมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเพื่อนประสบความเดือดร้อนมีลักษณะคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์สินของเพื่อนผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยเมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ขอเช่นเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินก็ช่วยเหลือตามกำลังไม่ทอดทิ้ง 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คือมิตรที่จริงใจอยู่เคียงข้างทั้งในยามสุขและยามทุกข์มีลักษณะคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามมีภัยแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อเพื่อนได้เช่นเมื่อเพื่อนถูกใส่ร้ายหรือประสบเคราะห์กรรมก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน 3. มิตรผู้แนะนำประโยชน์คือมิตรที่คอยตักเตือนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีบอกสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกทางไปสู่ความเจริญและความสุขให้เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะทำผิดก็เตือนด้วยความหวังดีไม่ส่งเสริมให้ทำชั่ว 4. มิตรผู้มีความรักใคร่คือมิตรที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงมีลักษณะคือเมื่อเพื่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุขก็เป็นสุขด้วยห้ามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนได้รับความสำเร็จก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวควรทราบว่าเป็นมิตรแท้ที่ควรคบหาและให้ความเคารพตอบแทนเพราะมิตรแท้ย่อมจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการช่วยแสวงหาทรัพย์ให้เกิดมีมากยิ่งขึ้นในการป้องกันรักษาทรัพย์และช่วยให้เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์พอสมควรสมะชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรคือคุณบุตรในโลกนี้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้พอดีไม่จ่ายน้อยเกินไปถึงกับอดอยากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายมากเกินไปจนกินทิ้งกินขว้างต้องรู้จักประมาณฐานะของตนว่าเรามีรายรับเท่าไรและควรจ่ายได้เท่าไรจึงจะพอดีถ้ารู้จักประมาณจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังพระบาลีว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ
บุคคลควรรู้ทางเจริญแห่งทรัพย์และทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดคุณละบุตรข้อฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับถ้าคุณละบุตรผู้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณละบุตรผู้นี้ใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้นถ้าคุณละบุตรผู้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณละบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถาแต่เพราะคุณละบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักนี้เรียกว่าสมชีวิตาคุณละบุตรเมื่อมีโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วควรรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการคือ 1. เป็นนักเลงผู้หญิง 2. เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมด้วยเหตุ4ประการนี้โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วย่อมคงอยู่ด้วยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง 2. ไม่เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนดีเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นทางฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นจึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งธรรม4ประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตรธรรม4ประการคือ 1. ศรัทธาสัมปทา 2. ศีลสัมปทา 3. จาคะสัมปทา 4. ปัญญาสัมปทา 1. ศรัทธาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาความเชื่อนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องมั่นคงประกอบด้วยองค์4คือ 1. ตาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 2. กรรมศรัทธาเชื่อการกระทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. วิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือผลดีมาจากกรรมดีผลชั่วมาจากกรรมชั่ว 4. กรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมเช่นใดไว้
ต้องได้รับผล

0: ของกรรมเช่นนั้น 2. ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่ามีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือรักษาศีลบริสุทธิ์ตามภาวะของตนบรรพชิตก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10คฤหัสถ์ก็รักษาศีล5หรือศีล8และมีกิริยามารยาทงดงามปฏิบัติให้เรียบร้อยเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่เดียวกันให้เป็นศีลสามัญญตาความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลไม่ย่อหย่อนหรือไม่เกรงครัดเกินไปตั้งใจปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาพอดีพองามตามการสมัยดังคำว่าศีลอย่าให้ช้ำธรรมอย่าให้เสีย 3. จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าตั้งใจสละโดยปราศจากความตระหนี่ยินดีเฉลี่ยทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นและเป็นการบูชาคุณท่านผู้ที่ควรบูชาหรือสละทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆสี่ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่ามีปัญญาดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วละสิ่งที่เป็นโทษและเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิผู้อ่อนโยนหมายถึงผู้มีวาจาสุภาพกิริยานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างทั้งทางกายวาจาและใจรู้จักวางตนให้เหมาะสมไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ก้าวร้าวและพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นลักษณะของผู้อ่อนโยนได้แก่พูดจาสุภาพไพเราะไม่หยาบคายไม่แสดงความโกรธรุนแรงแม้เมื่อถูกขัดใจมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นวางตนถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีผู้พูดจาไม่ดีใส่ก็ไม่โต้ตอบด้วยถ้อยคำหยาบแต่พูดด้วยความสงบเมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความเมตตาไม่ดุด่าว่ากล่าวรุนแรงเมื่อต้องทำการงานร่วมกับผู้อื่นก็แสดงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมายถึงเป็นผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำจนเป็นความเคยชินของจิตใจลักษณะของผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แก่ยินดีแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวพร้อมให้ความร่วมมือและเกื้อกูลผู้อื่นพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเช่นแบ่งอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่ขาดแคลนอาสาช่วยงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนคำว่ารู้จักผู้ขอเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยขาดการพิจารณาแต่พิจารณาว่าผู้ขอมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ผู้ขอมีความประพฤติเป็นอย่างไรสิ่งที่ขอนั้นจะเป็นประโยช หรือเป็นโทษแก่ผู้ขอการให้ครั้งนั้นเหมาะสมกับฐานะและกำลังของผู้ให้หรือไม่มีคนมาขอเงินเพื่อซื้ออาหารผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเขาหิวจริงจึงช่วยเหลือตามสมควรมีคนมาขอเงินไปซื้อสุราหรือสิ่งเสพติดผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นโทษจึงไม่ให้เงินแต่อาจช่วยเป็นอาหารหรือสิ่งจำเป็นแทนดังนั้นรู้จักผู้ขอจึงหมายถึงการมีปัญญารู้จักพิจารณาผู้มาขอความช่วยเหลือแล้วให้หรือสงเคราะห์อย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้โดยขาดการไตร่ตรองดังนั้นบุคคลผู้ไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมะไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกบรรยายธรรมะในคีตสูตรในสังยุตตนิกายสคาถวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวและปาฐกถาธรรมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านกำลังฟัง M-Cord Radio Network ทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IRประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พอร์ตจันทร์ 95.25

0: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปนี้เป็นรายการลูกทุ่งพลังใจฟังได้ทุกเพศทุกวัย1คนมอบให้หลายคนสุขใจใครๆก็ฟัง

ษตรข้างไปรษณีย์พิวขอบคุณฟิล์มซิมนายครับสุดยอดฟิล์มใสกันความร้อนจากอเมริกาขอบคุณไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตครับร้านธนพัฒน์พ่วงข้างของเสียเดครับ3สาขานะครับคุณผู้ฟังเขียงหมูเจนิงตะโบตลาดมะขามตลาดสดมะขามเนี่ยถามหาเลยนะครับเนื้อหมูใหม่ๆเนื้อไก่สดๆสดทุกวันต้องถามหาเจนิงตะโบนะครับห้องอัดสิงหาสาวนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งพลังใจขอบพระคุณมากๆโดยเฉพาะ

รายการครับอสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ครับฟังชัดส่งไกลไปทั่วโลกครับคลื่นหลักคลื่นใหญ่ที่เราจะนำเสนองานเพลงของญาติเพลงแฟนรายการที่แนะนำกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือหมอลำแนะนำกันเข้ามาได้นะครับงานเพลงเก่างานเพลงใหม่เปิดได้หมดนะครับขอให้ท่านแนะนำเข้ามากันแล้วกันนะครับทักทายญาติเพลงแฟนรายการกันก่อนก็แล้วกันครับโดยเฉพาะนี่ครับญาติเพลงที่มาจากโน่นครับคุณผู้ฟังจังหวัดตราดนี่นะจังหวัดตราดนี่ก็ไม่ธรรมดานะ

เนี่ยได้เกียรติรับฟังอยู่ที่โน่นครับคุณผู้ฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชท่านตามมานะครับคุณโสภาท่านก็ตามมาที่อสมทจันทบุรี

0: ุไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซินมานายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิวโทร0818655035
2: สิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆญาติแฟนรายการที่

ไปพบที่ไหนล่ะถ้าไม่พบที่จันทบุรีน่ะนะครับอ้อยอยุธยานะครับพี่มังกรแม่พวงมะนาวนี่รอวันเธอว่างนี่สวยจนล้นนี่นะน้องอ้อยนี่ก็ยังรักแรงอยู่นะฮะรักแรงแม่ไม้รายวันครับคุณผู้ฟังนี่ดูนะไม่ธรรมดาแฟนเพลงวันนี้มาแบบดีใจนะครับแต่ดูว่าจะได้ยาวเท่าไหร่นะครับเอ้ขอบคุณมากๆต้องขอขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยโดยเฉพาะคุณแม่วรรณานะร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์ยิ้วฟิล์มซินมานายนะครับเราดูไปนิดนึงนะครับตอบแฟนเพลงทาง Facebook ก่อนอาคารคนหุงข้าวเนี่ยนะฮะมาแล้วอ้าวอันนี้ทาง Facebook นะครับตอนนี้เราไปดูทาง FM 95ที่ไลน์เข้ามาบ้างแล้วก็โทรเข้ามาบ้างนะครับจองไว้สายแรกเลยที่โทรเข้ามานี่ขาดไม่ได้เลยจะได้ยินทุกเช้าวันอาทิตย์ตลาดทับไซโป่งน้ำร้อนนี่อำเภอโป่งน้ำร้อนนี่ฟังรายการตลอดนี่วันนี้ขอ2เพลงเลยอาจารย์ตัวไกลใจจิ้มฮอดแล้วก็รักสาวเมืองจันทร์รักสาวเมืองจันทร์นี่มาดีนะแล้วก็ศิลาพรเฟส2นี่ก็ประจำเลยมีป้าแล้วก็มีสาวศิลาพรฟังด้วยกันวันนี้จินตลาเหมือนเดิมและเพลงของอาจารย์ฟังได้หมดเลยโดยเฉพาะอาจารย์เอาเพลงของจินตลามาร้องอ่ะแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ขอฟังหน่อยนะชอบมากอ้าวโอเคต่อไปเนี่ยเป็นหนุ่มแหลมสิงห์นะครับหนุ่มแหลมสิงห์เนี่ยกับคุณแม่นี่ฟังทุกวันอาทิตย์เลยไม่ไปไหนแหละบอกคุณแม่รอเลยอาจารย์ตัวไกลใจจิ้งฮอดน้ำตาบักหอยเรือแม่เข้าไปเปิดให้แม่ฟังทุกวันเลยน้ำตาบักหอยเรือตอนนี้โอ้ยขอบคุณหนุ่มแหลมสิงห์ที่เอาความสุขให้กับคุณแม่แม่อย่าเพิ่งเบื่อผมนะแม่นะลุงพรนี่บอกว่าน้องปรางบ้างนะขอบคุณครับลุงพรเพลงเก่าๆที่อาจารย์นำมาร้องเปิดได้หมดเลยฟังได้หมดลาออกจากครูหรือยังมาเป็นนักร้องได้แล้วลุงพรนี่ให้ออกจากครูอย่างเดียวไม่ต้องไปเป็นอะไรแล้วให้มาจัดให้มาเป็นนักร้องอย่างเดียวแล้วอ้าวอีกสายหนึ่งล่าสุดนะครับสาวตรอกนองบอกกำลังขับรถเข้ามาส่งของที่ตลาดจันทบุรีช่วงที่ลงของเนี่ยก็จะฟังรายการอยู่แต่ว่าไม่ได้โทรเข้านะอาจารย์นะพอหลังจากส่งของเสร็จแล้วก็จะโทรอีกทีนึงอ้าวขอบคุณมากเพลงที่ขอไว้คือเสียงอาจารย์เลยเพลงอะไรก็ได้อาจารย์เปิดมาเลยส่วนน้ำอ้อยก็จะมีน้ำตาบักหอยเรือครับรอยแผลเป็นพบรักที่จันทบุรีรักแร้เงิน5เทพธิดาผ้าสิ้นคุยมังกรยังสุโขทัยระทมลูกทุ่งคนยากรักแร้เงิน5ให้อ้ายเป็นยังก็ได้แล้วจะสิให้เป็นล่องเรือหารักครับลูกสาวผู้การนี่ขาดคนหุงเขาขาดคนซักผ้าที่บ้านขาดคนซักผ้าขาดคนพาไปเที่ยวแล้วก็ขาดคนพาไปเลี้ยงเอาเพลงไหนดีเอารักษาเมืองจันทร์นี่นะคนขอเยอะเช้านี้เอารักษาเมืองจันทร์ก่อนก็แล้วกันรักษาเมืองจันทร์นี่ก็จะตั้งแต่นู่นครับสมทรงจังหวัดตราดรักษาเมืองจันทร์นะครับพี่มังกรรักษาเมือง

0: จริงๆครับวาสนาพี่น้อยครับนางกวักมหาเสน่ห์โอ้โหลูกทุ่งพลังใจครับขอบคุณไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์ครับ
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายสีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเคลือบแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039 322 7

0: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดูดยอดมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคิรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.บริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065-603-5766
1: ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์

พลงนี้อสมทนี่ขายดีนะตัวไกลใจที่นอดขอบพระคุณไปยังคุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงห์นะครับแม่อยากฟังเพลงนี้เลยแหละตัวไกลใจที่นอดนี่แม่ชอบมากแล้วก็น้ำตาบักหอยเรือนะเปิดให้แม่ด้วยแม่แล้วก็ไปที่ลุงพรนะครับนอกจากอยากฟังเพลงเก่าๆแล้วก็ตัวไกลนี่แหละตัวไกลนี่ฟังแล้วฟังอีกแน่ลุงพรบอกฟังแล้วฟังอีก

0: ไปเพราะใจขึ้นฮอดนี่ถามไปเพราะว่าใจขึ้นฮอดเดี๋ยวได้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณเจนิงตะโบ้ครับในห้องอัดสิงหาซาวด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: ท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตะโบ้เจ๊หนิงร้านเจ๊น้องเขียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆ สะอาดปลอดภัยเขียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตะโบ้คนหล่อใจดีและเจ๊หนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ0907252515
0: ตอนร้อนใจแล้วคุณเชียงมูลเจ๊หนิงตะโบนตลาดมะขามนะครับคุณ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวและปาทัก
0: ยังไม่จบเพลงนี้ไม่พร้อมครับ

0: ลิ่มคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีด้วยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับและเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีรัฐบาลห่วงใยประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสินของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
8: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัย

0: อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮี
3: นี่ต้องมีฮีด้วยนะถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่ของแท้

ุณโสภายังอยู่ในรายการไหมนครศรีธรรมราชนี่ภาพเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับพี่มังกรหยุดไม่ได้แล้วการขอเพลงเนี่ยนะไม่หยุดแล้ว

ือนี่เปิดยังไม่จบอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ใหม่หนุ่มเมืองย่าโมที่จังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างไรบ้างภาพเสียงสัญญาณดีไหมและฝนตกไหม

0: ้าฟังฟังให้จบฟังให้ครบกันแล้วกันนะครับแฟนเพลงที่ขอเพลงนี้เข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับน้ำตาบักหอยเรือและก็ต้อนรับหนุ่มเมืองย่าโมจังหวัดมหาสารคามบอกไปตกย่านศรีสุราษฎร์เนี่ยมันแห่งมันแหล่งโอ้เบอร์ยางศรีสุราษฎร์ครับจังหวัดมหาสารคามปรากฏว่าไม่ฝนไม่ตกนะหนุ่มเมืองย่าโมบอกโอ้แต่จันเราตอนนี้หนุ่มเมืองย่าโมสุดยอดมากจันเราสุดยอดมากครับหนุ่มเมืองย่าโมนี่ก็ถือว่าเป็น FC ดั้งเดิมต้องบอกดั้งเดิมฟังให้จบนะครับ
1: เปรียบเขากับอายหอยกับกระต่ายท่อหลายหลังเธอ

0: กไรใจยิ้มรอดเปิดแล้วนะครับพี่มังกร
1: ไป
0: กีน้ำตาบังหอยเรือ
1: เจ้าชิงใจ
0: แล้วก็ไปที
1: ่
0: งมแหลมสิงห์ครับคุณแม่

ชาติวันอาทิตย์นี้เข้ามาทำงานไหมผมว่าจะแวะเข้าไปฝนตกนะขอบคุณทีมงานช่างชาตินะครับสวัสดีครับอาจารย์เนี่ยวันนี้นี่หนุ่มเมืองย่าโมขอฟังเพลงสะพานรักสะพานเศร้านานเห็นไหมโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะสะพานรักนี่

อยเรือครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็หลายสายเหมือนกันครับเพลงอีกศิลปินนะครับที่ขอเข้ามาแล้วแล้วก็ผมรอให้แฟนเพลงเข้ามาเพื่อที่จะได้นำเสนอเพลงของสุดที่รักฟ้าไทยนี่นะครับคุณผู้ฟังโดยการแนะนำเข้ามา

ขึ้นมากกับบ่เอาขึ้นมากกับบ่เอาเลยต้องให้ป้าสมป้าสมนี่ชอบเลยผู้หญิงหน้าเงินโอ้ผู้หญิงหน้าเงินเนี่ยผมยังไม่ได้คัฟเวอร์เลยชวนชมนี่แม่น้องครับพอแล้วก็หายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้

0: เอาแจกเสื้อก่อนแจกเสื้อก่อน
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้ว

0: ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นา

0: จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนท์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับถึงช่วงที่เราจะมอบรางวัลให้กับคุณผู้ฟังญาติเพลงแฟนรายการแล้วนะครับเชิญชวนญาติเพลงแฟนรายการครับที่สดทาง Facebook

ป็นเนื้อผ้าดีๆจริงๆนะไม่ดีไม่เจ๋งไม่เจ๋าคุณแม่มานาไม่แจกอยู่แล้วใครๆก็อยากได้ครับใครๆก็อยากใส่ใส่แล้วดูดีได้แล้วก็อยากได้อีกนำไปฝากคนที่เรารักนำไปฝากคนที่เราคิดถึงที่เราคิดฮอดไม่อายใครเลยนะครับใส่ไปงานใส่ไปทำงานได้สบายครับสีสันนี่สดใสจริงๆนะครับมันเป็นเสื้อมหัศจรรย์ละอย่างที่ผมพูดที่เล่นจริงๆไงล่ะคนอ้วนใส่แล้วจะผอมนี่นะคนผอมใส่แล้วจะอ้วนคนที่เรยางดีเจสยานที่ใส่ละเท่เถิดเทิงพร้อมหรือยังพิมพ์คำว่าซินมานาง่ายๆตัวอย่างเข้ามาเยอะแล้วนะครับนี่ทั้งคุณมังกรทั้งน้องอ้อยอ้าวช่วยกันเราจะเริ่มด้วยเพลงหอบรักมาร้องสื่อนะครับเป็นการฝึกความแหมความไวครับความไวช่วงนี้ต้องส่งให้ไวพิมพ์ให้เก่งส่งให้ไวยืนให้นานเสื้อซินมานาจะเป็นของใครเริ่มเลยนะครับนี่หอบรักมาร้องสื่อเลยนะครับคุณผู้ฟัง

นุกแล้วก็จะตัดสินด้วยเพลงนี้ครับถือว่าเป็นเพลงประจำรายการวันศุกร์อีกเพลงหนึ่งขอกันมาเยอะเลยครับ

สมควรแหวกและสมควรแหวก

ประสงค์ไม่ประสงค์ไม่ต้องห่วงถ้าประสงค์ได้นะเสื้อซินวนายของแม่วรรณาเนี่ยที่ผมแจกนี่นะแม่สมไม่ต้องกังวลใจคือมันเป็นเสื้อมหัศจรรย์คนอ้วนอย่างผสมใส่เนี่ยก็จะได้คนอ้วนใส่ก็จะดูดีพอคนอ้วนใส่ก็จะผอมครับพอคนผอมใส่ก็จะอ้วนคนที่เรียอย่างผมนี่ใส่แล้วโอ้โหผสมเลยเท่เถิดเทิงเลยบ่อยากผัก

ู้ใดก็อยากเห็นผู้ใดก็อยากพ่อเห็นหลังแล้วก็เพราะกันอยากเห็นหน้าป้าสมเอ้ยพอเห็นหน้าแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ยังหอบสาดแล้วนี่นี่บ่ดีเจสริยาโอ้ย

ไส้นะเอาเอารักก็ไส้หน่อยเดี๋ยวไม่มีคนเดี๋ยวไม่มีคนขอเพลงของลีโอเดี๋ยวไม่ได้เปิดลีโอนะเนี่ยถ้าแม่พรไม่ได้มาไม่ได้เปิดลีโอจริงรักก็ไส้หน่อยเดี๋ยวไม่ได้เปิดเพลงลีโอนะเนี่ย

0: สมองหมดแหละหมดลิ้นแก้มไม่รู้ว่ายังไงเขาเนี่ยข้อความไปที่พี่หมอครับอ้าวพี่หมอมาวันน
1: ี้
0: พี่หมอบอกว่าที่บนราชธานีฟ้ามันครึ้มๆครับมีฝนตกปล่อยๆเป็นช่วงๆภาพเสียงชัดเจนดีเอาล่ะครับพี่หมอมาเอาตอนรับ

ให้การสนับสนุนหน่อยนิดนึง

ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดูดยอดมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคิรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.บริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065 603 5766

0: อาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครื่องแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดสีบุญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดสีบุญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดสีบุญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039-322-785ท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบเจนหนิงร้านเจน้องเคียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆ สะอาดปลอดภัยเคียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตาโบคนหล่อใจดีและเจ๊หนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ090-725-2515
1: ขอบคุณด้วยการสนับสนุนรายการนะครับคุณฟังร้านไทยเคมีเกษตรฟิล์มซิมนายครับร้านธนวัฒน์พ่วงข้าง

ครับไม่รู้ไปไหนเปิดเพลงให้พี่น้องไปแล้วแล้วก็ไปที่พี่หมอแล้วนะครับนัทสิทธิ์สายแสง

างครับคุณฟังทักทายพี่หมอด้วยน้องอ้อยครับอ้อยอยุธยาเนี่ยก็ทักทายพี่หมอแล้วหนุ่มเมืองย่าโมก็ทักทายพี่หมอแล้วสบายหรือเปล่าเน่ส่วนพี่หมอน่ะสิทักทายใครบ้างหรือยังเน่เน่อย่าให้แต่คนอื่นสวัสดีนะต้องสวัสดีเขาด้วยนะเออเน่เน่

ตบดิเสียหายนะเอาไปน้ำท่วมก่อนก็แล้วกันแต่ว่าจันยังไม่ท่วมนะยังไม่ท่วมนะที่จันทบุรีเนี่ยยังไม่ท่วมโอ้เกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับแม่น้องแม่ผัดเอารอดตายเอาเมื่อเช้านี่ฝนโอยแม่ผัดเอ้ยหนักตอนนี้เดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงผมจะไปออกห้องส่งไปดูอีกทีนึงน้ำท่วมจากพี่หมอครับไปที่สมคิดศรีวิชัยครับ

ไปซื้อตัวเล็กโอ้ยซื้อไอ้ผีตัวเล็กก็ตัวโตเตรียมไปแล้วพร้อมฟังนะคะรักคนชื่ออ้อยเดี๋ยวไปน้องวันนี้ผมจะไปซื้อตาถี่ลงมาอีกผมรู้แล้วมาโดนหมดแล้วคันเนี้ยเรียกว่าตื่นเช้ามานี่ชวนแม่น้องกับหมอนุ่นนี่มาย่างปลากันตะลุนเลยเดี๋ยวได้เจอเขานี่ผมกลัวแต่นานแล้วครับน้ำท่วมไม่กลัวมาแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้มากับน้ำหน่อยน้ำท่วมยังไม่พอนะครับมาเจอฝนเดือน6นี่มาแล้วพี่หมอนานๆขอเอาซะหน่อย

ลราชธานีจะเข้ามาขอเพลงเอาอาทิตย์นี้เอาให้หน่อยเพราะปกติแล้วในเพลงนี้น่ะหนุ่มมังกรก็ขออยู่แล้วล่ะฝนจะหนกฟังได้ทุกคนเหรอแต่ว่าพี่หมอเนี่ยเป็นคนที่ชอบเทียบเทียมนะเทียบเทียมนะอะไรที่มันเข้าบรรยากาศเนี่ยตัวนี้เลยแหละเดี๋ยวเวลาขอเพลงหักก็

มีคนบอกอยากฟังเสียงเจ๊น้องที่บอกว่าร้องเหมือนสาลิกาไม่ผมเอาไปไหนวะเดี๋ยวผมหาได้แล้วผมจะเปิดจบเพลงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้เทียบเคียงกันได้เลยเพราะน้ำมือเธอมาแล้วพี่แอลครับไปฟังเพลงนี้ครับเพลงประจำรายการลูกตุ้งพลังใจ

อยเจเล็ดเรื่อยไปนะพ่อหนูนะแล้ววันนี้เจเล็ดก็คอยช่างเรื่อยไปวันนี้ช่างไม่มาอีกวันอาทิตย์

ชัยสงสัยไม่ได้อยู่เนี่ยไปฟังเสียงเจ๊น้องนะครับนี่คือเสียงเจ๊น้องนะ FC นะครับไปคอปเปอร์ครับแน่เนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นไหม FC เนี่ยนะ FC เป็น FC เป็นศิลปินหมดแล้วตอนเนี้ยวันนั้นพี่หมอต้องเตรียมตัวดีๆนะ3ปีที่ไร้นางอย่าอายเจ๊น้องนะพี่หมอนะเนี่ยฟังเสียงเจ๊น้องเนี่ยแล้วพี่หมอสู้เจ๊น้องไม่ได้นะ

0: ้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักวิชาการชี้ภาพทักษิณพบผู้นำอินโดนีเซียแค่สีสันการเมืองเผยปราโบโวเพื่อนเก่าทักษิณพบกันไม่ใช่แปลกผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีมาก่อนหน้านี้แล้วอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกรัฐมนตรีนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจที่รัฐบาลไทยมอบหมายหรือส่งไปดำเนินการแทนจึงไม่ควรตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทูตของรัฐบาลไทยการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเทคโนปทุมวันสั่งล็อกดาวน์ช่วงวันสถาปนาสถาบันรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทรนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาในบริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงออกประกาศดังนี้ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ.2569และให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงในช่วงวันเวลาดังกล่าวให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนหรือปรับรูปแบบวิธีการ

0: ตามความเหมาะสมทางนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2569แจ้ประกาศคนไทยชมฟรีบอลโลกคู่รองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ดร.โสนรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลก2026ผ่านฟรีทีวีโมเดลแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ครบทั้งรอบรองชนะเลิศ2คู่และรอบชิงชนะเลิศโดยโปรแกรมถ่ายทอดสดสเปนพบฝรั่งเศสคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 20:00 นอังกฤษพบอาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์คืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 20:00 นซึ่งขณะนี้กำลังแข่งขันและยังเสมอกัน1ประตูต่อ1และรอบชิงชนะเลิศคืนวันที่19กรกฎาคมเวลา 20:00 นโดยทั้ง3เกมใหญ่ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS

0: iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วย

0: ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: เอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับข่าวต้นชั่วโมงครับสิ่งที่น่าสนใจจากอสมทจันทบุรีผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังนำคุณผู้ฟังญาติเพลงแฟนรายการอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งครับ

สด500บาทครับออนแอร์หน้าไมค์ครับตอบคำถามกับดีเจศริยา4คำถาม4คำตอบครับวสันเป็นอะไรครับตอบเป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชประโยชน์ผสมได้กับยาเกือบทุกชนิดซื้อได้ที่ร้านไทยเคมีเกษตรคุณแม่วนาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็อีกเสื้อซินวนาอีกตัวในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ทางรายการเราจะมอบให้กับคุณผู้ฟังญาติเพลงแฟนรายการที่ติดตามรับชมแล้วก็ฟังทาง FM 95.25 ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าฝนตกหนักอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังสักครู่นี้ผมออกไปห้องส่งมานะครับคุณผู้ฟังโอ้โหตกหนักนี่ครับตลาดทับไซบอกว่ายังไม่หนักเท่าที่ควรแต่ว่าสีหมู่บ้านจิราพรเฟส2นี่หนักครับนี่นมแหลมสิงห์บอกว่าหนักแล้วจานลุงพรบอกหนักเลยใกล้ๆอสมทสาวตอกนองบอกว่าลงเสร็จแล้วกำลังจะกลับแต่ว่าฝนตกหนักนี่นะครับคุณผู้ฟัง

ือเพื่อแม่เรื่องแรงแห่งรักมาลัยน้องลีโอนี่ช่วงนี้นะครับพี่มังกรตามมาแล้วเสียงแคนแทนใจทหารห่วงเมียคำบอลก่อนลานี่ปิดรายการเลยนะอาจารย์น้องอ้อยยอมที่ไหนครับเสียงแคนแทนใจด้วยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้มาตามจิตติดอกหักช็อกหักรักสลายพี่มังกรนะครับอ้าวตอนนี้ผมกำลังอยากจะเปิดเพลงให้หนุ่มเมืองย่าโมแต่ว่ายังไม่เห็นสติกเกอร์จากหนุ่มเมืองย่าโมว่าอยู่หรือไม่อยู่นะครับนี่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นของพี่มังกรแน่นอนคนหนึ่งน้องอ้อยแม่พรงั้นผมขอญาตไปหาแม่พรก่อนได้ไหมครับแม่พรก็จะมีเพลงที่น้องลีโอนี่นะผมก็อยากเปิดให้น้องเขาหน่อยเพราะว่าเรามี FC ของน้องลีโออยู่นะครับรู้สึกว่าวันนี้แม่น้ำบนใช่ไหมแม่น้ำบนก็เข้ามาแล้วเพลงนี้ก็สนุกครับเสือน้อยกลอยใจเนี่ยอ่ะให้แม่พรเลยพิเศษแม่พรนะครับแม่พรครับเราอยากจะนำ

อวนหน้าบ้านผมเลยเนี่ยแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอวนใหม่ผมกะเอาตัวใหญ่เกินไปโชคมากลาภหายเลยเดี๋ยวจะตัด

ก็จะไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่เรียกว่าดูแลดีเอาไปนักบุญใจบาปของคุณพิชิตก่อนวันนี้สะพานรักสะพานสะ

ือไม่กันได้หรือไม่ได้หนุ่มเมืองย่าโมยังอยู่ไหมครับส่งข่าวหน่อยเอาเพราะว่าหนุ่มเมืองย่าโมขอเพลงนี้มานานแล้วนะครับเอาสะพานรักสะพานเศร้าครับโอ้ยเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมาก

สะเทือนก็ทั่วไปหลายคนชื่ออ้อยน่ะมอบพิเศษสำหรับคนชื่ออ้อยในประเทศไทยและต่างประเทศทั้งโลกใบนี้และในสากลโลก

0: อถามเข้ามาว่าสะพานรักสะพานเศร้าในต้นฉบับคือใครน่าจะเป็นสินชัยน้อยพี่หมอครับร้องเอาไว้สินชัยน้อยร้องเอาไว้เปิดเพลงรักคนชื่อต้อยนี่ขอตัวไปหมดเลย
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์

0: ายเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนท์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: สารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับ

0: ูดใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครอบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครอบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครอบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ข้างใหญ่มีวางขาย
2: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไพรสนิพิวโทร039 397 148ด่วนจ้า
3: เชื่อแล้วครับ
2: มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัดสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัดสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัดสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
4: เอาละครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เราจะมอบเงิน500บาทนะครับออนแอร์หน้าใหม่กันนะครับคุณผู้ฟังวัสันเป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชครับประโยชน์ผสมได้กับยาเกือบทุกชนิดได้ผลจริงเห็นบนนานครับซื้อได้ที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้วคุณแม่วรรณาเป็นเจ้าของนะครับคุณผู้ฟัง3สายจากทางบ้านสาย4สาย5จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องแข่งกับคุณแม่วรรณานะครับครบ3สายเราแจกไม่ครบ3สายไม่แจกผิดกติกานะครับคุณผู้ฟัง

พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วจำเบอร์นี้ให้ได้ครับออนแอร์หน้าไมค์โทรเข้ามาครับ0394714444 0394714444 4คำถาม4คำตอบกับดีเจสริยาเพลงสัญลักษณ์ของการมอบเงิน500บาทครับเพลงคุณแม่วรรณาจบปั๊บมาเลยนะครับนี่คือมันสมองปลายปากกาของสุดยอดครูเพลงครับอาจารย์หนุ่มนาโนนหรือจำลองครูอ่อนแต่งเพลงนี้กับคุณแม่วรรณามาหลายสิบปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ยังถูกเปิดทุกวันอาทิตย์ช่วงมอบเงิน500บาทลูกทุ่งสะออนก่อนเที่ยงวันเพล

0: ักทายก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: โอ้เสียงแบบนี้ต้องอ้อยอยุธยาฝนตกไหมที่อยุธยานี่ฝนตกไหมครับคุณอ้อยครับ
1: ฝนไม่ตกเลยจ้า
0: ฝนไม่ตกรู้สึกอย่างไรมีเพลงรักคนชื่ออ้อยดีใจหรือเสียใจครับ
1: ดีใจแทนคนชื่ออ้อยทั่วโลกจ
0: ้
1: า
0: ขอบคุณมากเอาตอบคำถามก่อนนะวัดสันเป็นอะไรครับคุณอ้อยครับ
1: เป็นสามเพิ่มฤทธิ์ยาจ้า
0: เยี่ยมเลยประโยชน์ครับ
1: ประโยชน์ใช้ได้กับยาทุกชนิดจ้า
0: ไปซื้อได้ที่ไหนครับ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรจ้า
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
1: คุณแม่วรรณาภูลผลจิตใจดีแม่งามงามจ้า
0: ขอให้โชคดีได้หมายเลขหนึ่งนะครับ
1: หมายเลขหนึ่งอีกแล้ว
0: โอเคขอบคุณมากขอให้โชคดีครับ
1: จากคนชื่ออ้อยทั่วโลกเนาะ
0: จากคนชื่ออ้อยทั่วโลกโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับคนชื่ออ้อยทั่วโลกด้วยนะจากคนชื่ออ้อยทั่วโลกด้วยนะคุณผู้ฟังอ้อยอยุธยาเสียง

0: จะใสแต่แบบดูเหมือนยังตื่นเต้นอยู่อะไรแบบนี้นะฮะสายที่สองนะครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: นุ่มปิต้อมปตท.หายไปไหนนี่หลายวัน
1: เข้าไม่ติดครับผม
0: เข้าไม่ติดเลยเหรอโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขารออยู่ไม่ครบเลยเนี่ยนะเอาพี่ต้อมครับตอบคำถามครับวัสันเป็นอะไรครับพี่ต้อม
1: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชครับผม
0: ดีมากประโยชน์ครับพี่ต้อม
1: ผสมฤทธิ์ยาได้เกือบเป็นฤทธิ์ได้ผลจริงผลนานครับ
0: เยี่ยมเลยไปซื้อได้ที่ไหนพี่ต้อมครับ
1: ร้านอุทัยเคมีจะเปิดข้างไปตะนิดดูครับ
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
1: คุณแม่วรรณาคุณผลคนคุณระดมจิตใจแม่ในทำงานครับ
0: เยี่ยมเลยขอให้โชคดีวันนี้ได้หมายเลขสองนะ
1: คร
0: ับ ต้อมปตท.นี่เป็นแฟนเพลงคุณแม่วรรณาเลยนะผ่านหน้าบ้านคุณแม่นี่ทุกวันอาทิตย์แหละโอ้ทุกวันแหละผ่านเวลาได้รางวัลแกก็แวะเข้าไปเอาเลย สวัสดีครับสายที่3ครับ
2: สวัสดีครับ
0: หนุ่มเมืองย่าโมนะครับเอาละครับหนุ่มเมืองย่าโมตอบคำถามนะครับวสันเป็นอะไร
2: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับผู้ช่วยอาจารย
0: ์ประโยชน์ครับผม
2: สมกับยาเลยครับปีเด็กคุณจริงเห็นคุณโดนครับ
0: เยี่ยมไปซื้อได้อยู่มองไหนครับผม
2: สันไทยเคมีเกษตรข้างไปชนีผิวครับผม
0: ผู้ใดเป็นเจ้าของครับ
2: อาจารย์บ่ฮู้บ
0: ่บ่แล้ว
2: คุณแม่วรรณาคุณผลคนคุณธรรมจิตใจคุณแม่งามๆแล้วก็ใจดีด้วยครับ
0: อ๋อคุณแม่วรรณาเรานี่นะสารคามฝนไม่ตกเหรอ
2: มันลิ้น
0: มันตกไม่มันตกไม่ช้ำอ่ะ
2: ลิ้นพอแปะพอแปะกันนี้เบิดนะอาจารย์
0: พอลำคันเนี่ย
2: ผมว่าจะเอาเสียงล่ามไปกันล่าม
0: พุทธนามจันตอนนี้หนักตอนนี้หนักเลยวันนี้จะไปหนักกวนแล้ววันนี้หน้าบ้านเลยแหละ
2: คร
0: ับ น้ำขาวมาแน่วันนี้หนักอย่างเงี้ยมีมาแน่มีปลาแน่
2: ผมพูดจุจันผมคนที่แพ้จักหน้าบ้านอาจารย์เ
0: ลยโอเคครับขอให้มีความสุขแล้วก็โชคดีหมายเลข3นะวันนี้
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับเอาละครับหมายเลข3นะครับคุณผู้ฟังหมายเลข4เลข5นี่จะมีมามั้ยครับเอาละครับหมายเลข4สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: ส้มมาพิษนะครับอ้าววันนี้ส้มมาพิษอาทิตย์ก่อนไม่เห็นมา
3: ขึ้นไม่ทันครับ
0: ขึ้นไม่ทันเหรอเฮ้ยอาทิตย์ก่อนก็คอยตั้งนานนะ เอาตอบคำถามก่อนส้มมาพิษวัสันเป็นอะไร
3: เป็นสารพันธุ์ยาสำหรับพืชครับ
0: ประโยชน์ครับผม
3: ผสมยาได้ทุกชนิดได้ผลจริงๆเห็นผลได้นานครับ
0: เอาไปซื้อได้ที่ไหนครับ
3: ร้านอุทัยเคมีข้างไปรษณีย์พิวคร
0: ับ ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
3: คุณแม่วรรณาผลผลจิตใจงามๆแล้วก็แสนสวยด้วยคร
0: ับเยี่ยมมากอาทิตย์นี้ได้หมายเลข4นะโอเคครับหมายเลข4นะครับคุณผู้ฟังผ่านไปแล้วดูโอ้วันนี้บทจะมานี่ก็มาเยอะนะรายการเราดิ1 2 3 4 5มีมั้ยเนี่ยถ้าแม่วรรณามาก่อนก็5ไม่มีนะแต่ถ้าคุณแม่วรรณายังไม่มา5ยังมาได้นะเป็นอันว่าได้1ได้2ได้3ได้4ใช่มั้ยครับ5มีมามั้ยครับคุณแม่วรรณายังไม่มาคุณแม่วรรณามาได้ครับคุณแม่วรรณาเอาแข่งกับคุณแม่วรรณานะสาย4สาย5นี่แข่งกันนะใครมาก่อนได้ก่อนเอาใครมาก่อนได้ก่อนถ้าคุณแม่วรรณามาก็จบเลยนะเป็นยังไงบ้างอ่ะคราวนี้สายค้างเลย สายค้างหรือไม่ค้างมาแล้วสวัสดีครับผม
4: มาดิก็มาเยอะนะรายการเราดิ1 2 3 4 5มีมั้ยเนี่ยแม่วรรณามาก่อนก็5ไม่ด
0: ี
4: นะ
0: เอาสวัสดีครับ
4: มาได
5: ้ครับสวัสดีค่ะ
0: จากที่ไหนครับ
4: 5มีมาเลยครับ
5: จากแม่วรรณาชัยภูมิจ้า
0: จากชัยภูมิเสียงแกสมเหรอ
5: จ้า
0: โ
5: อ
0: ้แกสมที่โน่นฝนตกมั้ย
5: ตกไปปอยจ้า
0: อ๋อมันมีเสียงสะท้อนพยายามดับวิทยุลงแล้วก็ฟังทางมือถือนะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: โอเคเจ๊สมตอบคำถามไม่ได้นะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: เจ๊สมเจ๊สมตอบดังๆนะ
5: ค่ะ
0: ระหว่างผมกับบ่าวชาติใครหล่อกว่ากันครับ
5: อาจารย์หล่อกว่า
0: ดีมาก ไม่ต้องตอบอย่างอื่นแล้วคอยรับตังค์เลย
5: เสียงด
0: ี
5: ที
0: ่
5: ส
0: ุ
5: ด
0: เนี่ยเอาผสมผลไม้รากไม้ส่งผลไม้ไปให้แล้วเป็นไงบ้าง
5: โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
0: อร่อยคราวนี้เป็นทางการนะ
5: น้องด้วย
0: เอาคราวนี้เป็นทางการนะ
5: ค่ะ
0: วัสันเป็นอะไร
5: วัสันเป็นเคมีสำหรับพืชท
0: ุ
5: กชน
0: ิ
5: ด
0: เดี๋ยววัสันเป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืช
5: ค่ะ
0: อ้าวประโยชน์
5: ประโยชน์เป็นเคมีสำหรับพืชทุกชนิด

0: ผสมได้กับยาเกือบทุกชนิด
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตีเลยเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนผมตีเนี่ยหักคะแนนด้วยเนี่ย
1: ครั้งแรกจ้ะมันต
0: ื่
1: นเต้น
0: ตื่นเต้นเหรอ ตื่นเต้นเหมือนสาวอายุ38กระติกน้ำเนี่ยโดเรมอนเนี่ย ถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ย อ้าวไปซื้อได้ที่ไหนไปซื้อได้ที่ไหน
1: ซื้อได้ที่อุทัยเคมีเกษตร
0: อุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรนะ
1: ค่ะอ
0: ยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่ไปรษณีย์บิ้วค่ะ อ
0: ยู่ข้างไปรษณีย์บิ้ว
1: ค่ะ
0: เคยเห็นไปเคยไปดูยังผสมอ่ะ
1: ยังไม่ได้ไปค่ะ
0: เออใครเป็นเจ้าของ
1: แม่วรรณาใจดีค่ะ
0: คุณแม่วรรณาใจดีรู้ได้ไงว่าใจดี
1: เหมือนน้องบอก
0: ใครบอก
1: น้องผัดเคลียอยู่แม่วรรณาใจดี
0: โอ้ยเชื่อใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อแกผัดตายแล้ว
1: ไม่เชื่อน้องจะเชื่อค่ะ เชื่ออาจารย์ด้วย
0: จ้าเอาให้ขอเพลงหนึ่งเพลงจะขอเพลงอะไรเอา
1: ไม่มีเงินสักไปอาทิตย์ค่ะ
0: โอ้ก่อนหมอนอนหนาวนั่นเลย
1: แล้วก็มาเขาเรียกอะไรวะ
0: ขึ้นมาก็ไม่เอาโอ้โหทำไมชอบเพลงนี้อ่ะ
1: ร้องนะ
0: ขึ้นมาก็ไม่เอาทำไมชอบอ่ะ
1: มันโดนใจ
0: มันโดนใจเอาละ
1: เป็นอดีตที่ผ่านมา
0: ขอให้ป้าสมโชคดีป้าสมวันนี้ได้หมายเลข5นะ
1: ค่ะ
0: ป้าสมต้องฟังจนจบรายการจึงจะรู้ว่าใครได้เงินนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าฟังไม่จบถ
1: ้
0: าฟังไม่จบรายการจะแช่งให้เป็นหมันเลย
1: หมัน
0: แล้วก็ให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะตลอดปีอ่ะใบเดียวพอใบเดียวพอ
1: จ้าขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: นะ
0: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากๆครับครบแล้วนะครับคุณผู้ฟัง5สายเลยวันนี้กลายเป็นสายเยอะที่สุดเลยวันนี้แม่แล้วก็ไลฟ์สดนี่ก็ถูกตัดพอดีเลยนะครับคุณผู้ฟังไลฟ์สดถูกตัดพอดีสัญญาณไม่คืนมาเลยครับคุณผู้ฟังโอ้ยสัญญาณไม่คืนมาให้เลยครับคุณผู้ฟังเอายังไงดีล่ะคะเนี่ยสัญญาณไม่คืนมาให้เราเลยตายแล้วสัญญาณไม่คืนมาให้เราเลยครับคุณผู้ฟังโอ้สัญญาณไม่คืนมาเลยครับคุณผู้ฟังเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยไม่คืนสัญญาณให้เราเลยโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วเอาไม่เป็นไรนะครับพี่น้องทางไลฟ์สดตอนนี้เดี๋ยวตามใหม่ก็แล้วกันนี่ครับเวลาผมแม่สำคัญด้วยเมื่อกี้นี่นะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเพราะมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอยู่นะครับนี่กอดหมอนนอนหนาวขึ้นมากกับบ่เอาเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวผมไปตั้งนี้ให้แฟนเพลงฟังใหม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้นี่ฟังไม่ได้แล้ว ฟังไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังฟังได้เฉพาะทาง FM

นักเป็นหนักเลยนะเนี่ยนะเพลงนี้พี่มังกรแล้วก็น้องอ้อยแนะนำเข้ามานะครับคุณผู้ฟังเปิดฝนตกฝนเดือน6แล้วฝนตกไม่หยุดลองเปิดเพลงรักแล้งเดือน5ดิเพื่อฝนหยุดตกบ้างเอาผสมแม่ผัดครับตามมานะครับกอดหมอนนอนหนาวขึ้นมา

0: มังกรชอบเหลือเกินนี่ครับเพลงเนี้ย
1: ต้นยาสุนทรี
0: เอาละครับลุงสิทธิ์บอกว่าขอฟังด้วยรักแรงเดือนหน้า

0: ของเสร็จแล้วที่ตลาดตอนนี้กลับแล้วกลับไปที่เมืองถุงครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสาวตรอกน้องแล้วก็หนุ่มตรอกน้องไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ครับจ่าส่งของ
1: หัวใจเป็นแผลรักเศร้าระบ
0: มมาแล้วคุณสมคิดศรีวิชัยครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองฟุตบอลโลกไปพบกับอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกันเมื่อเวลา8 นาฬิกาที่ผ่านมาอาร์เจนตินาได้ประตูนำเร็ว1-0ตั้งแต่นาทีที่10จากการโขกลูกของแม็กอัลลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1-1ในนาทีที่67และในนาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องเหลือผู้เล่น10คนบริลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกและช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่112ฮูเลียนอัลวาเลสซัดประตูสุดสวยช่วยให้อาร์เจนตินาขึ้นนำ2-1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120+1เมื่อลาวตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3-1เส้นทางต่อไปอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยสถานทูตจีนยืนยันเคารพกฎหมายไทยคดีกุมารจีนหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนระหว่างดำเนินคดีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กกรณีตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์จีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศเรือล่มที่เวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15คนเกิดเหตุเรือนำเที่ยวที่มีผู้คนบนเรือ36ชีวิตแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนพนักงานต้อนรับ1คนล่มกลางทะเลห่างจากท่าเรืออันเทยประมาณ400เมตรระหว่างเดินทางกลับจากเกาะท่องเที่ยวฮอนไมรุตบนเกาะฝูกรวกทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อวันเสาร์เหตุเกิดขณะคลื่นทะเลรุนแรงทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15คนและมีผู้รอดชีวิต21คนญาติผู้เสียชีวิตได้เรียกร้องให้ทางการอินเดียเร่งส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศสถานทูตอินเดียในเวียดนามได้ตั้งศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต

0: ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
10: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงในช่วงที่ตัดไปนะครับยังไม่ได้พูดถึง

ถูกตัดไปนะครับเราก็เลยไม่ได้พูดถึงร้านอุทัยเคมีเกษตรให้กับคุณแม่วรรณาเลยเรามาพูดช่วงนี้แทนกันแล้วกันนะครับ

การนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้กับร้านไดเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์ลิ้วยาวนานมาหลายสิบปีนะครับร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์ลิ้วนะครับเราจำหน่ายปุ๋ยยาเคมีเกษตรคุณภาพนะครับหากท่านต้องการหญ้ายาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าหญ้ามาได้หมดเลยนะครับ

านสากลนะครับแอร์รถยนต์ไม่เย็นหรือเย็นแต่ไม่ช้ำน้ำใจก็มาร้านไทยเคมีเกษตรของเราได้นะครับต้องการเจนฟอร์ดออนครอบพสันเขียวหยกมีครบนะครับคุณผู้ฟังมากันได้เลยโทรมาที่เบอร์นี้หาคุณแม่วนาผมก่อน0393971148 0393971148ร้านเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์คุณแม่หยุด1วันฟังรายการหยุด1วันฟังรายการนะครับอ้าวขอบคุณมากๆเลยโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอาทิตย์ที่แล้วแม่บอกเราไว้นะครับก่อนหน้านั้นแม่ก็พูดเสมอๆนะเอาใจเขามาใส่ใจเรา

มุมมองของคนเราไว้อีกเรื่องหนึ่งคือโกรธคือโง่โมโหคือบ้านี่อาทิตย์ที่แล้วต้องขอบคุณคุณแม่วันอาทิตย์นี้คุณแม่มีภารกิจเร่งด่วนมาไม่ได้นะครับช่วงที่ผมกำลังจะพูดแทนก็ถูกตัดไปก็เลยมาพูดแทนในช่วงนี้นะแม่นะลุยกันต่อครับคุณผู้ฟังตอนนี้ใครอยู่บ้างแกผัดมาแล้วนะครับคุณแม่สำเนามาชั่วโมงสุดท้ายของรายการสวัสดีอาจารย์เข้ามารายงานตัวกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะคะได้เท่าไหร่แล้วคะวันนี้โอ้วันนี้แม่วันนาแม่สำเนาไม่มานี่เดี๋ยวไปดู

แชร์ครับวันนี้ไม่แตกแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์แม่สำเนาบอกมันยุ่งๆวันนี้นะครับขอห้องนอนคนจนมอบให้แม่วรรณาคนสวยด้วยนะคะขอให้แม่วรรณาสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนี่คุณแม่สำเนานะครับเพิ่งจะว่างจากภารกิจก็เข้ามานะครับถามเป็นห่วงรายการนั่นน่ะถามมาว่าได้แชร์เยอะไหมได้สองแชร์ครับพอแม่สำเนาไม่อยู่แชร์ก็จะหายละอ่ะมาฟังเพลงของแม่ผัดผสมบ้างบอกว่าให้ร้องเพลงแม่สมให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะไปร้องเพลงผมหลงรักคนผู้หญิงชื่อสมเอ๊ะมันเข้าไหมล่ะเนี่ยผมหลงรักคนผู้หญิงชื่อสมนี่มันเข้าไหมนะเอ้าเงินบ่มีสักแปรนะเงินไม่มีสักแปรกอดหมอนนอนหนาวผมขอเอียงว่าขึ้นมากกับบ่เอาว่ะดิเอ้ยคักเนาะโชคดีบ่น้องมื้อนี้เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกอดหมอนนอนหนาวมอบให้ป้าสมเจพัดท่านชัยภูมิเด้อเดี๋ยวจะทำให้แตกเลยโอ้ยากครับเพิ่งได้2แชร์มันจะแตกได้ไงอ่ะแม่สำเนาโอ้ถ้าแม่สำเนาทำได้นี่ปาฏิหาริย์เลยนะเรียกว่าปาฏิหาริย์มีจริงเอ้าดูความสามารถของแม่สำเนา

0: างไรครับ
1: เพื่อสาธิตแบบนี้ได้ต้องมีวีปลาลงหน้าลีแม่สีแต่นกเอ็น
0: โอ้โห
1: ไอ้นอนหนาวสาวเจ้าบ่เห็น
0: โอ้ยดูแ

วิทยาจารย์ที่ผมรักเคารพมากนะสมัยผมเรียนอยู่เกือบในวิทยาคารใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับไม่เจอกันนานไม่เจอกันตั้งนานมาฟังเพลงพร้อมแชร์ให้แล้วจ้าวิใช่ไหมอาจารย์สมรแน่ๆเลยอาจารย์ที่เคยสอนผมตั้งแต่อยู่เครื่องในวิทยาคารผมเนี่ยรักอาจารย์มากเลยนะเรียนกับอาจารย์แล้ว

เอาดิเอาดิขอบคุณมากๆอย่าไปไหนนะครับคุณฟังเดี๋ยวเราแจกเสื้อครับจบเรื่องนี้เราแจกเสื้อตัวที่2ตัวสุดท้ายรางวัลที่เรามอบวันนี้เสื้อตัวที่1แจกไปแล้วนะครับเงิ

เรียกว่าง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องรอให้กังวลใจครับมาเมื่อไหร่แตกเมื่อนั้นสมญานามครับแม่สำเนาจะเอาเท่าไหร่บอกมาสมญานามครับสมญานามแม่สำเนาจะเอาเท่าไหร่โอ้โห

ไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วรรณาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039

0: สารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและ

0: ริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มสิวนายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
1: เอาละนะครับแม่พร้อมนะว่าจะมันเวลาแล้วแต่ก็ยังเข้ามาฟังอีกนิดหนึ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยคุณพี่สมรบอกว่ายังไงนะบอกว่าเคยมาดูรายการน้องอนาแล้วล่ะช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้เข้ามาเลยเพราะว่าเวลามันไม่มีวันนี้เพิ่งเห็นก็เลยเข้ามาชมแล้วก็กดแชร์สาธารณะให้ด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยคนเข้ามาดูเยอะเพราะพี่สมรละมั้งแชร์ไปอ่ะคนได้คนเข้ามาดูเยอะเลยเนี่ยขอบคุณมากๆขอบพระคุณพี่สมรมากๆนะครับสมรประภาสิทธิ์ครับอุ้ยท่านน่ารักมากนะบอกเคยเข้ามาดูนานแล้วล่ะแต่ว่าช่วงหลังนี่ไม่ได้มางานเวลามันไม่มาเพิ่งมาเจอนี่แหละจะเลยไล่เข้ามาดูฝนหยุดตกหรือยังอาจารย์ยังจะไปจะออกจากรายการเสร็จจะไปซื้อวันก่อนดักปลาหน่อยอ้าวช่วงนี้แจกเสื้อนะครับให้พี่สมรเล่นเอาเสื้อด้วยนะพี่หมอด้วยพี่หมอด้วยวันนี้จะใช้เพลงจากกันด้วยดีเอาเสียงแคนมาก่อนเสียงแคนแทนใจนี่แหละนะครับจะช่วยลุ้นให้ได้ 1,000 หุยดีมากแม่พรครับเอาให้ได้นะแม่พรนะตอนนี้500แล้วไม่ได้400กว่ารายการละ 1,000 นี่ก็สุดยอดแล้วแต่ว่าแชร์แตกแล้วรายการเมื่อเช้านี่เสียดายแม่สำเนาไม่อยู่แชร์ไม่แตกรายการแรกแต่รายการนี้แตกเลยครับแม่สำเนาคนเดียวไม่ถึง2นาทีแตกเลยเอ้ามาเริ่มเลยนะครับคุณผู้ฟังพิมพ์คำว่าซิมนายครับแจกเสื้อข้อความของใครขึ้นคำว่าซิมนายเรานับเพลงจบแล้วนับ 1 2 3ขึ้นซิมนายปั๊บรับเลยเล่นง่ายๆได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการเจ้าของรายการนะครับอสมทจันทบุรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณมากๆเป็นตัวอย่างให้เห็นหน่อยพิมพ์ว่าอย่างไรเอาใครจะเป็นตัวอย่างให้ช่วงแกะเพลงใหม่ใส่เสื้อซิมนายหลายๆเสียงแขนแทนใจมากหลายไปนะเอาเสียงแขนแทนใจก่อนจ้าไม่เป็นไรจ้ายินดีที่ได้เข้ามาชมอีกรอบโอ้ขอบพระคุณคุณสมรมากดีใจหน้าเป็นตัวอย่างนะครับแม่พรซิมนายแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลย นี่ครับแม่พรเนี่ยครับบรพาชื่อเล่นพรนะแม่ก็พิมพ์คำว่าซิมนายแล้วนะครับคุณชาติมาด้วยผู้ใหญ่บ้านมาแล้วน้องอ้อยครับซิมนายน้องเอาแม่น้ำบนครับซิมนาย

0: เอาละแม่พรมาแล้วเป็นกำลังใจแม่น้ำบนกำลังใจมาแล้วครับคุณผู้ฟัง
1: ตายไอ
0: ้เอาแล้วเอาแล้วแม่พรลุยโอ้แม่พรนี่ออกมามานิดเดียวก็มาแต่มาแล้วไม่นิ่งมาแล้วจัดหนักเลยแม่น้ำบนครับ
1: หากไม่มาจะเฝ้า
0: แม่น้ำบนแม่พรลุยแล้ว
2: คนนี้ใจเสียต่อยแล้ว
0: แต่แม่พร

0: 3ครับคุณผู้ฟังเป็นมังกรน้องมังกรครับ
1: ออนครบออนครบทางด่วนสำหรับพืชสูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 47 4-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
2: ข้างใหญ่มีวางขาย
3: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวโทร039 397 148ด่วนจ้า
4: เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับ
3: มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
0: ขอบคุณพี่มังกรนะครับบอกว่ามอบต่อให้อาจารย์พิจารณาและมอบต่อผู้ที่ยังไม่ได้เอาท่านที่ยังไม่ได้แต่อยากได้เสื้อแจ้งเข้ามานะครับพี่มังกรกับหนุ่มเมืองยะโม

ลยครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงคืน

0: จบเพลงนี้จะให้มาเลยนะ
1: ช่างหน้าบ่อาย
0: จบเพลงนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่โชคดีได้บ่ยอมกะยาเงิน500บาทประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม69

0: ผู้ฟังมาน้องอ้ํามาน้องอ้ําสวัสดีครับน้องอ้ําครับเอาละครับน้องอ้ํามาแล้วเอาน้องอ้ําอาจารย์จะถือนี่ให้คว่ําให้เห็นเลยไม่มีนะหยิบขึ้นมาใส่5เบอร์1 2 3น้องอ้ําเอาละครับ4แล้วก็5อ้าวก่อนจะจับน้องอ้ําทํามือหน่อยทํามือหน่อยไม่มีอะไรลงไปหยิบให้เห็นเลยวัดดวงนะครับคุณผู้ฟังสดทางบ้านเลยครับเอาละครับจับขึ้นมาเบอร์เดียวเบอร์เดียวเบอร์เดียวเบอร์เดียวเบอร์เดียวเบอร์เดียวลุ้นครับลุ้นลุ้นนี่เห็นเลยนะครับนี่เอาละครับวางไว้ครับเอาอ้ําเปิดอ่านเองเลยพื้นพื้นพื้นพื้นเป็นหมายเลข
1: หมายเลข1ครับผม
0: หมายเลข1ใครอ่ะคุณอ้อย
1: อ้อย
0: ได้ยินแล้ว
1: อ
0: ้อยอ้อยอยุธยาอ้าวแสดงความยินดีกับคุณอ้อยอยุธยาโอ้โหเรียบร้อยนะครับคุณอ้อยได้นะครับขอบคุณน้องอ้ํามากหมายเลข1น้ํานะอ้าวหมายเลข1นะครับคุณฟังหมายเลข1ก็คือคุณอ้อยหมายเลข2ต้อมปตท.หมายเลข3หนุ่มเมืองย่าโมหมายเลข4ส้มมาปิ๊ดหมายเลข5เจสมแหมลุ้นเจสมอยากให้เจสมได้ก็ไม่ได้นะครับอ้าวขอบคุณมากโอ้โหครับกลายเป็นว่าน้องอ้อยได้นะครับคุณผู้ฟังโอ้วัดดวงจริงๆเลยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ถือว่าดวงจริงๆครับคือผมก็ไม่กล้าจับแหละผมก็ต้องให้คนเป็นกลางอย่างเจ้าของเจ้าหน้าที่สถานีอสมทเป็นคนจัดเป็นคนจับนะครับอย่างผมเนี่ยจะไม่จับไม่ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าให้วัดดวงว่าใครจะได้อย่างเจสมเนี่ยยังไม่เคยได้เลยผมก็อยากให้ได้นะแต่ว่าเมื่อมันวัดดวงแล้วก็คือวัดดวงเอาขอบคุณมากๆยินดีกับน้องอ้อยมากๆนะครับที่ได้เงิน500บาทเอาละครับเรายังมีเพลงที่จะมอบให้อยู่นะครับคุณผู้ฟังเอาเพลงของใครดีล่ะของลีโอเปิดหมดหรือยังเนี่ยแม่ไหนล่ะแม่อะไรนะแม่พรเพลงลีโอผมเปิดหมดหรือยังหมดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวมาดูของแม่พรก่อนเอาได้หลายเพลงอยู่เพลงของแม่บอลขอมาอีกเพลงหนึ่งหยาดเหงื่อใช่ไหมผมได้เอามาไหมเนี่ยหยาดเหงื่อเพื่อแม่นี่ผมเปิดไปวันก่อนโดนตัดนะครับเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์แต่ไม่เป็นไรเราลองวัดดวงดูนะแม่เนาะวัดดวงเลยแม่วัดดวงเลย

0: พวกคุณเลยนะเวลาแม่พรอยู่พี่มังกรอยู่น้องอ้อยน้องอ้อยแม่สำนอมา
1: จบข่าว
0: มันจะ
1: ชั่วโมงหน้ากลับมาติดตาม
0: เดี๋ยวจะมันจะอุ่นใจอุ่นใจ

ามสบายใจไม่ต้องกังวลใจอะไรแบบเนี้ยถ้ามาเนี่ยอย่างเช่นแม่สำเนาเนี่ยสมญานามเนี่ยแม่สำเนาจะเอาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยมาแล้วคืออุ่นใจอะไรเนี่ยแม่พรมาอุ่นใจพี่มังกรน้องอ้อยน้องออยเงี้ยโดยเฉพาะวันนี้เราได้พี่สมรเข้ามาช่วยเติมเต็มให้แม่น้ำบนอย่างเงี้ยนะโอ้ยดีใจมากเลยครับดีใจที่เห็นแม่ออยเป็นกำลังใจให้ได้พี่มังกรได้แม่พรได้น้องอ้อยน้องออยโอ้เยี่ยมแล้ววันนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็มีพี่สมรแม่น้ำบนแม่สำเนานี่เอาเท่าไหร่เนี่ยสมญานามเลยครับเอ้าลาเลยนะแม่ด้วยเพลงนี้เลยของพี่มังกรครับพี่มังกรขอเพลงนี้เลยครับ

คอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาถือว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ทำรายการนะครับขอบคุณอย่างเดียวไม่พอแม่ครับขออนุญาตใช้คำว่ากราบแทบเท้าคุณแม่ด้วยความเคารพจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆที่แม่อยู่ด้วยกันครับอาทิตย์หน้าเจอกันนะครับแต่ว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้สนุกสนานกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงกลางคืนนะครับทุ่มตรงไปจนถึง3ทุ่มทุกคืนเจอกับลูกทุ่งพลังใจนะครับวันเสาร์พัก1วันและวันอาทิตย์กลางวันก็มาเจอกันที่อสมท

0: หักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนซุดวงเวียนใหญ่คำนึงความปลอดภัยสูงสุดรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติเรือล่มนอกชายฝั่งฟูกวกทางตอนใต้ของเวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15รายและได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะครับตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวอยู่ครับความคืบหน้าปฏิบัติการทลายขบวนการกุมารจีนหรือว่าแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบโดยกฎหมายของกลุ่มทุนจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถรวบผู้ต้องหาตามหมายจับได้เกือบครบแล้วเหลืออีก3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งเล็งฟันโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับและจ่อถกอัยการยกระดับคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยวันนี้ครับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงเลขานุการนะครับ DOPA หรือว่าโดป้าพร้อมชุดทำคดีเปิดเผยบอกว่าจากหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ทั้งหมด35หมายจับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถตามรวบตัวได้มาแล้ว32คนเหลืออีกเพียง3คนเท่านั้นครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่สน.บางยี่เรือซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวทุกคนเนื่องจากพบพฤติการกลุ่มแม่ชาวจีนเริ่มไหวตัวทันแล้วก็พาลูกหลบหนีออกจากที่พักอาศัยแล้วครับสำหรับผู้ต้องหาอีก3รายที่ยังหลบหนีพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางเป้าเจียวภรรยาของนายเฉินยินไลทุนจีนรายสำคัญคดีฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลบหนีออกไปต่างประเทศพร้อมลูก3คนนานแล้ว ขออภัยครับซึ่งเคสนี้มีนายมนตรีชายชลอมปางทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนผู้ต้องหาอีก2รายที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวครับแล้วก็จากการตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายทุนจีนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญก็คือนอกจากโรงพยาบาลเป็นข่าวแล้วก็ยังมีเด็กจีนอีกหลายคนที่ถูกแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆนอกเหนือจากฐานข้อมูลเดิมเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัย 4-5 โรงพยาบาลด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการดึงระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มพ่อทิพย์ชาวไทยและแม่จีนเนื่องจากพบพิรุธว่าในขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจคลอดแล้วก็การแจ้งเกิดกลับไม่มีบิดามาปรากฏตัวในกระบวนการคลอดจริงแต่กลับมีชื่อบิดาไทยโผล่ในสูติบัตรอย่างน่าสงสัยส่วนกรณีที่ครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐย่านฝั่งธนบุรีที่ถูกจับกุมอ้างว่าอาจจะตกเป็นแพะระบาปเพราะทำตามเอกสารที่ยื่นมาครบถ้วนแล้วนั้นนายรัฐวิทย์ยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ดุลยพินิจตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าเคสนี้กลับปล่อยปละละเลยนำเอกสารคำร้องทั้งหมดไปให้บุคคลภายนอกก็คือนางสาวสุนีเป็นผู้ดำเนินการจัดการแทนทั้งหมดและพบพฤติการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจแน่นอนครับขณะนี้พบความผิดชัดเจนแล้ว1รายและหากขยายผลพบใครเกี่ยวข้องเพิ่มก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปและก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับเวลา 13:30 นจะมีการประชุมร่วมกันของ6หน่วยงานหลักณกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ก็ประกอบด้วยตำรวจกรมการปกครอง

0: ของ DSI ปปช.ปปง.และปปท.นอกจากนี้ยังเชิญตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายสำคัญโดยจะพิจารณาว่าพฤติการของเครือข่ายนี้เข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่พร้อมวางแนวทางมาตรการในการจัดการกับเคสลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายร้อยเคสที่รอการขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยครับ
1: ค่ะมาที่ความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะวันนี้คมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาในจุดนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่การติดตามผลกระทบต่อตัวอาคารการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างรื้อย้ายป้ายสะพานบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็สามารถรื้อย้ายได้แล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน1จุดจากทั้งหมด5จุดเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างนอกจากนี้จากการติดตามล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้านี้ทำให้สามารถลดการทำงานเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขตรงนี้เริ่มเห็นผลเป็นลำดับแล้วทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนทางรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ค่ะมีประชาชนขอรับการช่วยเหลือ105รายอยู่ระหว่างประสานขอพักอาศัย32รายที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาซึ่งตรงนี้จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหากผู้ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อหรือว่าร้องเรียนไปได้ค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้ก็ได้นะคะ0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์และเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขควบคู่กับการดูแลและการเยียวยาค่ะ
0: ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเคลนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนสุดที่วงเวียนใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์2จุดครับก็ได้แก่แขนเคลนหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันและก็จุดถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่ครับสำหรับเหตุแขนเคลนหักเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.จากลมกระโชกแรงในช่วงพายุส่งผลให้แขนเคลนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักและพาดอยู่บนตัวอาคารโดยไม่ได้ล่วงลงสู่พื้นด้านล่างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ครับได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเคลนแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นระหว่างการรื้อถอนจากนั้นผู้ว่าชัดชาติได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ระวังการทรุดตัวของดินโดยสถานการณ์โดยรวมยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมและผลการตรวจวัดล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีพายุเข้าพื้นที่แต่ว่าบริเวณดังกล่าวครับมีฝนตกไม่หนักจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานซึ่งยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างมากครับจากเดิมประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งส่งผลตรวจสอบพบว่าก็ยังเป็นปกติอยู่สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวโดยบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้จากการอัปเดตข้อมูลช่วงเช้าวันนี้ครับพบว่ายังมีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: โลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โต

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มีคำเตือนจากรัฐบาลนะคะเรื่องของนักเดินทางถ้าหากจะรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นตรงนี้ให้คิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบย้ำเตือนประชาชนด้วยค่ะว่าตลอดจนถ้ารวมไปถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกรณีพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกให้บางส่วนสำหรับใช้ทางการแพทย์ในไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยสำหรับผู้พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างแรกเลยก็ผิดตามพรบ.ศุลกากรพุทธศักราช2560อัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินเงิน4เท่าของราคาของรวมอากรแล้วหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ4กฎหมายปลายทางสากลนะคะเพราะว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหลายประเทศทั่วโลกและเพื่อนบ้านด้วยดังนั้นการลักลอบเข้าไปจะมีผลลงโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งก็มีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตแล้วแต่ประเทศนั้นค่ะรัฐบาลจึงมีความห่วงใยค่ะไม่อยากให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้นะคะว่ามีการซุกซ่อนอะไรอยู่ในสัมภาระหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนักวิชาการชี้ว่าภาพทักษิณที่ไปพบผู้นำอินโดนีเซียนั้นแค่สีสันการเมืองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปรงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจรัฐบาลที่มอบหมายหรือว่าส่งไปดำเนินการแทนรัฐบาลครับจึงไม่ควรไปตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าการทูตของรัฐบาลไทยนอกจากนี้ประธานาธิบดีปราโบโวยังเป็นผู้นำที่มีบุคลิกเป็นกันเองเปิดกว้างและรักษาความสัมพันธ์กับทั้งผู้นำและก็อดีตผู้นำของหลายประเทศอยู่เสมอการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีเรื่องของปัญหาการทุจริตสว.ด้วยนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านครับได้กล่าวก่อนเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึก

0: านคดีหัวสวว่าวันนี้ครับทางพรรคฝ่ายค้านนำโดยวิปฝ่ายค้านมีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีคดีหัวสวซึ่งวัตถุประสงค์หลักเป็นการเจาะลึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวซึ่งเราจะคุ้นชินกับคำว่าหัวสวแต่ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าก็คือโกงสวเพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจะตั้งผู้สมัครเพื่อมาทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันและกันแต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐตนต้องย้ำว่าคดีโกงสวที่ว่านี้เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเรื่องแรกถ้าคนที่เข้ามาสู่อำนาจโดยมิชอบมีแนวโน้มสูงครับจะใช้อำนาจโดยมิชอบเช่นเดียวกันหากเราพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่เข้าสู่อำนาจโดยไม่ชอบก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วการใช้อำนาจในฐานะสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นการกันกรองกฎหมายการลงมติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นฐานผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุน IMF ที่จัดไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินพร้อมร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีด้วยนะคะโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลเร่งสร้างระบบนิเวศของรับรองการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นมาตรฐานการผลิตแห่งห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มรายได้ของคนไทยพร้อมยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: มาติดตามข่าวกันต่อครับมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายครับวันนี้มีแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกตอน 4:00 ที่ผ่านมาคู่ที่2ตอน 8:00 น.นะครับคู่ 4:00 นะครับทีมชาติอังกฤษพบกับนอร์เวย์ครับบทสรุปสุดท้ายอังกฤษทะลุเข้ารอบ4ทีมครับเมื่อเฉือนชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1ก็จะเข้าไปพบระหว่างผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2ต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้พวกเขาผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหลังเกมนะครับทูเคิลผู้จัดการทีมบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงความยากลำบากผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยเราทำให้ตัวเองลำบากมากๆในวันนี้ผลการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมเราเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วมันน่าทึ่งมากแต่ว่าเขายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นในทุกแง่ทุกมุมนะครับเมื่อถามถึงทูเคิลซึ่งวันนี้ซัดไป2ประตูนะครับทูเคิลบอกว่าผลงานของจูดเบอร์ริงแฮมเขาเหมาคนเดียว2ประตูไม่ต้องพูดอะไรมากเขาทำแบบนั้นทุกแมตช์เลย

0: สุดยอดระดับโลกแล้วครับ
1: ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็แข่งตามหลังนอร์เวย์กับอังกฤษนะคะก็คืออาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันเมื่อช่วง8โมงเช้าเป็นอาร์เจนที่ได้ประตูนำเร็ว1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาทีที่10จากการแข่งขันลูกโขของแม็กอลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่67นาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องลุ้นเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าเบรลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกในช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะนาทีที่112ฮูเรียนอันวาเรสซัดประตูสุดสวยให้กับอาร์เจนตินาขึ้นนำ2ประตูต่อ1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120+1เมื่อลาวตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3ประตูต่อ1เส้นทางต่อไปค่ะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันนะคะในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: แล้ววันนี้ครับแฟนบอลจำนวนมากแห่เข้าชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026อย่างคึกคักครับโดยแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครครับจัดดูบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่สวนวัชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟกรุงเทพในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026 Live the Game Share the Momentที่นำความสนุกและก็ความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกมาผสานควบกับการออกกำลังกายการพบปะสังสรรค์และก็การใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียวโดยมีแฟนบอลและก็นักวิ่งที่มาออกกำลังกายช่วงเช้าได้มาเชียร์ฟุตบอลตั้งแต่คู่แรกตอน 4:00 นครับก็คือคู่นอร์เวย์พบกับอังกฤษซึ่งแฟนบอลทั้ง2ทีมต่างสวมเสื้อทีมชาติชูธงและก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ครับยังทำท่าไวกิ้งโลด้วยแม้ทีมรักของพวกเขาจะแพ้อังกฤษไป1ประตูต่อ2ช่วงเวลาต่อพิเศษตกรอบ8ทีมไปก็ตามส่วนคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ที่เตะตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาก็มีแฟนบอลเข้ามาชมเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้คนที่วิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ได้ร่วมเชียร์คู่นี้กันอย่างสนุกสนานครับโดยมีนายสารนนท์หวังสร้างบุญและก็นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยครับ
1: ค่ะมาที่เหตุกระบะเสียหลักตกคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดลพบุรีนะคะตำรวจสภ.เมืองลพบุรีรับแจ้งเหตุพลเมืองดีว่ามีรถยนต์เสียหลักตกลงไปในคลองชัยนาทป่าสักถนนเลียบคลองสะพาน8สะพาน9หมู่3ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่พร้อมนักประดาน้ำไปที่เกิดเหตุค่ะเริ่มค้นหาพิกัดตกในช่วง 3:30 น.ไปพบร่องรอยครูดของพงหญ้าตกลงไปในคลองแต่ไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำลงงมประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปพบรถยนต์ตกลงอยู่ในความลึก10เมตรกระแสน้ำไหลแรงมากรถไม่พลิกคว่ำกระจกด้านขวามือมีรอยแง้มจึงวางแผนนำรถขึ้นมาโดยใช้สลิงเกี่ยวไม่ให้รถไหลไปกับกระแสน้ำใช้เวลากว่า30นาทีก็สามารถลากรถขึ้นมาได้พบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะคะ Everest สีดำค่ะเป็นทะเบียนฉะเชิงเทราสภาพด้านหน้าพังยับในรถพบร่างของนายณัฐพรปานทองอายุ54ปีนางสาวธัญบูรณ์จบแรงอายุ50ปีชาวบ้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนเศษได้ยินเสียงรถตกลงไปในน้ำแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรเห็นแต่ไฟท้ายรีบปรีค่อยๆจมลงในน้ำชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นรถคันเกิดเหตุขับวนเวียนอยู่ในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงซึ่งน่าจะเป็นโบ้หรือรถรับจ้างในตัวจังหวัดลพบุรีเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้งสองก็ส่งร่างไปชันสูตรต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
0: คลื่นยักษ์ซัดเรือประมงพาณิชย์ล่มห่างชายฝั่ง500เมตรนะครับแต่ว่าโชคดีลูกเรือ3ชีวิตกระโดดหนีตายลอยคอรอความช่วยเหลือหวุดหวิดครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มเมื่อวานนี้นะครับเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 26.01 ตันกลอสซึ่งเป็นเรือเปล่าที่เพิ่งจะขึ้นคานซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับเข้าฝั่งเกิดล่มหน้าฝั่งบ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับระหว่างที่เรือประมงวิ่งเข้าสู่คลองมะขามเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงจัดและมีคลื่นยักษ์ไล่ท้ายมาอย่างรวดเร็วทำให้ตัวเรือฉลับ

0: เสียการทรงตัวก่อนจะถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ากลับเรืออย่างจังจนพลิกคว่ำแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลทันทีครับลูกเรือที่อยู่บนเรือ3คนตัดสินใจกระโดดออกจากตัวเรือเพื่อเอาชีวิตรอดลอยคออยู่กลางทะเลลึกหลังเกิดเหตุไม่นานรถและเรือของตำรวจน้ำรวมถึงเรือประมงของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็รีบแล่นออกไปช่วยเหลือนำลูกเรือทั้ง3คนกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยต่อมาชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่นำกำลังเข้าผูกมัดตัวเรือแล้วก็เร่งกู้เรือแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำน้ำลงไปผูกมัดตัวเรืออยู่นั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเกิดอาการเมาคลื่นอย่างรุนแรงครับทำให้โรคประจำตัวแทรกซ้อนเกิดน็อกหมดสติกลางน้ำเพื่อนกู้ภัยต้องรีบนำตัวกลับเข้าฝั่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่อย่างเร่งด่วนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็วางแผนเตรียมลากจูงซากเรือประมงกลับเข้าฝั่งคลองมะขามเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและกู้คืนสภาพเรือแต่ปรากฏว่าเจอสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกคลื่นลมแรงการปฏิบัติการชักลากเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถูกคลื่นซัดจนขี้เลนเข้าไปในตัวเรือและจมเลนในทะเลครับทำให้จนถึงขณะนี้เพิ่งชักลากออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เพียง200เมตรเท่านั้นครับ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็มีเหตุเรือล่มค่ะเหตุเรือล่มนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟู่กัวทางตอนใต้ของเวียดนามเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปเสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารลูกเรือทั้งหมด36คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนมัคคุเทศก์อีก1คนเรือล่มห่างจากเกาะฮอนเมรุสงอยประมาณ400เมตรในระหว่างเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรืออันเทยสภาพอากาศในพื้นที่ช่วงดังกล่าวแปรปรวนอย่างหนักค่ะมีกระแสลมแรงและคลื่นทะเลสูงส่งผลให้เรือเสียการทรงตัวพลิกคว่ำอย่างรวดเร็วห่างจากชายฝั่งประมาณ400เมตรเรือนำเที่ยวลำอื่นบริเวณใกล้เคียงรวมถึงกองทัพเรือหน่วยยามฝั่งเวียดนามรุดเข้าช่วยเหลือทันทีสามารถช่วยผู้รอดชีวิตขึ้นมาได้21คนหลายคนมีอาการบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์บอกผ่านสื่อท้องถิ่นว่าผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากติดอยู่ในเรือหลังจากเรือคว่ำทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากจำนวนผู้เสียชีวิตมีอยู่อย่างน้อย15คนค่ะทั้งหมดเป็นชาวอินเดียผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทลาวาอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของอินเดียที่เดินทางมาทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมประชุมประจำปีของบริษัทด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียส่วนสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนามจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์เพื่อประสานงานเยียวยาและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีเลมินฮุงของเวียดนามสั่งการเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและการเดินเรือท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่ฟู่กัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะสำหรับเกาะฟู่กัวนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศค่ะ
0: ไต้ฝุ่นบาวีครับพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนแล้วนะครับส่งผลกระทบต่อเนื่องจากพายุลูกแรกก็คือไต้ฝุ่นไมซักที่เพิ่งพัดถล่มภูมิภาคนี้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ครับไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าสู่ชายฝั่งเมืองอี้หวนและก็ไทโจในมณฑลเจ้อเจียงช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่กระแสลมกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นจำนวนมากเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกบริเวณรถไฟความเร็วสูงและบริเวณท่าเรือข้ามฟากก็ต้องหยุดชะงักรวมถึงโรงเรียนหลายแห่งสั่งงดการเรียนการสอนชั่วคราวแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็คาดว่าพายุจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าลึกไปในแผ่นดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับก่อนหน้านี้ทางการมณฑลเจ้อเจียงสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 1,700,000 คนล่วงหน้าก่อนพายุจะเข้าถล่มเช่นเดียวกับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้สั่งอพยพประชาชนราวๆ 34,000 คนออกจากแถบชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภัยสูงส่วนกรุงปักกิ่งแม้จะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่ว่าเกิดฝนตกหนักจนต้องอพยพประชาชนกว่าแสนคนและเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำมีหยุ่นเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมคุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: งแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
4: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกบลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกบลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ต้องถามแฟนที่ชอบกีฬาว่าได้นอนหรือยัง
0: ใช่ขวัญกำลังจะถามอาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์ได้นอนหรือยังคะตีห้ากว่าๆยังแข่งกันได้จบเลยนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: คือผมหลับไปคือวันศุกร์ใช่ไหมฮะผมออกอากาศเสร็จสามทุ่มกว่าก็หลับไปตอนสักสี่ทุ่มแล้วมาตื่นตอนประมาณตีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็ยังไม่หลับเลยจนบัดนี้
0: เพราะ
1: ว่าดูคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เสร็จแล้ว
0: อาจารย์จีน่าสวิตเซอร์แลนด์ก็โอ้โหกว่าจะจบเกมนานมากอาจารย
1: ์ใช่แล้วก็มาดูคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้ดูวอลเลย์บอล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสมาชิกแล้วก็คุ้มเลย
0: คุ้มนะคะ
1: นี่เนี่ยก็จะบอกกับคุณขวัญว่าผมนี่ขอคารวะหัวใจของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคุณขวัญได้ดูไหม
0: ขวัญไม่ได้ดูค่ะอาจารย์ที่ที่บ้านไม่มีช่องทางในการดูอาจารย์ค่ะ
1: ก็ชนะบราซิลมาได้3เซตรวดก็เลยไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นแต่จริงๆแม้ว่าเราจะแพ้บราซิลเนี่ยเราก็ไม่ตกชั้นอยู่ดีเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าทีมที่ตกชั้นแน่ๆก็คือบัลแกเรียนะและทีมที่รอดเมื่อเช้านี้ก็คือยูเครนนะครับอันนี้ผมนี่มีบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปเรียนทางด้านการกีฬาทำไมสนใจกีฬามากมายความจริงไอ้ตอนเอนทรานซ์เข้ามหาลัยนะคุณขวัญ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ผมเลือกคณะเกษตรก่อนแล้วต่อมาผมก็เลือกครุพละครุพละหมายความว่าเป็นครูสอนพระศึกษา
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าผมไปติดเกษตรซะก่อนไง
0: ใช่แล้วถ้า สมัยนั้นถ้าเลือกแล้วเลือกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้แบบว่า รอบสอบรอบเดียวจบไม่ได้มีแบบสองสามรอบใช่ไหมคะ
1: รอบเดียวเลยครับ
0: ค่ะ
1: และสมัยผมเนี่ยถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เหมือนว่า
0: ชีวิต
1: มันจะหมดอนาคตไปเลยอ่ะ
0: เอาสมัยนั้นยังไม่มีรามกำแพงเหรอคะอาจารย
1: ์เพิ่งเริ่มมี
0: ค่ะ
1: แต่ความรู้สึกของคนสมัยนั้น
0: ค่ะ
1: ถ้าเอ็นทรานซ์มหาวิทยาลัยหลักไม่ได้เนี่ยรู้สึกมันเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามาคิดย้อนหลังนะเอ๊ะถ้าผมสอบเข้าไม่ได้ผมอยู่สุพรรณผมอาจจะร่ำรวยกว่านี้เป็นพ่อค้าสาย
0: ค้าขายผักต่อจากคุณพ่อหรือเปล่าคะค้าขายไอศกรีมเหรอคะอาจารย
1: ์ไม่ใช่ผมค้าขายไอศกรีมเมื่อตอนม.ศ.4 ม.ศ.5เขตยานขายไอติมถังใหญ่ๆที่ซ้อนท้ายจักรยานนะวันหนึ่ง250แท่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้กำไรวันละ27.50 บาท
0: ค่ะ
1: คือในยุคของผมเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วต้องอยู่บ้านค้าขายเนี่ยถือว่าชีวิตตกอับแต่ในปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วก็รับเงินเดือนต้องต่อยสู้คนที่เขาทำมาค้าขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม
0: ก็
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดย้อนทำปัจจุบันให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะดีเองทีนี้จากวอลเลย์บอลเนี่ยผมจะฝากแฟนรายการนะครับว่ารายการวันจันทร์ที่6กรกฎาคมกับวันที่7กรกฎาคมเนี่ยท่านไปฟังละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะว่าดูฟุตบอลแล้วได้อะไรผมเทียบเคียงระหว่างฟุตบอลกับการทำการเกษตรนะครับและวันที่8ที่9ที่10ผมก็ตอบปัญหาท่านเรื่องการสร้างสวนผักประดับในบ้านคือไม่ได้ปลูกผักเป็นแปลงนะปลูกผักเป็นซุ้มปลูกผัก เป็นจัตุรัสผักเป็นวงเวียนผักผักบนโต๊ะผักลอยฟ้าผักคอนโดเนี่ยก็ไปฟังนะครับพุธพฤหัสศุกร์และวันจันทร์อันนี้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือแฟนรายการที่ถามมาบอกว่าอยู่หมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ที่ดินเนี่ยมีหน้าดินอยู่นิดเดียวนอกนั้นเป็นดินลูกรังฟังอาจารย์แล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้ต้องทำยังไงผมพูดให้ท่านแล้ว20นาทีนะครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569
0: ค่ะ
1: คุณขวัญครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ได้ข่าวเรื่องพายุบ้างหรือเปล่า
0: ได้ข่าวเรื่องพายุค่ะแต่ว่าพายุที่

0: แวดล้อมอยู่สำหรับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยบาวีใช่ไหมคะก็ยังไม่คือไม่ได้ถึงขั้นที่จะเข้ามาประเทศไทยเต็มๆแต่เราก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ถ้าเราย้อนหลังไป3ลูกนะ
0: เมขลาใช่ไหมคะ
1: เริ่มจากเมขลาซึ่งไทยเป็นคนตั้งชื่อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาไม้สักไม
0: ้
1: ส
0: ัก
1: ก็คือไม้สักอันนี้กัมพูชาตั้งชื่อ
0: ค่ะ
1: แต่บาวีหรือบาบางคนอ่านวีก็มีนะบางคนบอกบาวี
0: อ
1: ันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครตั้งชื่อแต่ว่าเวลานี้นะผลกระทบจากไมซักเราไม่ได้เข้าเราโดยตรงแต่เราก็เห็นไหมครับที่ชลบุรีน้ำท่วมถนนโฟมลอยฟ้องเลยเนี่ยแล้วที่จีนนะ
0: ฮะที่จีนหนักมากอาจารย์
1: ท่วมสูง 6-7 เมตรอ่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้โหหนักมากเลยแล้วที่สำคัญคือพายุลูกล่าสุดเนี่ยที่ชื่อว่าบาวีเนี่ยนะหรือบาวีเนี่ยบาวีเนี่ย
0: มาจากเวียดนามอาจารย์ค่ะชื่อพายุอ่ะนะคะ
1: ตกลงอ่านบาวีหรือบาวี
0: บาวีค่ะค
1: ือ
0: BAVI ค่ะ BAVI บาวี
1: บางคนก็อ่านบาวีก็มีนะฮะบาวีก็มี
0: ค่ะเป็นชื่อมาจากอุทยานแห่งชาติบาวีของเวียดนามเขาเป็นอุทยานแห่งชาติทางตอนเหนือก็เป็นเกี่ยวกับอุทยานน่าจะเป็นธรรมชาติน่าจะเป็นลักษณะของป่าประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขา
1: ครับแม้ทีนี้พายุลูกนี้เนี่ยขอบเขตของพายุมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะ
0: ค
1: ่ะเขาเปรียบเทียบบอกว่ามันกว้างเท่ากับฝรั่งเศสทั้งประเทศถามว่าผมพูดทำไมเรื่องพายุเนี่ย คือคุณขวัญครับช่วงเดือนเนี่ยกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งต้นสิงหาเนี่ยพายุมากี่ลูกเนี่ยมันมักจะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะเชิดหัวขึ้นใช่ไหมอย่างเมฆลาก็ขึ้นไปโจมตีญี่ปุ่นใช่ไหมฮะไม้สักก็ขึ้นไปทางจีนทางญี่ปุ่น
0: จีนค่ะ
1: แล้วก็บาวีนี่ก็เข้าจีนเต็ม
0: ๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟังข่าวอพยพคนเป็นหมื่นคนน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: และประกอบกับคนจีนในอดีตที่ต้องหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้ประเทศไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็เพราะว่ามีคนเขาเล่าให้ผมฟังตรงมันอยู่ไม่ได้พอถึงเวลาน้ำมันก็ท่วม
0: ค่ะ
1: นะอยู่ลำบากเขาบอกมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะสมัยก่อนเตี้ยบอกว่าโอ้ลื้อต่อเสียมล้อเสียมห่อเสียมล้อก็คือสยามประเทศ
0: ค่ะ
1: นะบอกว่าโอ้โหดีที่สุดเลยจะไปหาภูมิประเทศที่ไหนดีที่สุดแต่ปีนี้ผมหยิบยกเรื่องนี้ชวนคุณขวัญคุยเรื่องนี้เพราะผมจะบอกว่าตั้งแต่กลางสิงหานะสิงหากันยาตุลาต้องเตรียมตัวรับกับวิกฤตมากในส่วนราชการเวลานี้ปภ.นะครับก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมที่สุดงบประมาณกำลังคนเครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญนะคุณขวัญที่แล้วมาเนี่ยมันจะมีจิตอาสาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเร
1: ื่อง
0: จิตอาสาขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาผักตบชวาอาจารย์ก็พูดอยู่แต่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
1: คือจิตอาสาที่เวลาเกิดภัยพิบัติแล้วไปช่วยนะแล้วก็มูลนิธิไม่ว่าจะเป็นปอตึงร่วมกับตันยูสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยนะจะบอกว่าไปหยิบตังมาไปหยิบตังมาเขาบอกทำไมอ่ะนั่นอาแปะอีไลเลียวบอกอาแปะมาแล้วเขาบอกอาแปะเนี่ยเขาอยู่ปอดเต็กเสียงตึงเราก็ไม่รู้ปอดเต็กเสียงตึงคืออะไรเอาก็คือปอดเต็กตึงที่เราเรียกปัจจุบันนี้แหละ
0: ค่ะ
1: นะเพราะชาวบ้านก็จะร่วมใจกันบริจาคสมัยก่อนนะเตี๋ยเขาบอกได้ๆไปหยิบตังมาเร็วนะอาแปะเขามาแล้วเขามาแล้วก็รับบริจาคทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมคารวะน้ำใจของท่านเหล่านี้เหลือเกินแต่

0: แต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะยังมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีใจจะไปช่วยแต่ใครจะเป็นผู้ประสานงาน
1: ค่ะ
0: คุณขวัญนึกออกนะ
1: ฮะพอนึกออกอาจารย์เพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตด้านอุทกภัยขึ้นเนี่ยสิ่งที่ขวัญเห็นชัดเจนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่อะค่ะอาจารย์คะหลายหน่วยงานเข้าไปเยอะมากแล้วการประสานงานที่ไม่มีจุดศูนย์กลางไม่มีศูนย์บัญชาการรวมเนี่ยมันค่อนข้างทำให้สับสนแล้วก็การช่วยเหลือพื้นที่ในหาดใหญ่ตอนที่เกิดวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยทำให้ค่อนข้างยากมากแล้วก็หลายพื้นที่ก็คือคนที่อยากไปช่วยเหลือก็อยากไปช่วยเหลือในขณะเดียวกันเขามาจากพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สภาพสิ่งแวดล้อมว่าตรงไหนเข้าได้ไม่ได้หรือว่ามีพื้นผังเมืองเป็นยังไงอะค่ะอาจารย์คะแล้วก็การประสานงานค่อนข้างที่จะยากแล้วก็พอมันยากหลายหน่วยงานปุ๊บล่าช้าประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าออกไปอีกนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่คุณขวัญรู้จักผู้ว่าหมูป่าไหม
1: รู้จักค่ะผู้ว่านรงศักดิ์ค่ะใช
0: ่นั่นแหละนะเนี่ยเขาจบวิศวกรเกษตรแต่ว่าเสียดายท่านจากพวกเราไปแล้ว
1: ใช่ค่ะท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งจาก
0: ขออนุญาตยกตัวอย่างผู้ว่าหมูป่าเนี่ยเพราะว่า
1: ค่ะ
0: อยากให้ทำแบบนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรนะผู้อำนวยการเหตุการณ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์แล้วก็คือทุกคนมาให้ข้อมูลที่ศูนย์รวมของผู้อำนวยการเหตุการณ์เสร็จปึ้งแล้วก็จะเป็นคนสั่งการคนเดียวแล้วก็กระจายกันไปในแต่ละสายงาน
0: ถูกต้องทุกคนไปรายงานแล้วก็รับคำสั่งว่าจะไปไหนอย่างไรทำยังไงนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าคนที่ต้องเก่งนะต้องเก่งและต้องมีความสามารถรู้ภูมิประเทศรู้หนักรู้เบาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากว่าคนที่ยินดีพร้อมจะไปช่วยคนเหล่านี้เราน่าจะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ให้ชัดเจนนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยยามสงบเนี่ยก็อาจจะต้องปูนบำเหน็จราชการอาจจะต้องปูนบำเหน็จให้กับท่านที่มีจิตอาสาจะเป็นเหรียญตาหรือจะเป็นถ้าคุณเป็นอาสาที่ไปช่วยงานนี้คุณจะได้ลดหย่อนภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จริงคนที่เขาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังหรอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นสิ่งตอบแทนที่ภาครัฐสามารถให้ได้เพื่อเป็นการแบบคือบางครั้งอ่ะเขาไม่อยากได้ความตอบแทนอะไรหรออาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าการให้แล้วก็เหมือนภาครัฐตอบแทนเขาเนี่ยเขาก็มีความดีใจนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทำแล้วมีคนเห็นความดีของเราการกระทำของเราอ่ะมันก็เป็นความดีใจภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะ
0: ครับขออนุญาตเอ่ยนามในอย่างคุณบินบรือฤทธิ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: กับคุณท็อปนะสมัยก่อนท่านก็เป็นดาราหนังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านเริ่มเป็นที่รู้จักในด้านนี้เนี่ยตอนนั้นมีตึกถล่มที่โคราชคุณขวัญไปหรือยังตอนนั้น
1: คือขวัญว่าขวัญไม่แน่ใจแต่หลายปีมากแล้วอาจารย์ขวัญไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวัญเริ่มทำข่าวหรือยังนะคะหรือว่ากำลังเรียนอย
0: ู่อย่างแน่ๆตอนนั้นอะผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขาอยู่ชั้นบนเนี่ยพอตึกมันถล่มปุ๊บมันรูดลงมาปุ๊บเขาก็มาถึงพื้นแล้วก็มันลิฟต์มาถึงพื้นแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็เดินกลับบ้านเลย
1: คืออยู่ในภาวะช็อกหรือเปล่าคะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกความเจ็บปวดหรืออะไรเพราะว่าถ้ารูดลงมาขนาดนั้นต้องได้รับผลกระทบทางร่างกายบ้างหรือเปล่า
0: ไม่เลย
1: โอ้โ
0: หอันนี้เป็นคนที่บริษัทเชลเขาเล่าให้ผมฟังแต่บางคนก็ติดอยู่ในซากเพราะฉะนั้นที่ผมเสียดายและเสียใจมากนะมนุษย์ในโลกเนี่ยมีกำลังทรัพย์มีกำลังปัญญาแต่มนุษย์กลับเอาเงินเนี่ยไปสร้างอาวุธไปค้าอาวุธแล้วก็ไปเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันทำร้ายกัน3วันดี4วันบ้าเนี่ยถ้าเผื่อว่าโลกนี้มีผู้นำประเทศที่ส

0: วันดีสี่วันบ้าคิดแต่จะค้าขายเอากำไรหุ้นน้ำมันหุ้นนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็คือเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ประหลาดนะฮ
1: ะ
0: และผมเสียใจว่าที่จริงอ่ะมนุษยชาติเนี่ยควรจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะต่างๆเราก็รู้อยู่ว่าภัยพิบัติจากธรรมชาตินี่คืออะไรบ้างนะฮะและหลังสุดที่เราเห็นว่าเป็นภัยพิบัติเป็นรายวันนะฮะก็มีอยู่สองเรื่องคืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี
1: ่และ
0: สารเสพติด
1: นี่
0: ก็เป็นช่วงอาจารย์บ้วนมาบ่นหรือจะเรียกว่าคิดบ้วนชวนเตือนภัยก็ได้ว่าขอให้คิดคือเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายขอให้คิดในทางร้ายไว้ก่อนว่าถ้าท่วมตอนนี้เรือเราอยู่ไหนบ้านเราจะรีบเอากระบอกไม้ไผ่และเอาถังน้ำมัน200ลิตรผูกเป็นแพโยงไว้กับต้นไม้สามต้นไว้หรือยังเชือกย่อนย่อนหน่อยของทุกอย่างวางไว้ตรงนี้ลอยขึ้นลอยลงแล้วก็น้ำไม่พัดไปด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เตรียมให้พร้อมคุณขวัญบ้านผมนะเคยประสบภัยพิบัติ
1: ขวัญขอเสริมนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะถ
0: ้
1: าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถมีกระเป๋าเตรียมแบบเหมือนว่าฉุกเฉินนะคะจากเหตุกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่ช่วงเดือนมีนาคมของปี2568ใช่ไหมคะคือเหตุการณ์นั้นทำให้ได้เตือนสติว่าคือท่านสามารถหยิบเอกสารที่เป็นเอกสารแบบจำเป็นหรือว่าสำคัญสมุดบัญชีธนาคารทะเบียนบ้านหรือว่ายาที่ท่านต้องรับประทานทุกวันอยู่ในกระเป๋าเป้ใบเดียวเนี่ยแล้วท่านสามารถหยิบออกไปได้เลยไม่ใช่แบบว่าพอถึงสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วเหมือนกับว่าเราก็ตื่นตกใจอ่ะแล้วเราก็หยิบหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ค่ะมันเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อาจารย์อยู่ดีๆน้ำก็ผุดขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วอาคารมันก็เอียงเราอาจจะต้องมีการอพยพออกจากที่อยู่ของเราเนี่ยอย่างแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าถ้าเป็นเหตุภัยธรรมชาติอย่างที่อาจารย์กล่าวก็เราก็สามารถหยิบไปได้เลยถ้าเรามีเป้ที่สำหรับการรับมือภัยพิบัติไว้นะคะอันนี้เสริมไว้กับที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะ
0: และถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะรีบเจรจากับกรมการศาสนาแล้วก็ในทุกจุดของชุมชนเนี่ยต้องรีบสถาปนาวัดใดวัดหนึ่งที่เป็นหลักว่า
1: เป็นสถานที่รวมพลอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: เกิดเหตุอะไรขึ้นขอให้ไปรวมตัวที่วัดนี
1: ้ค่ะ
0: ความช่วยเหลือจะไปที่วัดนี้อย่างน้อยชาวบ้านมีกินมีอยู่เมื่อประสบภัยพิบัติขอโทษแฟนรายการที่เราพูดวันนี้แล้วอาจจะทำให้จิตตกนิดหน่อยแต่ safety first ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าขอให้พวกเราทำอะไรก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาอย่างผมเนี่ยภรรยาออกจากบ้านปั๊บเขาก็สาวกว่าเราตั้ง5ปีใช่ไหมเขาก็เพิ่งจะ70เนี่ยคำอวยพรเราก็คือว่าเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะถ้ามาผิดเวลาปลอดภัยดีนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ห่วงหาอาทรนะครับแล้วก็เรื่องของการเสพสุราแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมในการดื่มไม่ดื่มอย่างมีวัฒนธรรมดื่มเละละอย่างคนไทยเราเนี่ยเรียกว่าดื่มเละละแต่ผมไม่ว่าหรอกเพราะว่าคนที่เคยดื่มมาแล้วเนี่ยไอเมตาบอลิซึมในร่างกายมันอาจจะต้องการถ้าไม่ได้ดื่มอาจจะมือไม้สั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าทำไงจะดื่มอย่างมีวัฒนธรรมและภัยพิบัติทางด้านนี้มันจะไม่เกิดหรือว่าเกิดก็น้อยลงทีนี้ทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับ

0: ัยพิบัติในเรื่องโรคพืชแมลงศัตรูพืชปลาหมอคางดำหรือจะเป็นหอยเชอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนักหนาสาหัสนะนอกจากว่าบางอย่างเราเลี้ยงไว้เช่นผักตบชวาเลี้ยงไว้ใช้งบผมเลยเปลี่ยนชื่อผักกันเลยนี่ว่าไอ้ผักกินงบภัยพิบัติทางหน้าการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องหลักๆสองเรื่องนะครับคุณขวัญ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์หนึ่งภัยพิบัติทางการตลาด
1: ค่ะ
0: สองภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้จะหนักมากตัวอย่างที่บ้านคุณขวัญเวลานี้ทุเรียนใต้กำลังออก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าผลจากพายุไมซักก็ทำให้ลงเจนเนี่ยเสียหายเยอะ
1: ค่ะ
0: มันก็กระทบชิ่งมาถึงทุเรียนไงนะเพราะฉะนั้นท่านจะเตรียมการอย่างไรอันนี้เราผู้เกี่ยวข้องก็รีบไปจัดการและพูดถึงตรงนี้ก็ขออนุญาตชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียและจะมีใครเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ขอได้รับคำชื่นชมจากทางรายการของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะก็อีก30วันนะคะน่าจะกลับมาค้าขายส่งออกกุ้งกับปลากระพงได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้ไปเซ็น MOU ร่วมกับทางรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียหลังจากการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็กับนายกอันวาอิบราฮิมก็มีการพูดคุยแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมีกุ้งส่งออกปีปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียแล้วนะคะก็ต้องมีหม้อหุงข้าวค่ะขวัญขอแนะนำนะคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเชิญเลยครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะค่ะหม้อหุงข้าวคาชิวาค่ะแรงดันเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันนะคะขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นหม้อที่อเนกประสงค์มากๆค่ะ5 in 1เลยค่ะ5ใน1เลยนะคะก็คือทำได้แบบนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้ทำซุปก็ได้นะคะทำสตูก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้ในหม้อใบนี้นะคะความจุมากๆค่ะจุ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงนะคะช่วยในการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็เวลาในการปรุงเนี่ยก็ลดได้ไปเกินครึ่งวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ค่ะทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะคะรับประกันยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายกันแค่หลักพันต้นๆค่ะก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ที่หมายเลข021143990 021143990นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียงสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกลับมาติดตามเกษตรทั่วไทยในช่วงที่2กันต่อหลังฟังข่าวจบค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกาค่ะ

0: รัฐบาลตอบข้อกังวลเดินหน้ารื้อสัญญาไฟซื้อไฟเอกชนมุ่งลดภาระประชาชนไม่กระทบความเชื่อมั่นการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าหลังภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติด้านนายประกรณ์ระบุถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องนี้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมขณะที่นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟในครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมทวีชี้คดีหัวสวไม่ใช่แค่โกงเลือกตั้งแต่เป็นการยึดอำนาจรัฐผ่านวุฒิสภาหวังคุมองค์กรอิสระทั้งระบบพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวในเวทีเสวนาครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวว่าเรื่องนี้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากตีความสั้นๆคือระบอบรัฐสภาซึ่งรัฐสภามีที่มีในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาและรัฐที่4คือรัฐที่ตนคิดมาเองคือรัฐอิสระซึ่งมีหมวดศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและหมวดของอัยการรวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดที่ต้องผ่านสวทั้งหมดอย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญได้รับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือเงินไม่ถึง300ล้านแต่มีการใช้คณิตศาสตร์ไปคำนวณย้อนกลับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรอรับว่ามีมูลน่าเชื่อว่าเกิน300ล้านจึงให้เป็นคดีพิเศษในขณะที่ยังมีบุคคลที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีจำนวนมากตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอที่ปล่อยให้ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้รวมไปถึงกกต.ในขณะนั้นปัญหาที่มาของคดีนี้มีโพยหลายกลุ่มและภาพอีกประมาณ200ล้านภาพย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากขอให้กกต.เปิดหีบบัตรพิสูจน์ประธานาธิบดีอียิปต์ต้อนรับทัพนักฟุตบอลทีมชาติประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีของอียิปต์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทีมชาติอียิปต์ที่เมืองเอลอาลาเมนหลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยอัลซิซีได้กล่าวชื่นชมผลงานของทีมว่าทุกคนได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศพร้อมขอบคุณนักเตะและทีมงานสำหรับความทุ่มเทตลอดการแข่งขันโดยย้ำว่าสิ่งที่ทีมชาติอียิปต์ทำได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งก่อนหน้านี้กัปตันทีมโมฮัมเหม็ดซาลาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลายพันคนหลังเดินทางกลับถึงประเทศแม้จะยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์ของอียิปต์หลังผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าว

0: สารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
12: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
14: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรค

ต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับ

0: ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคุณขวัญกมลพรครับแล้วก็แฟนรายการทั่วประเทศไทยซึ่งคาดหมายว่าหลายสถานีจะได้ถ่ายทอดเสียงเราอยู่ณขณะนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าช่วงแรกที่เราได้คุยกันไปครึ่งชั่วโมงก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อะไรๆท่านก็ไปฟังย้อนหลังดูนะสำหรับท่านไม่ได้ฟังแต่ว่าท่านที่ถามปัญหามาคุณขวัญผมคิดว่าผมจะเริ่มปัญหาเลยดีไหม
1: เริ่มเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเรามีคำถามค้างจากสัปดาห์ก่อนมาหลายคำถามอยู่เหมือนกันนะคะคำถามจากสัปดาห์ก่อนเริ่มกันที่คำถามแรกเลยไหมคะอาจารย
2: ์เอามะละกอเลย
1: ได้เลยค่ะคุณฟังขอวิธีแนะนำดูแลมะละกอช่วงที่ติดดอกอ่ะต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
2: ครับช่วงมะละกอติดดอกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำต้องได้สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
2: คืออย่างนี้สืบเนื่องจากว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชที่หลายคนบอกเป็นพืชกลัวน้ำคนก็เลยกลัวที่จะให้น้ำมะละกอจนกระทั่งพอมะละกอติดดอกมาปั๊บเนี่ยมันขาดน้ำมันจะไม่ได้รับการผสมมันก็จะไม่ติดดอกก็จะร่วงมันหลายคนจะเห็นมะละกอติดลูกนึงแล้วก็เว้นไปแล้วก็ไปติดทีนห่างไปเกือบศอกไอ้นั่นแหละเพราะท่านละเลยเรื่องน้ำจำไว้เลยนะครับมะละกอมันเปราะบางต่อเรื่องน้ำท่วมนะ
1: ฮะ
2: แต่มันก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอสมัยผมทำรายการทีวีเนี่ยผมจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งเชื่อช่วงโทรหาประชุมแล้วก็เคยมีคนถามผม
1: ว่าน้ำเหรอ
2: ได้เคยมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ป้าชุ่มเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดไหนผมบอกไม่ใช่คำว่าป้าชุ่มเนี่ยผมเอามาจากคำว่าชุ่มชื้น
1: ค่ะ
2: และตอนแรกเนี่ยผมมีทั้งโทรหาป้าชุ่มโทรหาลุงชื้นถามว่าทำไมผมซ่อนไว้ว่าพืชทุกชนิดต้องการความชุ่มชื้นสม่ำเสมอตลอดเวลาและต้นไม้จะกลัวตะแฉะกับตะแห้งนะครับอันนี้ก็ย้ำหลายครั้งแล้วแต่ว่าก่อนจะมีโคลัมน์เนี้ยผมโทรหาในกอก็คือนายกนะเพราะว่าตอนนั้นกล้าโทรแต่ตอนหลังตั้งเราปฏิวัติมาไม่กล้าโทรนะครับก็เลยมาไปโทรหาประชุมทีนี้มะละกอเนี่ยพอช่วงติดลูกสิ่งที่ต้องทำนะคือน้ำอย่าให้ขาดนะครับประการที่สองเขาจะเริ่มเลี้ยงลูกอะแม่คนไหนจะต้องเลี้ยงลูกก็ต้องมีอาหารสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็ควรจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอนะ15-3ตัวเนี่ยใส่ให้กับมะละกอด้วยนะครับเป็นระยะก็แล้วแต่ท่านใส่มากใส่น้อยนะครับแต่อย่าเยอะเกินนะครับใส่แต่น้อยแต่บ่อยครั้งดีกว่านะฮะทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยครับคุณขวัญจะมีคนถามปัญหาเรื่องมะละกอเนี่ย

0: โดยเฉพาะถ้าเข้าเดือนหน้านะสิงหา
1: คมสิงหาคม
0: สามเดือนเนี่ยจะมีแต่คำถามมะละกอทำไมใบเหลืองมะละกอทำไมใบเหลืองทำไมมะละกอเหี่ยวตายทำไมเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุเพราะว่าเวลาท่านปลูกมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ปลูกในบ้านจัดสรรนะคุณหวันนึกถึงบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะมีกำแพงรอบบ้านเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย
0: ์
1: รากแล้วรากมันไปไม่ถึง
0: แล้วดินที่ปลูกอ่ะท่านมักจะปลูกในที่ดินแบนตะแต่เพราะฝนมันตกลงมาเนี่ยครับ
1: น้ำมัน
0: ท่วมบางคนบอกไม่ท่วมคำว่าน้ำท่วมหมายถึงว่าน้ำไม่ได้ล้นมาที่ผิวดินแต่น้ำระบายไม่ออกครับ
1: มันชุ่มอยู่ใต้ผิวดินใช่ไหมคะ
0: ใช่มันอยู่ใต้ดินนั่นแหละแต่รากมันแช่น้ำอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลูกมะละกอที่หมู่บ้านจัดสรรหรือตำบ้านเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ยกโคกไว้นะ
1: ค่ะ
0: ท่านจะต้องหาทางขุดร่องในบริเวณบ้านท่านเนี่ยจากที่สูงลงมาที่ต่ำแล้วน้ำเนี่ยมันจะออกจากบ้านเราเนี่ยทางไหนเขาเรียกว่าทำทางระบายน้ำถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งมะละกอจะตายก่อนสองขนุนจะตายก่อนเพราะฉะนั้นปลูกมะละกอดินต้องระบายน้ำดีน
1: ะ
0: ก็ควรจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับถ้าดินเหนียวน้ำมันจะขังนะปลูกขนุนสองอย่างนี่ถ้าเราปลูกเราก็ควรจะยกโคกขึ้นมาหรือยกร่องขึ้นมานะครับก็จะทำให้มะละกอเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วมตายนะครับอันนี้ก็พ่วงเข้าไปกับคำถามว่าตอนติดดอกจะต้องทำยังไงบ้างเอาต่อย้ำถามเลยก็ได้มะละกอมีคนถามบอกมะละกอที่บ้านทำไมติดลูกเล็กๆติดเยอะแต่เป็นลูกเล็กๆเล็กๆทำไมลูกไม่ใหญ่ล่ะอันนี้สงสัยว่าท่านคงจะไปหยิบมะละกอซึ่งพันธุ์มันลูกเล็กละมั้งคือมันมีมะละกออยู่พันธุ์นึงฮะชื่อพันธุ์ปากช่องหนึ่งลูกจะเล็กขนาดแตงล้านน่ะคุณขวัญ
1: แตงล้านอ๋อที่เขานึกออกแล้วจ้ะคือตอนแรก
0: คุณยาย
1: แตงกวายาวๆหน่อยประมาณคืบครึ่งได้ไหมคะประมาณนี
0: ้ประมาณคืบนะ
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นแตงล้านผมไปเปรียบเทียบกับแตงล้านหมายความว่าความใหญ่ของลูกมะละกอเนี่ยความกว้างอาจจะกว้างกว่าแตงล้านแต่ความสั้นอาจจะสั้นกว่านิดนึงมันจะติดดกมากเลยชื่อพันธุ์ปากช่องหนึ่งสาเหตุที่ชื่อพันธุ์ปากช่องหนึ่งเนี่ยเพราะอาจารย์ที่เขาวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดาคนปลูกมะละกอในบ้านเนี่ยบางทีเก็บมาลูกหนึ่งมันกินไม่หมดเขาก็เลยพยายามบอกว่าถ้าปลูกในบ้านเอามะละกอลูกเล็กๆพามาปุ๊บตักกิน1ลูก1คนพอดีเลย
1: อัน
0: นี้1ท่านลองดูสายพันธุ์นะครับว่าท่านจะปลูกสายพันธุ์อะไรนะเพราะถ้าลูกมันไม่ใหญ่เลยเนี่ยเด็ดลูกบางลูกออกแล้วลูกก็ไม่ใหญ่เพราะพันธุ์มันแค่นั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นคำตอบแต่ว่าในกรณีที่มะละกอติดลูกแล้วลูกเป็นพันลูกใหญ่แต่ลูกมันไม่ใหญ่อันนี้แปลว่าท่านขาดปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยไม่พอมันก็เลยไม่มีกำลังที่จะไปเลี้ยงลูกวันนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับมะละกอเราเปิดคลินิกมะละกอน
1: ะ
0: ถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็นำถามอาจารย์บ้วนให้นะคะไปต่อกันอีกคำถามหนึ่งเลยไหมคะอาจารย์คะ
0: ค้างเก่าครับเชิญฮะ
1: ค่ะสำหรับคำถามที่ค้างเดิมนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นอโศกค่ะได้ตัดต้นอโศกนะออกจากริมรั้วบ้านที่สูงประมาณตึก2ชั้นนะคะทิ้งออกไปก็คือต้นอโศกปลูกอยู่ริมรั้วบ้านประมาณตึก2ชั้นน่ะนะคะก็ต อนนี้ดินที่อยู่แนวริมรั้วตรงนั้นนะคะเคยมีต้นอโศกอยู่เนี่ยมันยุบตัวลงขอถามอาจารย์บ้วนว่าจะแก้ไขยังไงในกรณีที่ดินมันยุบตัวลงไปทำยังไงได้บ้างทำยังไงดีคะอาจารย
0: ์แหมนี่ผมเสียดายนะท
1: ่
0: านไปขุดออกนี่อย่างนี้แสดงว่าขุดออกใช่ไหมฮะ
1: เขาใช้คำว่าตัดต้นอโศกอาจารย์ก็ถ้าตัดมันยังเหลือแสดงขวัญว่าน่าจะขุดออกอย่างที่อาจารย์ว่าละค่ะเพราะว่าดินมันยุบแสดงว่ารากมันต้องไปทั้งหมดเลย
0: ต้องขุดเพราะว่าถ้าตัดเนี่ยมันจะแตกใหม
1: ่ค่ะ
0: อโศกนะถ้าจะให้ดูสวยเนี่ยนะต้นมันจะตรงดิ่งขึ้นไปเหมือนแท่งดินสอเลยครับ
1: ค่ะ
0: ท่านสามารถที่จะทำได้โดยการตัดโดยให้มันเหลือสูงสักประมาณ2เมตรแล้วก็มีการตัดหลายปีก็ตัดสักครั้งหนึ่งมันไม่ต้องตัดทุกปีหรอกนะครับยังสวยนะถ้าคุณขวัญขับรถไปที่วัดถ้ำเสือแล้วก็วิ่งเข้ากาญจนบุรีนะหมายความว่าไปอีกฝั่งหนึ่งนะนั่นแหละจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งตกอโศกริมรั้วสวยมากถ้ามากำแพงแสนถ้ามากำแพงแสนนะวิ่งเลยค่ายลูกเสือมาฝั่งตรงข้ามค่ายลูกเสือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีโรงสีโรงสีหนึ่งจำชื่อโรงสีไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเจ้าของเก่าชื่อเฮียสิงห์เขาปลูกอโศกไว้ริมรั้วสวยมากครับบ้านที่ถ้าเราปลูกต้นไม้ถ้าต้องการบังแดดแล้วกลัวว่าทรงพุ่มมันจะไปแผ่ไปรบกวนเพื่อนบ้านก็ปลูกอโศกไงก็ดีทีนี้ในกรณีท่านขุดออกแล้วดินยุบคำถามว่าจะทำยังไงดีก็ต้องถามตัวท่านว่าท่านจะปลูกใหม่หรือเปล่าท่านจะปลูกต้นไม้ต่อไปหรือเปล่าถ้าจะปลูกต้นไม้ต่อไปท่านก็จะต้องไปหาดินผสมโดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมกับดินเอามาใส่ให้พูนคือทำไมต้องพูนเพราะว่าดินสังเกตไหมคุณขวัญเราปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยสักพักมันจะยุบถามว่าทำไมมันยุบที่มันยุบเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุคือเศษซากพืชเศษซากใบไม้เนี่ยให้มันหมดไปดินมันก็เลยยุบตัวพอยุบตัวดินมันก็แน่นแต่ถ้าเผื่อแนวนี้ท่านไม่เอาแล้วไม่ปลูกต้นไม้แล้วและต้องการจะถมเป็นที่เรียบๆอย่างนั้นท่านก็ต้องไปหาโครงสร้างดินแน่นๆเอามาใส่แทนครับก็คงจะทำได้สองกรณีนี้นะครับ
1: ค่ะปกติถ้าเป็นริมรั้วบ้านนี่อาจารย์แนะนำประเภทไหนดีอะคะอาจารย์คะ
0: คือมันอยู่ที่ว่าท่านจะทำอะไร
1: วัตถุประสงค์เพื่ออะไรใช่ไหมคะ
0: ถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็แยกเป็นสองสามแนวจะปลูกเอาไว้กินหรือเปล่
1: า
0: ถ้าปลูกเอาไว้กินแล้วเอาแข็งแรงด้วยแล้วอืดด้วยทรหดด้วยผมก็ปลูกมะขามผมก็เอาเมล็ดมะขามมาหยอดพอหยอดปั๊บพอต้นขึ้นมาผมก็ตัดยอดอยู่เรื่อยๆมันก็จะแตกพุ่มทางกว้างเราก็จะมียอดมะขามอ่อนต้มไก่โอ้โหคุณขวัญอร่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้นะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีเวลาเยอะนะแต่นี่ต้องมีเวลาเยอะนะไม่งั้นตัดไม่ทันนะ
1: ค่ะ
0: ที่เขาบอกปลูกกระถิ่นริมรั้วแต่ว่าถ้าเผลอนะมันปล่อยให้ติดฝักเมล็ดร่วงโอ้โหคนนี้เอาไม่ไหวเลยอันนี้พวกที่กินได้ก็ควรจะปลูกพวกนี้แต่ถ้าจะปลูกแบบเอาไว้กันคนมีหนามด้วยมีสีสันด้วยก็เฟื่องฟ้าตัดให้เป็นแท่งนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบไม้ใบก็จะเป็นต้นคริสติน่านะหรือจะเอาเขียวๆธรรมดาก็เอาต้นชาฮกเกี้ยนชามันมีสองอย่างถ้าใบใหญ่หน่อยขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยเขาเรียกชาฮกเกี้ยนแต่ถ้าใบเล็กๆอันนั้นจะเป็นชาดับนะครับเดี๋ยวจะตอบเรื่องนี้ต่อไปเลยแล้วกันนะ
1: ได้ค่ะ
0: ที่ผมถามว่าอาจารย์ครับผมเห็นเขา ัดเป็นรูปกวางรูปช้างอ่ะตัดยังไงครับถึงจะเป็นรูปกวางรูปช้าง
1: อ
0: ันนี้ผมคนที่ถามมานี่คงเข้าใจผิด
1: ค่ะ
0: เข้าใจว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วก็เขาตัดต้นไม้ให้เป็นรูปนั้น
1: เขามีเหล็กลวดอยู่ข้างในหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่มันต้องมีลวด
1: ค่ะ
0: เขามีคนเนี่ยถักลวดเป็นตัวกวางเก้งอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาลวดไปคล่อมไปคล่อมอยู่บนฐานก็คือต้นชาฮกเกี้ยน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัดตามแนวลวดมันถึงจะเป็นตัวนะครับอย่างบางคนเขาก็ปลูกชาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นหัวพญานาคเพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมกราบไหว้พญานาคนะฮ
1: ะ
0: นี่คุณขวัญผมดูฟุตบอลไปด้วยนะจอ
1: นี้
0: ด
1: ู
0: ฟ
1: ุ
0: ตบอลปิดเสียงอีกจอหนึ่งผมก็ดูจี้กงดูพระถังซัมจั๋งแล้วเปิดเสียง
1: อ๋ออาจารย์ดูฟุตบอลที่เขามารีรันใหม่มาฉายใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ดูสดนั่นแหละผมมีสองจอไง
1: ค่ะเอาแล้วคนนี้ฟุตบอลโลกตอนนี้ไม่แข่งจบไปแล้วเหรอคะจ๊ะ
0: ก็ฟุตบอลโลกอะผมดูสดใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งผมก็ปิดเสียงภาคฟุตบอลแล้วผมก็เปิดเสียงจี้กงเปิดเสียงพระถังซัมจั๋งผมก็ฟังเทศไปด้วยแล้วผมก็ดูฟุตบอลไปด้วย
1: โอ้ค่ะได้เลยค่ะ ค่ะอาจารย์คะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าถ้าเราใส่มูลแพะโดยตรงไปที่โคนต้นไม้หรือว่าโรยบางๆบนดินได้เลยไหมหรือใส่มูลแพะไปตรงๆที่โคนต้นไม้เลยได้ไหมหรือว่าต้องโรยบางๆไปลงบนดินไหมคือมีต้นไม้ที่ปลูกอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เป็นลักษณะของผักสวนครัวปลูกกินเองมันต้องโรยปุ๋ยมูลแพะนี่ยังไงอาจารย์เป็นเหมือนลักษณะการให้ปุ๋ยอะค่ะอาจารย
0: ์โรยไปโดยตรงที่โคนต้นไม้ก็ได
1: ้ค่ะเยอะไหมคะ
0: แต่ไม่ดีเท่านะ
1: ค่ะ
0: ไม่ดีเท่ากับว่าเวลาอย่างเงี้ยท่านพูดถึงผักสวนครัวใช่ไหมฮะหลักการปลูกผักเนี่ยจะเป็นอย่างมูลแพะนี่ขี้แพะนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยคอกใช่ไหมจะเป็นมูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือจะเป็นปุ๋ยหมักดีที่สุดคือเราใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูกเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปช่วยทำให้ดินเนี่ยร่วนโปร่งซุยและในเวลาเดียวก็ได้ปุ๋ยด้วยได้ธาตุอาหารด้วยนะฮะพูดถึงแพะผมมักจะบอกว่าเนี่ยผมนี่ก็คือโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
1: อ๋อ
0: คุณหวันเคยเห็นขี้แพะเปล่า
1: เคยเห็นค่ะอาจารย์แล้วก็มันเป็นกลมๆเป็นเม็ดเล็กๆๆๆค่ะไม่เล็กมากหรอกค่ะประมาณปลายนิ้วก้อยอะค่ะใช่มั้ยคะ
0: ใช่เม็ดกลมๆเนี่ยอย่างที่บ้านผมเนี่ยมีวันนึงมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาจะขายลูกแพะตัวละ800ทีแรกก็ไปซื้อมาให้ลูกเล่นลูกไม่เล่นผมก็เลยไปรับเลี้ยงมาเนี่ยตอนนี้ตัวใหญ่ก็เริ่มอยู่ข้างห้องนอนผมว่า
1: เขามีคู่ไหมคะ
0: เวลานี้เข้าไปไม่ได้ได้แต่เอามือยื่นไปให้กินเพราะว่ามันจะเล่นมันจะเล่น
1: อ๋อมันจะเล่นคือขวัญก็ไม่เคยได้เลี้ยงแพะ
0: พอมันจะเล่นแล้วมันก็เอาหัวดันทีนี้เราแก่แล้วไงแล้วตอนเขาตอนเล็กๆลูกน้องบอกจะตัดเขาบอกไม่ต้องตัดหรอกต่อยมันตามธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แต่ก่อนมันก็อยู่กับสุนัขตอนนี้ต้องแยกเพราะว่ามันขวิดสุนัข กระเด็นเลยแพะตัวนี้ชื่อแพะวันเพ็ญลูกน้องก็จะกวาดทุกเช้าแพะขี้เก่งกวาดทุกเช้าแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้ผมก็ไปใส่ต้นไม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมดินเราโรยไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ละลายเองนะ
1: ไม่เป็นไรนะคะได้เลยค่ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่มันเป็นผงอยู่แล้วเนี่ยไม่จะเป็นอย่าไปปั้นเม็ด
1: ไอ้ที่เขาไป
0: ปั้นเม็ดนะต้องไปเปลืองพลังงานแล้วเอากาวใส่แล้วไปจับมันกลิ้งไปกลิ้งมาเปลืองพลังงานเปล่าแล้วเขาต้องการใส่กระสอบให้มันดูหลวมๆไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละจะไปจำลองแบบเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดไม่ต้องไปปั้นทำเป็นผงอยู่แล้วอ่ะดีใส่ไปเลยแต่อย่าสด
1: ค่ะ
0: นะอย่าสดจัดเพราะถ้าสดจัดเนี่ยตอนที่มันย่อยสลายเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไปแย่งไนโตรเจนจากต้นไม้ใบไม้ต้นไม้จะเหลืองแล้วมันจะร้อนรากพืชมันก็จะเสียได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: แสดงว่าการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยจะต้องใส่ในตอนที่มูลน่ะมันแห้งแล้วทุกสัตว์ใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์คือถ้ามูลที่แห้งแล้วเนี่ยจริงๆสดก็ได้นะแต่อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสดแต่มันไนโตรเจนมันยังเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าแห้งแล้วไนโตรเจนมันหายหมดเพราะฉะนั้นถ้ามูลสัตว์สดๆนะถ้าคุณขวัญมีที่บ้านเนี่ยเอาถังมาใบหนึ่งใส่น้ำไว้สดๆนะ
1: คุ
0: ณขวัญก็ตักไอ้สดๆมาใส่ลงไปในถังน้ำอ๋อ
1: เจือจางมานิดนึง
0: ไม่ใช่เจือจางแล้วคุณขวัญก็ตักเอาน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาใช้รดน้ำใบเขียวปี๋เลย
1: โอ้เป็นเคล็ดลับนะคะ
0: นานๆทีหนึ่งพอมันชักจะเต็มถังก็โกยเอาไอ้กากนั่น
1: ะ
0: มาใช้ผสมดินได้เองนะครับเพราะฉะนั้นที่บ้านผมนี
1: ่
0: หลังบ้านก็จะมีต้นไม้ที่เป็นโรงงานปุ๋ยคือต้นกล้ามปู 3-4 ต้นนะแล้วก็มีแพะตัวนึงสุนัข30
1: โรงงานปุ๋ยของอาจารย์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วก็เหลือคำถามอีก2คำถามนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวมาตอบกันต่อค่ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะขวัญชวนตอบคำถามต่อเลยแล้วกันนะอาจารย
0: ์เชิญครับเชิญครับ
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าซื้อต้นมะดันมาปลูก 3-4 ปีแล้วยังไม่มีลูกเลยขอคำแนะนำหน่อยครับอาจารย์มะดันนี่ก็ต้องติดลูกตอนอายุกี่ปีอาจารย์หรือว่าต้นมันต้องขนาดประมาณไหนเนี่ยคะ
0: ไปเจอต้นตัวผู้เขาหรือเปล่า
1: เอาแล้วมันดูยังไงตัวผู้ตัวเมียคะ
0: มันต้องมันดูที่ลำต้นมันดูยากน
1: ะ
0: ครับต้องดูที่คือแต่ส่วนมากมะดันถ้าไปเจอมะดันตัวผู้บางทีมันก็ไม่มีดอกนะครับมันก็ไม่มีลูกนะฮะอันนี้ก็แต่3-4ปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท่านเอามาจากต้นอะไรถ้ามาจากต้นเพาะเมล็ดนะ 3-4 ปีที่ยังถือว่ารอได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นต้นที่มาจากกิ่งตอนกิ่งทาบเนี่ยมันควรจะออกแล้วเรียกแฟนรายการเราคนหนึ่งนะสมัยก่อนที่ผมไปบรรยายที่ห้องออดิทอเรียมอ่ะเป็นน้องนุชเทียมนรงค์อ่ะเป็นสาวแบงค์ในตอนที่เกษียณอายุแล้วนะเขาไปปลูกปั้นเรื่องมะดันนะที่นครนายกนะ โด่งดังเดี๋ยวนี้เขามีมาดันแช่อิ่มน้ำมาดันน้ำพริกมาดันอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปออกงานโอท็อปเลยนะ
1: ค่ะ
0: และผมพูดถึงมาดันทีไรคิดถึงอาม่ายายผม
1: ทำไมอาม่าชอบถึงว่าชอบทำอาหารจากมาดันนะคะอาจารย์
0: ไม่ใช่สมัยเด็กๆไปเดินทางไกลลูกเสือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นไข้มาเรียคุณขวัญเคยเป็นไหม
1: มาเรียไม่เคยเป็นค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหน่ากลัวผ้าห่มเจ็ดผืนยังหนาวสั่นแง่ๆๆๆๆครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเป็นอาม่าก็เลยบ่นบอกว่าบ่นด้วยการที่ถวายมาดันมาดันมันหายากคนไม่ค่อยปลูก
1: ค่ะ
0: แล้วปีมันออกลูกให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าอาม่าแล้วถามอาม่าทำไมอาม่าบ่นด้วยมาดันล่ะก็บอกเอ้าก็มาดันโลกมึงออกไปไง
1: โอ้เป็นแบบเคล็ดลับกุศโลบายของอาม่านี่เองนะคะ
0: ความเชื่อคนโบราณ
1: ค่ะ
0: นะฮะนี่ก็ไปดูหนังเรื่องหลานมาแล้วก็คิดถึงอาม่า
1: ค่ะ
0: นี่เมื่อคืนนี่มีความสุขมากมีหลานมานอนดูฟุตบอลโลกด้วยแล้วอาม่าเขาก็อยู่คือคุณย่าผมเป็นคุณปู่มีลูกหลานมานอนด้วยโอ้มีความสุข
1: ค่ะ
0: เชิญครับสุขทุกข์อยู่ที่ใจทำอะไรก็ขอให้มีความสุขทุกวันเวลาเชิญต่อเลยครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์คะว่าเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนจะต้องพักเมล็ดก่อนปลูกไหมครับแล้วตอนปลูกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างจะปลูกกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนอาจารย
0: ์ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอเช็คคำตอบหน่อยแต่ดูแล้วโดยทั่วไปไม่น่าจะต้องพักนะ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ถ้าทดลองดูก็ได้
1: เป็นแคนตัสยิมโนหรือเปล่าคะที่เป็นแบบเหมือนต้นกลมๆค
0: ่
1: ะ
0: แคนตัสมันมีหลายอย่างมียิมโนมีอะไรต่ออะไรมีหมวกพระสังฆราชมีนิ้วทองมีถังทองอะไรต่ออะไรเยอะโอ้พูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนจะตอบจะขอแทรกนิดนึง
1: ค่ะ
0: ผมเสียใจอยู่เรื่องเนี่ยคุณขวัญ
1: เรื่องอะไร
0: สมัยคุณบรรหารอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ที่อำเภออู่ทองอ่ะมีศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนะเขารวบรวมพันธุ์กระบองเพชรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มนะผมเคยไปถ่ายรายการเยอะเก็บไว้โอ้โหตอนพอคุณบรรหารไม่อยู่เนี่ยมันทรุดโทรมแบบหมดสภาพไปเลยอ่ะหมดสภาพไปเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมบอกแฟนรายการที่ว่าลองดูอย่างนี้หนึ่งเก็บเม็ดลองเพาะเลยสองลองเว้นระยะแล้วลองเพาะเปรียบเทียบแล้วได้ผลยังไงบอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปสืบค้นว่าผมไม่เคยเพาะเมล็ด
1: กระรองเพชร
0: เลยนะฮะแต่ว่าเคยอุดหนุนแคคตัสเป็นถาดเอาต้องซื้อมาถาดละ200ไปให้หมอฟัน 2-3 คนคนละถาดละถาดปรากฏว่าหมอฟันท่านชอบแคคตัสกันผมก็เลยไปทำฟันแล้วเอาแคคตัสไปแจกผมบอกเนี่ยคุณเอ๋ยคุณหมอชอบเลยกล้ามาแจกปกติผมไม่ค่อยกล้าแจกหรอกแคคตัสเนี่ยบางคนก็ถือ
1: เพราะว่ามันมีหนามจะทำให้เป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: บางคนก็หาว่าจะมาทิ่มมาแทง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่าไปคิดอย่างนั้นเขาบอกเรามีขอบแคคตัสอยู่รอบบ้านเหมือนมีเม็ดร้อยตัวใครไม่กล้ามาทำร้ายเดี๋ยวจะสลัดขนเนี่ยหรืออย่างสมัยหนึ่งมะรุมเนี่ยมะรุมคนก็ไม่กล้าปลูกบอกทำไมเขาบอกว่าปลูกมะรุมประเดี๋ยวคนก็มากลุ้มรุมทำร้ายเขาบอกเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิปลูกมะรุมเดี๋ยวคนก็มารุมมาตุ้มมาเชิญไปเป็นวิทยากรมาหาอยากจะให้ไปเที่ยวบ้านอะไรต่ออะไรเพราะว่าใบมะรุมแคลเซียมเยอะนะมากกว่านมอีกนะครับแคลเซียมอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมะรุมเนี่ยใช้ได้ทั้งยอดใช้ได้ทั้งฝักขึ้นก็ง่ายอ่ะคุณขวัญตัดหลังบ้านผมเนี่ยนะ ไอ้มะลุมมันสมัยหนึ่งเคยติดจานดาวเทียมแต่อันนั้นเลิกเป็นสมาชิกไปแล้วเป็นสมาชิกอยู่35ปีนะแล้วไอ้ยอดมะลุมมันชอบไปบังผมก็ตัดมาขนาดลำต้นขนาดแขนเนี่ยนะผมไปขุดหลุมฝังเลยขึ้นฮะ
1: โอ้มันขึ้นง่ายอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย
0: ์ง่ายมาก
1: ค่ะ
0: นะเพราะอย่าไปถือสาอย่างต้นตะขบเนี่ย
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งผมปลูกหน้าบ้านยายข้างบ้านเลยฉันเสียชีวิตไปแล้วไปตกปลาแล้วขับรถมาแล้วแบกเบ็ดยาวๆมารถมันเกี่ยวแล้วล้มเสียชีวิตเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยยายก็เดินผ่านหน้าบ้านผมอาจารย์อะไรปลูกตะขบไม่ดีไม่ดียังไงประเดี๋ยวก็มีอะไรมาขบมากัดแต่ความจริงตะขบที่ว่ามันไม่ดีน่ะเพราะถ้าคนบางคนเห็นร่มเป็นร่มเอามาจอดรถลูกสุกๆประตกลงไปแล้วมันล้างยากประการที่หนึ่งประการที่สองตะขบพอลากมันไปถึงไหนเนี่ยต้นมันก็โผล่ถึงนั่นแหละมันเหมือนพวกสาเกเหมือนพวกปีบ
1: ะ
0: นะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นดงไปหมดแต่ว่าจริงๆตะขบผมชอบตอนผมไปสร้างสวนใหม่ๆนะโอ้ร้อนมากเลยที่สวนผมปลูกตะขบผมไปขุดมาเนี่ยต้องเป็นอาจารย์เกษตรแท้ๆเนี่ยแต่มันไม่เคยมีตำราเรื่องตะขบนะปลูกทีไรตายทุกทีคุณฝันว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตะขบที่เราไปขุดเพราะตะขบที่เราไปขุดมันนะมันเกิดจากรากใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันขุดบางทีเราขุดสูบสิบกระถางใส่สิบกระถางพอเสร็จแล้วรถน้ำก็กลัวมันเปียกรถเดี๋ยวไปรถที่บ้านตายหมดอ่ะ
1: ต้องรถอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
0: ์วันหนึ่งโดยบังเอิญขุดเสร็จปั๊บมันมีน้ำอยู่ใกล้ๆขุดปั๊บรดน้ำปั๊บรอดสรุปว่าคำตอบที่หามานานเนี่ยคือตะขบพอขุดปั๊บท่านต้องรดน้ำเลยรอดแน่ๆแล้วใบตะขบเนี่ยเอาใส่ถุงแล้วมันผุเปื่อยเป็นปุ๋ยดีดูโอ้โหมันตัดยากอาจารย์กิ่งมันแพรมันตัดแล้วไปทิ้งลำบากไม่ลำบากเลยฮะสมมติท่านเลื่อยกิ่งมันก็ไม่กิ่งมันแผ่กว้างๆเนี่ยนะให้ท่านหักลงนะหันหน้าไปทางปลายยอดแล้วหักลงหักลงหักลงมันจะเป็นแท่งเดียวแล้วก็หักมันจะเหลือกำมือเดียวอ่ะนะและเวลาตัดตะขบสมมติว่ากิ่งแผ่ใหญ่ๆท่านจะทอยให้มันสั้นลงเนี่ยต้องหันหน้าไปทางโคนกิ่งแล้วเอามีดอยู่ขวามือตัดจากโคนไปปลายมันจะไม่สวนเสี้ยนแต่ถ้าคุณตัดจากปลายมาโคนเนี่ยคุณจะสวนเสี้ยน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การจะตัดการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันไม่มีในตำราเยอะ AI ก็ไม่รู้หรอกเชื่อผมสิแต่อายบางอย่างมันไม่รู้หรอกนะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะคุณสมพิษค่ะสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องมะดันเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่บ้านอ่ะตอนนี้มีรกมะดันเยอะมากทำยังไงดีคะก็พยายามกระชากลงมาแต่ก็ยังเหลืออีกมากมายอาจารย์รกมะดันเยอะมากทำยังไงดีอะคะ
0: มีอะไรนะ
1: รกค่ะรกรอกอรก
0: เออผมไม่เข้าใจว่ารกรกมะดันที่ท่านพูดหมายถึงอะไรนะฮะก็ปกติเราก็จะอาศัยการตัดแต่งเดี๋ยวให้ผมไปเช็คกับคุณนุชนิดหนึ่งว่าไอ้คุณด้วยไอ้รกมะดันนี่มันหมายถึงส่วนไหนอะไรยังไงผมไม่เคยได้ยินคำว่ารกมะดัน
1: รกมะดันขวัญลองเซิร์ชดูมันเป็นเหมือนพืชสมุนไพรหรือเปล่าอาจารย์คะเดี๋ยวไว้ตอบคำถามนี้กันสัปดาห์หน้าไหมคะอาจารย์
0: ได้ค้างไว้รกมะดัน
1: ได้เลยค่ะเนี่ยอาจารย์ค่ะพอพูดถึงตัวกระบองเพชรใช่ไหมคะผ่านเพิ่งทราบเองค่ะว่ากระบองเพชรเนี่ยเขารับประทานกันได้ด้วยผ่านไม่เคยทราบมาก่อนผ่านเพิ่งทราบมาเมื่อช่วงเดือน2เดือนนี้แหละค่ะอาจารย์ค คือรสชาติมันเป็นยังไงอาจารย์เคยรับประทานไหมคะ
0: ไม่เคยอะไรที่ยังไม่แน่ใจก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะ
1: ค่ะเพราะในสังคมสื่อออนไลน์เนี่ยคือเขามีแบบเหมือนกินโชว์เกี่ยวกับไอตัวกระบองเพชรที่แบบมันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะสายพันธุ
0: ์เชมา
1: เป็นใหญ่ๆอาจารย์
0: อ๋อกระเพชรกระบองเพชรบ้องใหญ่ๆเลยใช่ไหมล่ะ
1: เป็นแบนๆใหญ่ๆเลยอะค่ะอาจารย์แล้วก็พอเขาบอกว่ากินจิ้มกับพริกกับเกลืออะไรเงี้ยมันจะเปรี้ยวๆเหมือนมะขามอ่อนนะคะอาจารย
0: ์ส่วนมากอันนั้นจะเป็นพวกกลุ่มพวกเสมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบเสมาหน้าโบสถ์อะใช่ไหมแบนๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงไอ้แคคตัสเนี่ยความรู้สึกคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าไม่ต้องให้น้ำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่
1: จริงๆควรให้ใช่ไหมค่ะ
0: มันต้องได้รับน้ำสม่ำเสมอนี่คุณสวงนะถ้าผมบอกคุณสวงเนี่ยคนอาจจะไม่รู้จักเพิ่งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าผมบอกว่าคุณแอร์เจ้าของแอร์ออคิดที่เข้าไปทางสารยาทะลุบางเลนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเก่งลูกกล้วยไม้วันหนึ่งพาผมไปดูเขาบอกอาจารย์เห็นเขาขายแคคตัสกันผมเลยเอามั่งเก่งมากเลยอ่ะคนอื่นเขาเลี้ยงแคคตัสเอาปล่อยแห้งๆของเขาไปเอาถาดตื้นๆมาแล้วเอาแคคตัสแช่น้ำไว้เลยน้ำแค่ประมาณสักครึ่งเซนน่
1: ะ
0: มันทำให้แคคตัสได้น้ำตลอดเวลาการโตของหัวแคคตัสต้นแคคตัสเนี่ยมันเลยโตสม่ำเสมอไงแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันขาดน้ำมั่งได้น้ำมั่งมันจะคดๆกิ่วๆจะไม่สวยนะครับแต่อย่าไปเชื่อว่าแคคตัสปลูกทิ้งๆกว้างๆยังไงก็ไม่ตายตายผมลองมาแล้วอ่ะดูที่ว่ามันจะอึดได้กี่วันนะครับครับเชิญ
1: มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะเขือเทศค่ะอาจารย์ขาว่ามะเขือเทศเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเนี่ยต้องทำยังไงต้องเก็บยังไงต้องไปตาแห้งหรือว่าต้องวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศทำยังไงคะอาจารย
0: ์ก็เก็บได้ปกติเนี่ยแหละครับนะฮะก็คือเราก็เก็บเมล็ดมาโดยใช้เรียกว่าผลที่สุกเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำแล้วก็เอากากออกนะเมล็ดก็ตากแห้งนะครับทีนี้ถ้าถามผมนะเก็บเมล็ดเนี่ยท่านปลูกพันธุ์อะไรมันเป็นเมล็ดลูกผสมหรือเปล่าถ้าเป็นลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดนะครับเพราะว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมถ้าเก็บเมล็ดมันจะมันจะด้อยลงเยอะเลยแล้วก็แต่ถ้าเป็นพันธุ์อย่างสีดาทิพย์4สีดาทิพย์5แม้พูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณขวัญขออนุญาตเล่าเรื่องนิดนึงภูมิใจมาก
1: ได้ค่ะค่ะ
0: ผมเคยแจกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 100.5 นี่ก็เคยแจกแต่คราวหนึ่งผมแจกไปที่มีเกษตรกรเขียนจดหมายมาขอผมให้ไป4-5ซองอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: 3ปีต่อมานะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกอาจารย์ครับเขียนจดหมายมาบอกว่าวันนี้ผมหมดหนี้แล้ว
1: เพราะมะเขือเทศน่ะเหรอคะอาจารย
0: ์เพราะมะเขือเทศที่อาจารย์ให้เมล็ดมาปลูกแล้วเขาก็เก็บเมล็ดแล้วเขาก็ปลูกต่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดหนี้แล้วนี่แต่ว่าผมไม่ได้ให้ไปเฉพาะเมล็ดนะ
1: อาจารย์ให้เลยบ้าง
0: ผมพูดผมให้ความรู้ไปด้วย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนถ้าผมเป็นผู้จัดการธกส.นะถ้าคุณมากู้เงินผมนะ10คนเนี้ยจะอยู่ในความดูแลของนักวิชาการของแบงค์คนนี้1รู้10
1: มีคนรับผิดชอบโดยตรงนะค
0: ่
1: ะ
0: เอาวิชาไปให้เขาด้วยคุณเอาเงินนี้ก็แล้วคุณต้องเอาวิชาไปให้เขาด้วยจะได้ตามไปดูด้วยว่าเงินที่กู้มาเอาไปเล่นไพ่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ไอ้พูดถึงเล่นไพ่เนี่ยบ้านเราไม่มีการพนันเลยนอกคุดขวัญ
1: ค่ะ
0: เล่นกันทุกบ้านเลย
1: ค่ะบอลโลกนี่ก็จับกันไปเยอะนะคะอาจารย
0: ์อย่าเล่นการพนัน เนี่ยขอเอ่ยชื่อหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: อย่างคุณเอกราชเต็มหน่วยเนี่ยผมชอบรายการเขาตรงไหนรู้ไหมตรงที่เวลาเขาพูดรายการเนี่ยเขามีข้อความบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะว่าอย่าเล่นการพนันเออดีอันนี้แปลว่าเป็นสื่อรับผิดชอบขออนุญาตเอ่ยไม่รู้จักเขาหรอกแต่ชอบเขาภาคมานานแต่ตอนหลังทำไมเขาไม่ยอมภาคก็ไม่รู
1: ้
0: แต่สังเกตดูสักคู่ใหญ่เด็กจะภา
1: ค
0: แล้วก็คุณสมศักดิ์สงวนทรัพย์ผมไม่รู้จักหมดโอเคเด็กจะเคยเจอตัวอยู่ครั้งหนึ่ง
1: ค่ะก็อาจารย์หามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับมือกับพืชหน้าฝนอันนี้แต่ว่าหน้าฝนมันก็ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะของยางพารา
0: พิเศษนะครับคือโรคที่เกิดจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นกล้วยไม้ระวังยอดเน่าเขาเรียกว่าโรคเน่าดำนะฮะเชื้อราถ้าเป็นโรคที่โคนต้นนะครับอย่างเช่นทุเรียนส้มอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างยางพารานี่มีไฟท็อปทาราทั้ง3ตัวที่เป็นสาเหตุทำให้ต้นเสียหายหน้ายางเสียเนี่ยนะฮะเพรา
1: ะ
0: เชื้อรานี่จะแพร่ระบาดหนักมากในช่วงหน้าฝนงั้นควรจะตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งและเมื่อไหร่ที่ใบเปียกทั้งคืนนะติดต่อกันหลายวันเนี่ยให้เดินตรวจดูด้วยนะครับอันนี้คือชื่ออันดับหนึ่งคือเชื้อราสองคือโรคน้ำท่วมน้ำไม่ลงผิวดินแต่รากแฉะรากหายใจไม่ออกเพราะว่ารากต้องอยู่ในดินที่มีอากาศและมีน้ำอันนั้นก็เรียกชุ่มชื้นนะแต่ถ้ามีแต่น้ำเขาเรียกตะแฉะถ้าไม่มีน้ำอย่างหน้าแรงก็เรียกตะแห้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าตอนหลังเนี่ยผมเรียกว่าฤดูฝนปนร้อนเนี่ยโรคที่น่ากลัวมากนะคือโรคเน่าเละที่เกิดกับพืชผักหอมหัวใหญ่กะหล่ำนะฮะเวลาเน่าแล้วเหม็นไปตามตลาดผักเห็นเน่าเยิ้มๆนั่นแหละเชื้อเออวิเนียคาโรโตราเพราะมันจะชอบร้อนชื้นร้อนชื้นหมายความว่าอุณหภูมิสูงๆถึงระดับ20ไปปลาย30ต้นๆอะไรเนี่ยนะแล้วก็ชื้นด้วยอันนี้เป็นแล้วรักษาไม่ได้เลยนั้นก็ต้องป้องกันไว้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีสารป้องกันกำจัดแบคทีเรียฉีดถ้าท่านกลัวว่าจะเป็นก็ฉีดพ่นป้องกันไว้แต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันจะต้องมีแมลงปากกัดเช่นพวกเต่าแตงพวกอะไรเนี่ยกัดแล้วนำโรคไปแล้วต้องเข้าทำลายทางแผลแต่ถ้าเป็นเชื้อราไม่ต้องนะเชื้อราเนี่ยแค่ปลิวไปตกมันแทงเส้นใยเข้าไปที่ใบพืชได้ด้วยตัวของเขาเองเลยอันนี้คืออาการในช่วงฤดูฝนนะแต่ว่าถ้าถามมาเป็นพืชผมจะตีความได้ง่ายถ้าอย่างกุหลาบเนี่ยก็จะมีใบจุดดำแอนแทกโนดแล้วก็กิ่งดำและตายทั้งต้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อันนี้ขวัญถามของขวัญสงสัยเฉยๆคือขวัญอยากรู้ว่าเวลาที่มันเหมือนว่าพืชด้านการเกษตรมีการลักลอบนำเข้าประเทศไทยอย่างเนี่ยวันสองวันนี้ค่ะอาจารย์มีข่าวเรื่องของอะโวคาโดเถื่อนทะลักเข้ามาฝั่งประเทศไทยเนี่ยนะคะจากเวียดนามทะลักมาแบบเยอะมากประมาณ120ตันแล้วพอมันเข้ามาแบบนี้โดนจับได้มันเป็นสินค้าหนีภาษีลักษณะแบบเนี้ยคือเขาต้องฝังกลบทำลายยังไงเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับพืชที่อาจจะติดมาหรือว่ามีการปะปนเชื้ออย่างนี้อาจารย์คะ
0: มูลเหตุที่เขาจะต้องไม่ให้นำเข้ามาซีซัวเนี่ยเพราะมันมีโรคมันอาจจะติดโรคมันอาจจะติดแมลงที่จะมาแพร่ระบาดโดยเฉพาะถ้าเอามาจากต่างถิ่นแต่ถ้ามาจากเวียดนามมันยังภูมิประเทศใกล้กันบางครั้งเชื้อโรคเนี่ยพอมาต่างที่บางทีมันกลายพันธุ์มันเกิดโรควิบัติใหม่ได้เหมือนอันปลาหมอคังดำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คือมันหวานหมูมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอการที่จะทำลายก็คือว่าก็ควรจะต้องรู้แหล่งว่ามาแล้วไปไหนบ้างแล้วสืบตามแล้วก็ต้องเก็บมาตรวจสอบลูกศิษย์ผมทำงานอยู่ตามด่านตม.เยอะนะ
1: ค่ะ
0: แต่เขาบ่นน้อยใจเรื่องอะไรรู้ไหม
1: เรื่องการตรวจหรือว่างบประมาณเขาเรียกอะไรนะคะวัตถุเขาเรียกเครื่องตรวจไม่เพียงพอเหรอคะอาจารย์
0: ใช่อาจารย์บ้านเราเส้นก๋วยจั๊บมันเยอะ
1: ค่ะ
0: คนใหญ่มันเยอะผมไม่รู้จะทำไงกับไอ้พวกนี้เทมก็หิ้วเยอะเย้ยเราอีกอะหิ้วเข้ามาเฉยอะ
1: ต้นไม้หิ้วกันตรงๆเลยว่างั้นค
0: ่
1: ะ
0: กูใหญ่ซะอย่างอะทำไมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ้านเราอะมันไม่เคารพกฎระเบียบกันนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกด่านกักกันพืชนักเกษตรเราจะมีลิสต์รายชื่อพืชบางชนิดเข้าได้เข้าไม่ได้นำออกได้ได้ไม่ได้จะต้องผ่านการตรวจการพิสูจน์อย่างเราจะส่งพืชผักผลไม้ออกไปต่างประเทศเนี่ยต้องไม่มีเพื้อไฟติดไปต้องไม่มีโรคติดไปโดยเฉพาะประเทศเกาะอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียฮาวายเนี่ยเขาจะกลัวมากผมเคยไปฮาวายนะโอ้โหเขาประกาศจับแมลงวันทองขึ้นป้ายติดตามถนนหนทางเลยว่าถ้าเจอเรียกทำลายทันทีอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นวาระของรัฐเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ว่าไงนะฮะ
1: เป็นวาระแห่งรัฐเลยใช่ไหมติดตามแมลงวันทองเนี่ยที่ฮาวาย
0: นี่ถ้าผมเจอรัฐมนตรีนะแม่ที่จริงถ้ามีโอกาสคุย
1: มีอะไรจะฝากหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์คะ
0: หนึ่งนาทีไม่พอฝากเอาไว้วันหลังค่อยฝากหนึ่งนาทีสุดท้ายผมจะพูดอย่างนี้เรื่องนี้คุณขวัญตอบสั้นๆ30วิมีคนถามว่าอาจารย์ทำเกษตรเนี่ยจะทำอะไรดีผมบอกก็เลือกเอาสิครับได้เงินเร็วแต่เหนื่อยทุกวันก็ปลูกผักเหนื่อยน้อยหน่อยเหนื่อยระยะแรกแล้วนานไปเหนื่อยน้อยหน่อยก็สร้างสวนไม้ผลหรือจะไปปลูกยางหรือจะไปทำอะไรที่เป็นไม้ยืนต้นอะไรก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะฮะก็ย่อๆแค่นี้ก่อนแต่ที่จะฝากสุดท้ายก็คืออย่างนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเรื่องของการรับพายุและหลังจากนั้นให้เตรียมตัวรับความร้อนจิ๊บเป๋งเลย
1: ค่ะ
0: เข้าใจคำว่าร้อนจิ๊บเป๋งไหม
1: ค่ะร้อนมาก
0: ๆร้อนเหลือหายเลยอ่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ก็เตรียมรับกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความปลอดภัยครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เวลา14นาฬิกาค่ะเป็นนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันญาติหนึ่งในคดีพ่อไทยเชื่อลุงอาถูกหลอกให้เซ็นรับรองบุตรนางสาวฟ้าหลานสาวของนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อไทยนำเข้ากล่องและน้ำดื่มมาเยี่ยมก่อนเปิดเผยว่าเป็นห่วงและรู้สึกสงสารเชื่อว่าลุงไม่น่าจะรู้เรื่องกับกระบวนการนี้อาจถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองบุตรเพราะปกติแล้วลุงของตนจะทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งหนึ่งและจะวิ่งบินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ไม่ทราบข้อได้จริงว่าก่อนหน้านี้ลุงมีความเกี่ยวข้องกับคนจีนหรือไม่นางสาวฟ้ายอมรับว่าขณะนี้ครอบครัวรู้สึกเครียดและเป็นกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะเตรียมหลักทรัพย์ไว้จำนวนหนึ่งแต่หากศาลให้ประกันตัวจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดหากจำนวนมากทางครอบครัวอาจกู้ยืมเงินส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี3คนจากการสืบสวนพบเป็นพ่อแม่ชาวจีนสาเหตุที่หลบหนีคาดว่ามาจากความหวาดกลัวเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาและมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าเบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์เช้าอีกนักเรียนม.6ถูกครูอนาจารย์ยกห้องครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังย่านบางเขนกรุงเทพก็ร้องขอความเป็นธรรมแก่เพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าถูกครู LGBT มีพฤติกรรมอนาจารลวงลามและจับอวัยวะเพศนักเรียนรวมถึงครูฝึกสอนจนบางรายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นคิดสั้นตัวแทนนักเรียนบอกว่าถูกลวนลามตั้งแต่ชั้นม.4และมีเพื่อนนักเรียนอีกเกือบ20คนถูกกระทำในลักษณะเดียวกันและถูกข่มขู่แต่เมื่อแจ้งไปทางโรงเรียนเรื่องกลับเงียบหายมีข้อมูลด้วยว่าครูรายนี้เคยก่อเหตุที่โรงเรียนเก่าจนถูกร้องเรียนและย้ายมาประจำที่นี่ด้านเพจสมัยต้องรอดเตรียมพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีและจะประสานให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบข้อได้จริงทางนี้เห็นว่าควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฟนบอลอังกฤษฉลองชัยเข้ารอบรองชนะเลิศบอลโลกในขณะที่แฟนบอลนอร์เวย์ภูมิใจแม้ตกรอบ8ทีมสุดท้ายเหล่ากองเชียร์ทีมชาติอังกฤษต่างร่วมฉลองกันอย่างเต็มที่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษบางคนถึงกับพูดไม่ออกด้วยความตื้นตันใจหลังจากที่ทีมสิงโตคำรามสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งที่4แฟนบอลต่างลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษก่อนจะร่วมกันฉลองชัยด้วยการร้องเพลง Hey Jude ของวง The Beatles เพื่อสดุดีให้แก่ผู้ทำประตูชัยของทีมส่วนทีมผู้แพ้ชาวนอร์เวย์ออกมาเฉลิมฉลองท้องถนนในกรุงออสโลท้องถนนในเมืองหลวงเพื่อแสดงความยินดีกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมของพวกเขาในฟุตบอลโลกแม้ว่าจะตกรอบก่อนรองชนะเลิศก็ตามซึ่งแฟนบอลนอร์เวย์ได้ส่งเสียงเชียร์และทำท่าไวกิ้งพายเรือในขณะที่แฟนๆเฉลิมฉลองความพยายามของทีมฟุตบอลชาตินอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษซึ่งแฟนบอลกล่าวว่าการแพ้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นอร์เวย์ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วโลกได้เห็นและเราได้รวมชาติเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่กรุงบูโนสไอเรสแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาจำนวนมากได้รวมตัวเชียร์ทีมรักของตัวเองเช่นเดียวกันผ่านจอยักษ์ก่อนที่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองของแฟนบอลหลังจากทีมของพวกเขาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและมีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนน

0: ซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: M-Court จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Court จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: คุณกำลังฟัง M-Court Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดยดีเจช้างและทีมงาน

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่12นะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะกับรายการช้างตกมันและปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะวันนี้เกียร์เกษณีโยมเมืองนะคะนั่งเงินอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชนะคะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทักทายท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะคะไม่ว่าฟังกันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ FM 95.75จังหวัดอุดรธานี FM 91.5 อสมทสกลนคร FM 107.0 ค่ะอสมทสุโขทัย FM 99.25 อสมทจันทบุรี FM 95.25 อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0และอสมทยะลาค่ะ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้เราไลฟ์สดกันที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทและหน้าแฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะจริงๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะต้องเจอน้องเกียร์กับน้องช้างนะคะอยู่ด้วยกันพร้อมๆกันนะคะก็มีบ้างเป็นบางสัปดาห์นะคะที่ภารกิจที่มันทำให้เราอยู่พร้อมกันทั้งสองคนไม่ได้เช่นเมื่อวานนะคะเมื่อวานน้องเกียร์ก็ไม่ได้ทั้งโฟนอินแล้วก็ไม่ได้เข้ามาในรายการเลยนะคะแล้วก็วันนี้เช่นกันนะคะน้องช้างน่าจะเข้าค่ะแต่ว่าเข้าเลทนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้ช่างเทคนิคอยู่กับเราก็คือน้องต้นกล้านะคะซึ่งเป็นช่างเทคนิคมือใหม่แล้วค่ะท่านผู้ชมน้องหน้าใหม่หนุ่มใหม่หน้ามนนะคะมานั่งอยู่กับเกียร์นะเวลาถามว่าน้องต้นกล้าเดี๋ยวช่วงนี้มีเพลงอะไรฮิตบ้างต้นกล้าบอกว่าไม่ทราบครับเพราะว่าผมไม่ได้แนวฟังเพลงผมเป็นช่างเทคนิคถ้าอินซีอินแก้วเนี่ยด้วยประสบการณ์การอยู่สถานีมายาวนานก็จะแบบอินกับบทเพลงนั้นบทเพลงนี้นะคะตัวเกียร์เองก็ไม่รู้จักบทเพลงไม่รู้จักชื่อเพลงแต่จะรู้ว่ามีเพลงทำนองแบบไหนเนื้อร้องแบบไหนนี่เราไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะน้องต้นกล้านะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะท่านผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องภาคเกษตรกรด้วยกันนะคะกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักนะที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะโดยประมาณนะคะตั้งแต่บ่าย2โมงนิดๆนะคะไปจนถึง4โมงเย็นของทุกๆเสาร์และอาทิตย์นะคะเราก็ส่งสัญญาณเสียงนะคะออกจากสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราชท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศอยากจะติดตามสอบถามถึงผลงานเพลงที่เราชื่นชอบคุณก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่รายการนะคะ075-419-225ค่ะ075-419-225นะคะก็มาฟังเพลงกันก็ได้นะจะมาพูดคุยเรื่องของการเกษตรก็ได้นะคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องเช่นเดิมนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาบอกกล่าวกันฟังก็ขอบคุณนะคะรีวิวจากคุณพี่บิวคุณน้องบิวนะคะจากอำเภอทุ่งสงนะคะได้มีโอกาสสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ของเราไปใช้กับปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็บอกมาว่าเนี่ยทำปาล์มปลูกปาล์มมาสักระยะแล้วแต่ทิ้งไม่ได้รับการดูแลเลยนะคะก็เริ่มเห็นทางมันไม่ดีนะคะทางมันไหม้ทางมันแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วยอดไม่ค่อยเดินและวันนี้วันแรกค่ะน้องเกียร์ได้เอาไปฉีดพ่นนะคะกับปาล์มที่เพิ่งปลูกใหม่กันก็อีกสักระยะค่ะท่านผู้ฟังเราจะรอติดตามนะคะคุณขอบคุณนะคะคุณบิวด้วยนะคะที่ส่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงมาให้ชมกันนะคะก็ยังมีพี่น้องหลายๆท่านนะคะที่ปลูกปาล์มอยู่ปลูกยางพาราอยู่ทุกๆอาทิตย์ก็บอกเห็นแต่น้องเกียร์น้องช้างจะพูดถึงทุเรียนกันส่วนมากทุเรียนที่เราพูดมากเนี่ยค่ะท่านผู้ฟัง
ก็เพราะว่าพี่น้องชาวสวนทุเรียนส่วนมากเนี่ยการทำงานของสวนทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเติมเต็มพวกกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วต้องเติมเขาทุก 7-10 วันอยู่แล้วก็คือเป็นกระบวนการทำงานที่เราต้องดูแลที่เรายังต้องรักษาป้องกันยอดนะคะให้มันมีปลอดภัยจากนอนเพลี้ยแมลงให้เป็นยอดที่ดีให้เจริญเติบโตเนี่ยมันอยู่ที่การเดินยอดทั้งหมดเลยนะคะก็เขาก็เติมเต็มพวกกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักกันอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มที่ปลูกปาล์มน้ำมันกับทำยางพาราเนื่องจากว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยปีหนึ่ง 3-4 รอบนะคะ3เดือนครั้งบ้าง4เดือนครั้งบ้างแล้วแต่สวนแล้วแต่ปัจจัยนะคะส่วนยางพาราบางคนก็ปีละครั้งนะบางแปลงก็ปีละ3ครั้งบางแปลงก็ไม่เติมเลยนะคะขึ้นอยู่กับราคายางขึ้นอยู่กับราคาของผลผลิตซึ่งจริงๆเรื่องนี้อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะที่เรามีปาล์มเรามียางหรือว่าเรามีพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไปฟื้นฟูณวันที่เขาราคาดีแล้วเราจะเอาอะไรมาการันตีว่าเขาจะราคาดีกี่วันเรามีอะไรบอกได้ไหมคะว่าเอ้ยปาล์มปีเนี้ยมันจะต้องราคาดีทั้งปีหรือมันจะราคาดีไป2ปี3ปีมีอะไรการันตีเราบ้างพ่อแม่พี่น้องภาคเกษตรเคยมีอะไรการันตีเราไหมว่ามันจะราคาแบบเนี้ยตลอดไปซึ่งมันไม่เคยเลยจากประสบการณ์ที่เราทำเกษตรกันมาถูกไหมคะไม่เคยมีอะไรบอกว่าราคามันจะยืนแบบเนี้ยไปตลอดปีตลอดชาติมันจะปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณของผลผลิตที่ออกมาในแต่ละรอบปีบางคนชอบบอกว่าเอ้ยมันออกเยอะราคาก็จะถูกแต่ช่วงไหนผลผลิตน้อยราคาก็จะแพงอันนี้ก็จริงนะคะแต่สวนใครในโลกนี้ในประเทศนี้จะเป็นยังไงไม่รู้เราดูแลสวนของเราให้มีผลผลิตต่อเนื่องทั้งปีจะถูกจะแพงเรามีผลผลิตขายทั้งหมดมันไม่ดีกว่าการที่แบบรอให้มันแพงแล้วเราค่อยไปบำรุงซึ่งกลุ่มยางกับกลุ่มปาล์มเนี่ยมันทำไม่ทันอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังยิ่งปลูกไม้ผลก็ปีหนึ่งอะค่ะถึงจะรู้ว่าผลผลิตของเราออกมายังไงวันนี้นะพื้นที่2ชั่วโมงเนี้ยค่ะเราอยากจะพูดคุยว่าเราทำเกษตรยังไงให้ยั่งยืนเราทำเกษตรยังไงให้ต้นเราสวยสมบูรณ์แบบยั่งยืนมีเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปีและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมานั้นมันเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพขึ้น AB ได้ 75% ขั้นต่ำAB 75% มันตีมาได้หมดนะคะถ้าในกลุ่มของยางพารามันตีมาในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำยางและปริมาณน้ำยางที่มีอย่างต่อเนื่องไม่ลดลงถ้าเราได้น้ำยางต่อเนื่องทั้งเดือนไม่ลดเปอร์เซ็นต์ดีทั้งเดือนรายได้เราก็ไม่ลดนะคะรายได้เราก็ดีเมื่อเทียบเคียงกับสวนคนอื่นที่ไม่ได้ดูแลเช่นเราดังนั้นการดูแลสวนมันเป็นเรื่องหลักที่เราต้องทำเพราะมันคืออาชีพของเราอาชีพเกษตรกรเราต้องดูแลต้นไม้ของเราให้ดีให้สมบูรณ์ให้ได้ผลผลิตส่วนผลผลิตออกมาแล้วจะมากจะน้อยว่ากันนะคะมากน้อยแบบไหนได้คุณภาพแบบไหนพอพูดถึงผลผลิตมากน้อยเนี่ยท่านผู้ฟังนะคะก็หันมาเห็นฝรั่งหงเป่าสือนะคะอยู่ข้างๆนี่เองนะคะอยู่ข้างๆเกียร์นี่เองนะคะน้องๆแกะมาให้เรียบร้อยแล้วเอามาฝากดีเจช้างนะคะเป็นหงเป่าสือสวนของพี่สาวกับลุงดำนะคะเมื่อวานเนี่ยเก็บมาให้ไม่ได้มาให้นะเก็บมาคือช่วยกันนะคะช่วยกันส่งต่อนะคะก็เก็บมา100กิโลโดยประมาณ4ตะกร้าละค่ะเกียร์ก็ไม่แน่ใจว่าจะกี่กิโลดูผิวกันไปก่อนแล้วก็ดูเนื้อนะเมล็ดน้อยมากนะคะแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าพี่บันเทิงจากจังหวัดตราดก็มีโอกาสอยู่ในกลุ่มลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทกันอยู่แล้วเนี่ยก็เห็นพี่สาวมาโพสต์เขาก็สั่งซื้อกันไปนะคะได้รับของแล้วยังได้รับแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะขนส่งระยะทางมันไกลอยู่ค่อนข้างจะไกลก็เลยไม่รู้ว่าไปแล้วรสชาติผิวความกรอบความเด้งเป็นยังไงบ้างนะคะ

0: ก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะพี่บันเทิงนะวันนี้เนี่ยเกียร์ก็เอาไปคั้นน้ำเป็นกิโลแล้วค่ะก็น่าจะกินได้เป็นกิโลแล้วนะคะถือว่ารสชาติหวานกรอบอร่อยจริงๆแล้วรสชาติของหงเป่าสือเนี่ยมันจะอยู่ที่มีอมเปรี้ยวนิดๆค่ะท่านผู้ฟังแต่มีความกรอบแล้วก็อมหวานหน่อยๆสิ่งที่ประโยชน์มากๆนะคะสำหรับพี่สาวที่เอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้เนี่ยค่ะก็คือมเมล็ดอาหารท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าใครที่ชมอยู่หน้าจอไลฟ์สดตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถดูได้นะคะที่มือของเกียร์เนี่ยโชว์มาแล้วว่าผ่าออกมาแล้วมเมล็ดเนี่ยมันบางมากมันน้อยมากๆนะก็จะมีเนื้อฝรั่งเนี่ยเยอะจริงๆนะคะเนื้อฝรั่งจะเยอะมากแล้วมันทำให้ผู้บริโภคนะคะมันได้ประโยชน์มากกว่าไม่ต้องมานั่งคายมเมล็ดอยู่นะคะก็เห็นไหมคะ ดูแล้วก็กลืนน้ำลาย ดูแล้วก็กลืนน้ำลายค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากกินอยากเคี้ยวนะคะอร่อยจริงนะอร่อยจริงก็ขอบคุณนะครับขายประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหมเมื่อกี้เกือบ3ชั่วโมงค่ะหน้าร้านตังเกียแต่เตี้ยมก็หมดค่ะประมาณ100กิโลจริงๆแล้วเนี่ยมีคนสั่งแต่ก็ไม่รู้กันติดต่อประสานงานแบบไหนไม่มารับนะคะก็เลยกลายเป็นว่าน้องเกียก็ช่วยขายไปนะคะน้องเกียก็ช่วยขายไปก็ถือว่าหมดเรียบร้อยแล้วโซเอาท์นะคะสำหรับฝรั่งหงเป่าสือนะคะจริงๆแล้วผลผลิตของปุ๋ยแบล็คแคทแต่ละสวนเนี่ยเวลาเอาออกมาแล้วจะส่งต่อท่านผู้ฟังมันขายง่ายนะเหมือนของพี่สาวเนี่ยหนึ่งที่ขายไม่ง่ายเลยก็คือมี 8,000 กว่าลูกห่อไปทั้งหมด 8,000 กว่าถุงมีอยู่ 8,000 กว่าลูกกับต้นแค่50ต้นซึ่งมันเยอะมากเกือบ2ตันนะท่านผู้ฟังเพราะของเขาประมาณ3ลูก1กิโลนะคะเอาแบบถั่วเฉลี่ยคือ3ลูก1กิโลก็ค่อนข้างที่จะน้ำหนักดีมากๆ50ต้น2ตันก็ถือว่าเยอะมากๆค่ะพี่ฉาง
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณเกียร์ด้วยจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับน้ำอ้อยนะคะ
1: น้ำอ้อยมิจฉาน้ำอ้อย
0: แรงไหม
1: ไม่ใช่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: ไม่เอาอ้อย
1: ค่ะอ้อยอันอะไรที่คุณทำได้ไม่รู้ต้องรับมาใหม่นานแล้วจำไม่ได้แล้วนะฮะต้อนรับกันนะครับดีเจช้างครับต้อนรับตัวเองเข้าสู่รายการด้วยนะครับ14นาฬิกากับ28นาทีนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะฮะนี่เมื่อกี้ก็เป็นอะไรนะหงเป่าสือ
0: หงเป่าสือ
1: นะเป็นฝรั่งนะฮะเห็นไปแล้วว่าน่ารับประทานมากส่วนรสชาติเดี๋ยวเราจะชิมให้ดู
0: ส่งไป
1: นะคุณผู้ฟังเห็นภาพไปแล้วต่อไปก็จะได้สัมผัสกันกับรสชาติ
0: คุณกินน้ำอ้อยมาไหมกินน้ำเปล่าก่อน
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: กรอบหวานมากจริงอร่อยหวานจริงคุณผู้ฟังเอ้ย
0: กรอบค่ะท่านผู้ฟังกรอบคือใครที่ปลูกฝรั่งอยู่ไม่ว่าสายพันธุ์อะไรนะคุณใช้ไปนะคะปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันหนึ่งคือคุณได้ผลผลิตที่ดกแน่นอน2รสชาติดีน้ำหนักดี3คือปลอดภัย 100% นะ
1: เปลือกเขียวๆนี่แบบน้อยมาก
0: ใช่ก็คือเนื้อเขาอันนี้ความสุกอยู่ที่ 75% นะพี่ช้างแต่อันนี้จะเป็นความสุกที่ 80% ให้ดูลูกนี้มันจะเนื้อนิ่มกว่าหน่อยนึงนะคะแต่ก็กรอบยังมีความกรอบแต่ว่ากับเทียบกับลูกที่พี่ช้างอร่อยไหม
1: กรอบ
0: อันนี้พี่เกียร์เลือกแล้วว่าให้อยู่ฝั่งพี่เกียร์ไส้น้อยนะคะความเขียว
1: เขาเลือกผิดหรือเปล่า
0: ทำไม
1: รู้สึกอันนู้นมันหวานกว่า
0: เอาเหรอไม่เป็นไรพี่เกียร์จะไม่ตาโตกับสิ่งที่คนอื่นได้ไปนะคะคุณจรัสศรีบอกว่ามีโปรอะไรบ้างคะตอนนี้
1: หกแถมหนึ่ง
0: ทำงานค่ะ
1: สิบแถมสองหนึ่งลัง24ชุด 37,920 บาท
0: ก
1: ็ประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทถ้าคุณซื้อทีละชุดก็ 1,980 นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของยาราแบล็คแคทวัน1ขวด1ลิตรก็ 1,540 บาทซื้อยกลัง12ขวดนะฮะก็ราคาอยู่ที่ 17,520 บาทสำหรับยาราแบล็คแคทวันครับ
0: ค่ะนี่คือส่วนนี้เนี่ยใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันพี่ช้างผลผลิตเนี่ย
1: ดกเนาะ
0: ดกมากก็คือต้นนึงอะค่ะเขาบอกว่าแพ็คถุงอะที่มาห่อผลนะคะท่านผู้ฟังแพ็คละ100อะต้นนึงอะ2แพ็คไม่พ
1: อ
0: และทุกวันนี้เก็บผลผลิตอยู่ยังมีต่อยอดต่อดอกและมีลูกคือทุกรุ่นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนของพี่สาวลุงดำก็คือเขาไม่ได้ล้อมต้นค่ะพี่ช้าง ไม่ค้ำไม่ล้อมแล้วพอเจอลมพายุแล้วแบกอยู่หนักๆ
1: ลูกมันเยอะ
0: ตอนนี้มีกิ่งหักอยู่ 4-5 ต้นนะคะในสวนสิ่งที่เป็นภาระแหละตอนนี้ภาระต้นก็คือต้องแบกลูกเอาไว้เยอะหลังนั้นก็จะเป็นภาระสวนที่จะต้องไปจัดการโดยการล้อม
1: โ
0: คนนะคะเพื่อที่จะเป็นการค้ำกิ่งค่ะท่านผู้ฟังใครที่ปลูกฝรั่งอยู่คือเกียร์เนี่ยเดินสวนฝรั่งก็หลายแปลงเนาะไปเดินสวนฝรั่งที่ตำบ้านอำเภออะไรอ่ะที่มีอาหารทะเลอยู่อำเภอแรกเลยอ่ะดอนสักเคียน
1: กาญจนดิษฐ
0: ์กาญจนดิษฐ์ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะท่านผู้ฟังเป็นพี่สาวของน้องบิวกัญญานีนะเป็นพี่สาวของน้องบิวกัญญานีเนี่ยเขาปลูกเขาดามต้นด้วยกันหนึ่งเขาปลูกฝรั่งเป็นแถวแล้วก็ดามนี่คือดามซ้ายขวาเลยขึ้นเสาดามซ้ายขวาไม่ได้ดามต้นต่อต้น
1: ครับ
0: เป็นแถวไปอย่างนี้เลยแล้วก็จัดการง่ายมากค่ะท่านผู้ฟังแต่พอเราไปสวนฝรั่งที่ราชบุรี
1: ครับ
0: ราชบุรีเนี่ยจะกันต้นต่อต้นเหมือนทำมะนาวที่ขึ้นคอกล้อมมาต้นต่อต้นก็คือขึ้นไม้ไผ่แต่ให้เลือกไม้ไผ่หน่อยคุณดูความดกของสวนของคุณเนาะถ้าคนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยเราการันตีความ
1: ดกมาก
0: อ่ะอันนี้กับ
1: ต้องแบบแข็งแรงหน่อยที่มันรับน้ำหนักได้เยอะ
0: ใช่แต่พอใช้ไปแล้วกิ่งมันก็เหนียวขึ้นนะไม่ใช่ไม่เหนียวแต่พอแบกลูกเยอะแล้วเจอลมเข้าไปเนี่ยใครก็ต้านให้ไม่อยู
1: ่
0: กลายเป็นต้นเนี่ยโยกนะคะอันนี้คือสวนพี่สาวที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะอายุต้นตอนนี้คือดีมากแล้วเขาจะไม่เอาอีกแล้วว่าผลผลิต
1: เพราะมันเยอะไปหรอ
0: เยอะคือเนี่ยจนแบบต้องเกียร์แล้วพี่จะไปขายที่ไหนปัญหาลุงดำตอนนี้คือไม่มีตลาดนะคะปัญหาลุงดำคือมันเยอะเกินที่คน2คนผัวเมียจะ
1: ขายเอง
0: จะขายเองมันเยอะเกินไปอ่ะท่านฟังก็นี่แหละเป็นที่มาที่เกียร์ก็
1: ต้องเข้าไปดูว่าจะไปช่วย
0: อันยังไงบ้างใช่นะคะก็ถือว่าช่วยกันเนาะแต่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกินความสามารถแต่ฝรั่งมันอยู่ไม่นานไง
1: วันนี้หมดแล้วหร
0: อหมดแล้ว100กิโลแป๊บเดียว
1: จะซื้อต่อไปขายหัวไซ
0: เออเอาไหม
1: คนเยอะมาก
0: พี่สาวตัดฝรั่งไว้เลยแล้วเอามาส่งที่บอกพี่สาวว่าตัดฝรั่งมา200กิโลคุณขายหมดไหม
1: ไปขายหัวไซเลยก็มีคนขายไหม
0: เดี๋ยวให้น้องวอยตัดขายให้พี่เกียร์ ไปถามพี่สาว
1: ม
0: ี
1: ที่ให้มีที่ให้
0: พี่เกียร์ขอที่เพราะว่าที่อยากส่งต่อเนี่ยท่านผู้ฟังที่จะไปงานที่หัวไซวันนี้นะคุณไปอุดหนุนได้เลยนะคะฝรั่งหงเป่าสือนะคะถือว่าราคาเนี่ยคือ1ของปลอดภัย 100%
1: กิโลเท่าไหร
0: ่ไอ้ขายหัวไซกิโลละ80บาทค่ะ
1: น
0: ะคะ200กิโลพี่สาวนะคะเดี๋ยวเราประสานงานกับพี่สาวให้เผื่อจะได้เอาไป
1: คนเยอะเรื่องกลัว
0: เอาไปเผื่อๆพ่อแม่พี่น้อง
1: บางคนมาพูดก็ไปขายกัน
0: เหรอเขาขายดีไหม
1: ได้
0: ถ้าขายไม่หมด
1: ก็
0: ข
1: าย สื่อนะเออเดี๋ยวขายหมดแหละ
0: เออเหรอเออเนี่ยช่วยขายอีกแหละท่านผู้ฟังนะก็
1: คนละโลก็200คนเอง
0: เนาะ
1: ต่อมากคนไม่ซื้อโลเดียวอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: โลแค่4ลูก
0: เอ้ย3ลูก4ลูกสูงสุดนะ
1: 4ลูก2กิโลมั้ย
0: มาช้าก็แกะให้ชิมแบบเนี้ยพอแกะปุ๊บเอา2โลเอา5โลเดี๋ยวพวกการแมวเอาไป14กิโลแล้วก็มีคนนึงโทรมาสั่งพี่เกียร์ขอ5กิโลก็จะส่งมอเตอร์ไซค์มารับก็ถือว่าดีค่ะได้ช่วยกันส่งต่อแล้วก็ที่สำคัญคือส่งของดีมีคุณภาพให้ทาน
1: ใช่
0: นะคะเราอย่าคิดเยอะคิดว่าวันนี้บริโภคของที่ปลอดเคมีพอนะคะสวัสดีเจ๊สาวถั่วลิสงนะคะบอกว่าฟังวิทยุเมื่อวานไม่เจอน้องเกียร์ค่ะ
1: ครับ
0: น้องเกียร์ไม่อยู่ค่ะเมื่อวานมีภารกิจแล้วไม่สามารถโฟนอินด้วยนะคะเมื่อวานพี่ช้างขา
1: ครับ
0: ได้พูดคุยเรื่องของข่าวไหม
1: ที่มีเรื่องราวของคนเสียชีวิต
0: ใช่
1: ไหมฮะเพราะว่าแล้วก็มีการพิสูจน์กันมาว่าเกิดจากอะไรก็บอกว่าก็เกิดจากส่วนที่เขาแบบใช้เรื่องราวของเคมีอะไรประมาณนี้นะฮะ
0: ก็คือเป็นมีบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆก็อยู่มานานแล้วแล้วก็มีสวนทุเรียนมาสร้างใกล้ๆบ้าน
1: ครับ
0: นะคะมีคนมาทำสวนทุเรียนใกล้ๆบ้านแล้วก็อัดเคมีกันมาทุกปีเดือนละ3ครั้งขั้นต่ำพอนานๆหน่อยมีแขวนลูกก็แทบจะฉีดทุก4วันครั้งนะคะอยู่ๆเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยเกิดมีผู้เสียชีวิต
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เหตุเกิดที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เสียงเนี่ยที่เราส่งข่าวไปคือมันเป็นข่าวจริง
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็ส่งไปให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรแล้วอยู่ในชุมชนสวนของคุณอยู่ชุมชนอยู่ใกล้บ้านของคนอื่นที่เขาไม่ได้ทำเกษตรแบบคุณนะคะ นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และตอนนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยมี2ที่แล้วนะพี่ช้าง
1: คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราหลายเดือนแล้วเราก็เคยคุยเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายครั้งอะช้างเคยคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเออมันก็เคยไปในอำเภออะไรเงี้ยแหละก็ท่านนายอำเภอท่านก็บอกว่าเนี่ยปัญหาในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของคนที่ทำสวนทุเรียนกับคนที่ไม่ได้ทำสวนทุเรียนแต่บ้านเนี่ยไปอยู่กับใกล้สวนทุเรียนเขาก็มีแบบเป็นการร้องเรียนเนี่ยเรื่องแบบนี้กันอยู่ตลอด
0: เพราะว่ายาสวนทุเรียนนี่หนักมาก
1: เป็นที่รู้กัน
0: หนักมากแล้วก็เป็นยาที่มีกลิ่นแรงมากหนักแล้วก็แรงถึงขั้นว่าเจ้าของสวนเขาไม่ได้อยู่ในนั้นอยู่แล้วเขามีแค่คนงานตายแทนคุณอยู่แล้วเนาะแต่เพื่อนบ้านเขาไม่ได้อยากมาตายแทนคนงานคุณ
1: ครับ
0: เพื่อนบ้านไม่อยากตายแทนคุณนะคะก็เลยเกิดปัญหาพอเสียชีวิตปุ๊บก็ส่งศพไปชันสูตรค่ะท่านผู้ฟัง
1: ว่าเป็นเพราะอะไร
0: ว่าตายเพราะอะไรเกิดการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรพอตรวจมาปุ๊บเนี่ยในเส้นเลือดของเขาเนี่ยค
1: ่
0: ะค่าเคมีสูงมากๆทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรในการที่จะไม่ได้มียาอื่นทานต่อเนื่องหรืออะไรคือไม่มีปัจจัยอื่นเลยนอกจากบ้านอยู่ติดกับสวนทุเรียนนะคะก็เลยทำการฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียหายค่ะเจ้าของสวนทุเรียนต้องจ่ายไป 600,000 บาทนะคะแล้วก็แปลงที่อำเภอพิปูน นะคะก็1ล้านบาทไหมรู้สึกอันนี้ที่พี่ปูนเนี่ยไม่แน่ใจจำนวนเงินนะท่านผู้ฟังก็มีการฟ้องกันต่ออีกส่วนหนึ่งนะคะก็ต่อไปเนี่ยพอมันเป็นข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปทุกคนที่บ้านอยู่ติดกับสวนทุเรียน
1: จะมีสวนตัวเอง
0: พอเกิดเสียชีวิตต้องเกิดการชันสูต
1: ร
0: เพื่อเป็นการรีเช็คว่าสาเหตุการตายคนในบ้านมาจากสารเคมีที่เขาฉีดพ่นตรงสวนข้างบ้านหรือเปล่าถ้ามันใช่ปุ๊บมันก็เป็นสิทธิที่เขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนจากเจ้าของสวนทุเรียนหรือว่าสวนที่ใช้ยาเคมีเยอะๆตรงบริเวณนั้นจริงๆนะคะแล้วก็กฎหมายก็ให้ด้วย
1: ที่มันจะไปถึงก่อนตรงนั้นเนี่ยพอข่าวแบบนี้ครับมันออกไปเนี่ย
0: ค
1: นที่บ้านอยู่ใกล้สวนทุเรียนที่ไม่ใช่ของตนเองครับเขาคงไม่รอให้มีคนตายที่บ้านเขาก่อนมันจะมีปัญหาว่าไม่อยากให้ฉีดอะ
0: คือบางคนยอมลงทุนซื้อสแลน
1: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นจริงที่อำเภอท่าสาราเรายอมมันสวนเขาจะอยู่ข้างบ้านคนอื่นที่ปลูกมังคุดก็จะไม่ใช้ยาแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นทุเรียนยอมขึ้นสแลนขึ้นมาเป็นกำแพงแต่มันก็ไม่ได้กันสแลนมันไม่ได้กันสารเคมีค่ะท่านผู้ฟัง
1: มันไม่ใช่ฝุ่นอะ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่ฝุ่น
0: ไม่ใช่แบบที่เขาก่อสร้างแล้วต้องปิดที่ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยปิดเศษดินเศษหินเศษปูน
1: ไปก
0: ับ
1: อากาศไปกับลมอะไรเงี้ยได้เลย
0: ใช่แล้วทีนี้เราเองเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์จากข่าวนี้นะ
1: ครับ
0: วิเคราะห์นิดนึงว่าเราจะต้องยืนหยัดในการที่จะอัดเคมีต่อไปตลอดได้ไหมเนาะแต่ว่ามันก็เข้าทางแบ็คแคทนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เนาะว่าไหม
1: ใช่เพราะว่า1คุณใช้เรานี่คุณปลอดภัยนะบ้านที่อยู่ใกล้สวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทหรือว่าสวนอื่นๆที่เขาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกังวลท่านก็ไม่ต้องกลัว
0: ใช่ถ้าเราเนี่ยมีบ้านอยู่ข้างสวนเวลาเห็นเจ้าของสวนมาเยี่ยมสวนคุณไปสะกิดเขาหน่อยว่าไปใช้แบ็คแคทตะค่ะไปใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับยาเชื้อราแบ็คแคทวัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วคุณจะรู้ว่านอกจากชีวิตตัวเองชีวิตคนในสวนชีวิตคนรอบข้างสวนคุณชั้นบรรยากาศมันปลอดภัยและต้นไม้คุณก็ดีด้วยนะข่าวนี้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้กระบวนการทำงานภาคเกษตรของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนขึ้นมาบ้าง
1: ก็ต้องทบทวน
0: ใช่มันจะคุ้มกันไหมกับคนอื่นที่เขาต้องเสพเคมีจากสวนคุณเนี่ยต่อเนื่องยาวนานจนเกิดค่าเคมีตกค้างในเส้นเลือดเนี่ยเยอะๆเนี่ยค่ะมันคุ้มกันไหมกับเม็ดเงินที่เราได้กับต้องสูญเสียไปกับชีวิตของคนอื่นที่ต้องสูญเสียด้วยเหตุนี้นะคะพี่ช้างจริงๆเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจ
1: อ
0: แต่ด้วยสาเหตุอะไร
1: อันนี้คือตายผ่อนส่ง
0: ใช่
1: มันสะสม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้นะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอ่ะเราไปตรวจสุขภาพกันหน่อยไหมนะ
0: ไม่เจ้าของสวนเองไปตรวจเลยพี่เมื่อก่อนคุณพี่บุญมีอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีคุณพี่บุญมีบอกว่าคุณกี้เดี๋ยวนี้ผมพอเดินคือเขาต้องไปตรวจสวน
1: ครับ
0: แล้วไปตรวจสุขภาพครับพี่ช้าง โอ้ค่าเคมีในเส้นเลือดผมสูงมากนั่นคือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พี่บุญมีถอยจากเคมีมาใช้
1: ตัวแ
0: พ
1: ทย์อันนี้ไม่ได้ฉีดเองใช่ไหมปกติ
0: ไม่
1: แค่เดิน
0: ไปตรวจงานต้องอยู่ในสวนอยู่แล้วน้อยหรอกที่เจ้าของสวนไม่อยู่ในสวนเวลาคนทำงานพอฉีดเสร็จก็ต้องไปตรวจงานอยู่แล้วนะก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงเวลาตรวจสุขภาพอะค่ะค่าเคมีในเส้นเลือดสูงค่ะพี่ช้างสูงมากเลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้พี่บุญมีเนี่ยหันตัวเองมาใช้แบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันก็อยากจะส่งต่อให้หลายๆคนนะบางคนเนี่ยพอขายทุเรียนมาได้ราคาดีมีเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนก็สร้างบ้าน
1: ครับ
0: บ้านไม่อยู่ไหนคะพี่ช้าง อยู่ในสวนทุเรียนนะคะบ้านก็อยู่ในสวนทุเรียนแล้วถามว่ามีบ้านหลัง15ล้านแต่ทุก7วันเนี่ยต้องฉีดพ่นปุ๋ยเคมี
1: ครับ
0: คุณปิดบ้านแล้วเปิดแอร์มันก็ยังไม่คุ้มเลยนะคะมันก็ยังไม่คุ้มกับชีวิตเลยวันนี้ลองดูนะสองตัวเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีมาก
1: ๆครับ
0: ที่เราผ่านประสบการณ์มาเนี่ยพี่ช้าง
1: แล้วเราการันตีแล้วไงว่าคือถ้าคุณเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีถ้าพูดถึงในแง่ของคุณภาพก่อนในแง่ที่หลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะได้ผลหรือเปล่า มันจะดีไหมนะฮะในนี้คือเราก็กล้าการันตีให้คุณว่าถ้าคุณใช้แล้วไม่ดีเรายินดีคืนเงินนะคุณเสียเวลานิดหน่อยสัก4 5 6ครั้งในการฉีดพ่นนะฮะนะครับทำไมครับ คุณอาจจะเสียแค่เวลาแต่คุณไม่สูญเงินเปล่าไงในการที่คุณซื้อปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเนี่ยไปใช้ซึ่งอันนี้มันก็แตกต่างจากการที่คุณไปใช้แบรนด์อื่นๆแล้วเพราะอันอื่นเราก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างอ่ะที่เขากล้าที่จะมาประกาศคุณภาพกล้าที่จะมารับประกันกล้าที่จะบอกว่าจะใช้แล้วไม่เห็นผลเนี่ยเรายินดีคืนเงินอันนี้ผมว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีไหมแต่ของเราอ่ะมี
0: จริงๆเนี่ย อย่างเกียร์ทำงานเนี่ยพี่เกียร์มีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
0: พี่เกียร์ไม่ได้บอกเป็นเจ้าของกิจการแล้วเอาเงินทุกบาทเนี่ยมาใช้ได
1: ้
0: มันมีเรื่องของงานที่คอยการันตีอยู่แล้วว่าการันตีรับผิดชอบ
1: ครับ
0: เจ็ดรอบคุณใช้ไม่ดีไม่สวยไม่แตกต่างนะคะคุณก็เอากระป๋องเปล่ามาเรายินดีคืนเงินนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพ
1: ใช่อ
0: ย่างป้าศรีที่ขนอ
1: ม
0: เขาก็บอกเลยว่าเออลูกเกียร์ป้านะลุงอ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้ง
1: เมื่อก่อน
0: ใช่แต่ตั้งแต่ตัวเองปรับเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเริ่มแรกก็ถอยห่างเป็นเดือนละครั้ง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้5เดือน6เดือนไปครั้งต้องไปพ่นยาเพราะมีความภูมิแพ้เนี่ยเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แค่เนี้ยมีความสุขแล้วพอหันมาดูสวนอ้าวสวยสมบูรณ์กว่าเดิมกว่าการที่อัดเคมีอยู่เหมือนเมื่อก่อน
1: สวนก็สวยสุขภาพก็ดี
0: ใช่อ่ะอย่างไปดูน้องสเตอร์น้องสเตนเนี่ยลูกตัวเองเป็นภูมิแพ้ขึ้นหนังผุพองอย่างเงี้ยนะคะแล้วบ้านก็อยู่ในสวนแต่ตั้งแต่มาเป็นแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันลูกก็ 2-3 เดือนหมอนัดครั้งหนึ่งแล้วจากเมื่อก่อนต้องไปทุกเดือน
1: ครับ
0: ก็เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่ามันดีขึ้นสะดวกขึ้นแต่ถามว่าคุณปลอดเคมีทั้ง 100% แล้วยังค่ะเพราะสวนยังคงต้องใช้ยาหนอนยาแมลงอยู่ดี
1: แรกๆกันนะว่าจะเจอยังมีอยู่บ้าง
0: แต่น้อยลงการใช้มันน้อยลงจำนวนครั้งต่อปีต่อเดือนบางเดือนนึงไม่ต้องใช้เลยสักครั้งเดียว
1: แล้วยิ่งได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันกันแบบต่อเนื่องคู่กันไปหลายๆปีเนี่ยก็ยิ่งบางส่วนที่คุณไม่มีเลยหายหมดเลย
0: เขาก็แปลกจังเลยน้องเกียร์ต้นที่เคยคือทุกปีเนี่ยที่ตัดมาแล้วเนี่ยพอตัดผลผลิตเสร็จพอเข้าหน้าฝนปุ๊บนี่ไฟท็อปเทอร่ามาแล้ว
1: ครับ
0: แต่นี่แปลกจังไม่เห็นแล้วนะไอ้ต้นที่เป็นอยู่เนี่ยแห้งนะไอ้เปลือกที่ถากไปมันขยายเพิ่มนะ
1: ครับ
0: แต่ต้นตายเพิ่มไม่มีแล้วต้นตายเพิ่มไม่มีแล้ว
1: เพราะอะไรล่ะ
0: นะคือความสมบูรณ์เราบอกแล้วว่าเราให้ความสมบูรณ์เราทำเกษตรแบบยั่งยืนกันดีกว่า
1: ครับ
0: ฟังนะเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดที่แบบมันขายไม่ได้นะถ้ามันแพงแล้วไม่มีเหตุผลนะคะถ้ามันแพงแล้วผลลัพธ์ไม่ได้เนี่ยเกียร์ขายไม่ได้นะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะพี่เกียร์จะไม่สามารถทำตลาดได้เลยแต่สิ่งที่ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้คือยืนอยู่กับลูกค้าที่เปิดใจใช้แล้วเห็นผลจริงๆแล้วลดต้นทุนลงจริงๆเกียร์เชื่อว่าคนที่เปิดใจครั้งแรกไม่มีใครอยู่กับพี่เกียร์แบบ 100% เต็ม
1: ครับ
0: มันต้องมีใจเผื่อโอ้ไม่รู้มันพอไหมมันแค่นี้เองมันจะพอหรือเปล่าก็บวกไปนิดเพิ่มไปนิดพอปีที่2เราบอกลดดูสิต้นมันแลดูดีนะปีที่3ลดอีกจนเหลือแบบ ไม่ต้องใช
1: ้ครับ
0: พอไม่ต้องใช้เอ้ามันดีกว่าที่ยังใช้ผสมนี่คือมันเป็นโอกาสที่ให้เราเปิดใจเรียนรู้คุณไม่จำเป็นใช้เกียร์ทุกต้นแต่ไม่จำเป็นที่เอาต้นจะตายให้เกียร์ทุกต้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคุณต้องลองเปิดใจตัวเองใช้ถ้าในสวนฉีดพ่นครั้งละ5ถัง Black Cat ขอคุณแค่ถังเดียวเท่านั้นถังเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังฉีดได้กี่ต้นเอาเท่านั้นแล้วให้ได้7รอบถ้าผลงานในถังแรกที่ฉีดพ่น Black Cat ไม่ดีกว่าถังอื่นๆที่คุณฉีดพ่นปุ๋ยยาตัวอื่นคุณเอากลับมาเลยเกียร์คืนเงินให
1: ้ครับ
0: แล้วคุณก็ไปใช้ตัวที่คุณมั่นใจได้เหมือนเดิ
1: ม
0: นะคะแต่ถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนวิธีของตัวเองไม่อยากเจอเคมีไม่อยากใช้เคมีรบกวนเพื่อนบ้านไม่อยากต้องเป็นข่าวเหมือนที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต้องชดใช้ค่าความเสียหายให้กับเพื่อนบ้านตั้ง 600,000 บาท
1: ครับ
0: นะคะคุณก็ลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1แล้วคุณใช้ต่อเนื่องดูแล้วเทียบเคียงให้ได้ดีที่สุดอย่าเทียบเคียงแค่ใบเทียบเคียงไปจนถึงตัดผลผลิตว่าตัดมาแล้วผลผลิตของเราขึ้น AB เท่าไหร่หลังจากตัดเสร็จต้นเราโสมหรือไม
1: ่ไม
0: ่นี่แหละคือผลลัพธ์บรรทัดสุดท้ายที่ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ตอบโจทย์ให้คุณได้ทุกส่วนอย่างแน่นอน
1: ครับและดูด้วยนะครับว่าใน1ฤดูกาลของคุณเนี่ยนะเงินคุณที่เหลือครับมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้น
0: ใช่ทำบัญชีค่ะทุกคนทำบัญชีที่คุณพูดว่าโอ๊ย Black Cat แพงเหมือนมาดามกอนะฮะที่อำเภอขุนหาญใส่เสื้อปุ๋ย Black Cat ออกตลาดทุกคนก็จะพูดว่าวคือกันหลายๆแปลงบอกว่าอุ้ยใส่ปุ๋ยแพงด้วยเจ้าคือเห็นเชื่อบอกว่าใช้ปุ๋ยแพงนะส่วนนี
1: ้
0: แต่ท้ายที่สุดน้องกอนลดต้นทุนไปตั้ง 40% น้องมาดามกอนลดต้นทุนพอได้ลดต้นทุนปุ๊บผลผลิตที่มากกว่าทุกปีที่เคยทำทุเรียนมาเนี่ยพี่ช้างมันเป็นประโยชน์มากกว่าอีกคือตอนนี้สามีจ่ายซื้อเพิ่มให้อีก10ไร
1: ่นี่นะฮะ
0: ได้ที่ดินเพิ่มอีก10ไร่แล้วสามีกล้าที่จะลงทุนต่อให้เพราะมันมีเวที่ทำให้คุณสักเซสแล้วมันมีช่องทางที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะ
1: ทักทายกันนะครับทางหน้าไลฟ์สดนะพี่สุทัศน์อนุกูลพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับแนะนำเพลงหยิกแกมหยอกมานะครับสวัสดีป้าพึ่งด้วยนะครับพี่สาบัวคงสวัสดีค่ะนะครับพี่รัฐปณิสราโกมินนะครับสวัสดีครับป้าพึ่งบอกว่าคนที่ไม่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะที่บ้านป้าเขาใช้ปุ๋ยอย่างอื่นเวลาเขาฉีดต้องปิดประตูมันเหม็นมากค่ะถึงป้าใช้ปุ๋ย Black Cat ค่ะมันปลอดภัยไม่เหม็นค่ะใช้ดีดีค่ะนี่นะป้าพึ่งบอกมาน
0: ะต้องเตรียมนะบอกลูกบอกหลานไว้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเช็คเลือดฉันก่อนเลยนะเพื่อจะได้แบบได้เรียกค่าเสียหายให้มันคุ้มกับคนที่แบบไม่รู้จักรักษาชีวิตคนอื่นนะคะอันนี้เราก็จำเป็นต้องพูดมันเป็นช่วงจังหวะที่เราควรจะปรับเปลี่ยนกันได้แล้วแหละเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วพี่ช้างสภาวะอากาศที่แปรปรวนก็มาจากการที่เราใช้เคมีเยอะๆมีมลพิษในอากาศเยอะๆนะการตัดไม้ทำลายป่ามันก็เนี่ยปัจจัยวันนี้เราถึงต้องมารับอุณหภูมิที่มันร้อนแล้วอากาศแล้งน้ำไม่มีจะใช้กันนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ปฏิวัติตัวเองในวันนี้วันข้างหน้าเราก็จะแบบไม่มีอากาศจะหายใจก็จะมีแต่ค่า PM มากๆในเมืองก็มีแต่ค่า PM นะพอออกมาข้างนอกอีกก็เนี่ยใช้ยาหนอนยามะเร็งที่เป็นเคมีกันทั่วทุกหย่อมยาเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ชั้นบรรยากาศมันเสียเมื่อก่อนเราบอกว่าลานสกาบ้านเราเนี่ยอากาศบริสุทธิ์ที่สุด
1: ดีที่สุดในประเทศไทย
0: ในประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้วัดค่ากันบ้างหรือยังนะฮะว่าเป็นยังไงแต่มันขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์และดีที่สุดในประเทศไทยนะคะก็ยังคงอยากให้พี่น้องลานสกาของเราที่ทำสวนทำเกษตรลองพูดคิดถึงข้อนี้เนาะวันนี้เรามีปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1เป็นสัญชาติคนนครค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์สัญชาตินครศรีธรรมราชดังนั้นคุณควรที่จะช่วยกันเพื่อที่จะให้พื้นที่นครเราปลอดภัยและได้ผลผลิตที่ดีนะคะอย่าให้คือตอนนี้มันกลายเป็นป่าร้อมเมืองอ่ะพี่ช้างคือพี่เกียรติเนี่ยทำตลาดจากข้างนอกเข้ามา
1: เป็นจังหวัดอื่นมาก่อนภาคอื่นกัน
0: โอ้ยจะเลยรุ่งเรืองมากทั้งภาคตอนออกทั้งภาคอีสานทั้งมาดีมากนะนครเนี่ยเปิดใจใช้หลังสุด
1: ครับ
0: นะคะแล้วลองเปิดใจตัวเองดูแล้วก็บางคนบอกโอ้ยเนี่ยฉันเนี่ยเป็นเซียนทำทุเรียนนะ พี่เกียรติตอบกลับทันทีเลยว่าเซียนทำทุเรียนเนี่ยใช่คุณรู้จักปุ๋ยรู้จักยารู้จักต้นทุเรียนเยอะมากบางคนรู้จักเยอะจนสมองจำไม่หวัดไม่ไหวแต่ท้ายที่สุดเบ็ดเสร็จบรรทัดสุดท้ายคุณได้กำไรเท่าไหร่ต้นคุณตายเท่าไหร
1: ่
0: ต้นทุนคุณเท่าไหร่พอคิดไปมันคุ้มกันแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: ถ้าวันนี้หาจุดคุ้มไม่ได้ลองปรับเปลี่ยนดูไม่ต้องให้ทุกต้นอย่างที่พูดขอแค่ถังเดียวพอถังเดียวเพื่อเปิดโลกของเราให้มันดูสดใสขึ้น
1: ครับ
0: นะคะให้สวนเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่เขาจัดมาให้แล้วอาหารครบแล้วอาหารจัดเต็มแล้วที่พืชต้องการในทุกช่วงจริงๆขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ0634596939ครับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุด1980บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดนะครับในราคาเพียง 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับแล้วก็ซื้อในส่วนของยาราBlack Cat One 1ขวด1ลิตรราคา 1,540 บาทนะครับซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตรในราคาลังละ 17,520 บาทครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราBlack Cat Oneย้ำเลยว่าเอาไปใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนแล้วก็ทั้งพืชด้วยและผลผลิตของคุณก็ได้คุณภาพดกนะต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงไม่โทรมครับไม่ต้องไปลงทุนกับเรื่องราวของยาที่จะต้องไปรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับพืชของคุณในภายหลังนะหรือว่าจะต้องไปสูญเสียเงินในการต้องไปฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: อันนี้แน่นอนที่สุดค่ะท่านผู้ฟังการฟื้นฟูต้นก็คือเป็นการที่จะไปค่าใช้จ่ายสูงมากในการฟื้นฟูต้นถ้าเราทำสวนไปแล้วเจอต้นโทรมต้นป่วยนะคะมันความเครียดเกิดขึ้นบางคนยอมรับได้แหละไม่เป็นไรตายปลูกใหม
1: ่
0: แต่ตายปลูกใหม่อย่าลืมว่าเราต้องดูแลเขาอีกตั้ง3ปี4ปี5ปีนะมันถึงจะทำผลผลิตทำรายได้ให้เราได้เราต้องเลี้ยงดูเขายาวนานเช่นกันนะคะดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยต้นคุณโทรมต้นคุณป่วยขอเวลาไม่เกิน6เดือนคุณทำผลผลิตได้กับเราแน่นอนนะคะอยู่ที่ความป่วยมากป่วยน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้คุณลงทุนในการฟื้นฟูระยะยาวคุณได้ใช้ต้นแบบยาวนานอย่างแน่นอนนะคะคุณทรัมป์สวัสดีด้วยนะคะ
1: คุณทรัมป์เลยเหรอจากสหรัฐหรือเปล
0: ่าเปล่าค่ะฟังจากชายแดนใต้ยะลานะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ยะลานะคะไปรับปุ๋ยรับยาBlack Cat Oneได้ที่อสมทยะลาด้วยนะคะอสมทยะลาอสมทชุมพรนะคะอสมทนครราชสีมานะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปซื้อปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat Oneได้นะคะอสมทตราดอสมทจันทบุรีนะคะก็ยังมีขายอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่จุฑาทิพย์อนุวัฒน์ด้วยนะคะไม่ทราบว่าที่สวนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะส่งข่าวด้วยนะคะคุณพี่คุณทรัมป์ขอเพลงมาด้วยค่ะพี่ช้างขอเพลงอยากไปลาวของคาราบาวนะคะจากชายแดนยะลาค่ะ
1: โอ้เสียงมากเลยเนี่ยคาราบาวอีกแล้ว
0: โดนแน่หนูไว้เป็นบรรทัดสุดท้ายของชั่วโมงหน้านะคุณพี่นะเอาไว้แบบว่า
1: เขาทางวิทยุไลฟ์สดล่ะ
0: ฟังตอนนี้เขาฟังไลฟ์สดอยู
1: ่
0: นะคะเขาบอกว่า
1: คาราบาวนี่คือถ้าเปิดไลฟ์สดปุ๊บนี่ตัดปั๊บเลยนะ
0: ปั๊บเลยนะคะเขาบอกว่าฟังมานานแล้วทางวิทยุวันนี้เนี่ยเข้าทางเฟซบุ๊กเป็นครั้งแรกครับผมจะขอเพลงด้วยนะคะแล้วก็อยากไปลาวเดี๋ยวเอาไว้เป็นบรรทัดสุดท้าย
1: ไม่อยากไปจีนเหรอครับพี
0: ่เออไปจีนกับเราดีไหมไปจีนกับเรานะคะใครที่อยากไปเที่ยวนะคะอยากไปเที่ยวแล้วก็อยากได้ปุ๋ยเอาไปใช้ผลผลิตดีๆนะคะต้นไม้ก็เจริญงอกงามแล้วได้เที่ยวกับเราด้วยนะคะโปรโมชั่นสำหรับท่องเที่ยวใครรักเที่ยวใครชอบเที่ยวแล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่มากเนาะพี่ช้างเนาะคือพื้นที
1: ่
0: เราเยอะแล้วเราต้องใช้ในปริมาณที่มากก็ซื้อแบบคุ้มก็คือซื้อทีเดียว4ลังหรือสะสมก็ได้ปุ๋ย4ลังยาเชื้อรา5ลังนะคะคุณก็ได้ยินที่นั่งไปเที่ยวด้วยกันไปกับBlack Catสบาย
1: คือไหนๆถ้าเกิดว่าทั้งปีคุณต้องใช้ในปริมาณเท่านี้อยู่แล้วอะครับก็ซื้อไว้เลยนะแล้วไปเที่ยวนี่คือของแถมแล้วกัน
0: ใช่นี่คุณพี่จุธาที่บอกต้นโตเร็วสวยมากค่ะขอบพระคุณนะคะที่แบบตัดสินใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ดีใจนะที่เป็น เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไปช่วยให้พี่ปลอดภัยแล้วก็ต้นพี่เจริญเติบโตด้วยนะคะ
1: พิธวัฒน์ชามทองนะสวัสดีด้วยนะครับฟังอยู่เนาะแล้วก็คุณธัญพัฒน์ด้วยเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ครับชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาราแบล็คแคทวันครับ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi Ford Wu Ling และ World City EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันประชาธิปัตย์เปิดฉากสัมมนาหาดใหญ่อภิสิทธิ์กลางสีดินเขียวรับมือบิ๊กอุทกภัยขณะที่ชวนจี้เลิกโยกย้ายข้าราชการตอบสนองการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จัดสัมมนาส.ส.และสมาชิกพรรคภายใต้หัวข้อฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยกันโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นมีนันรงพรณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ชี้แจงสถานการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสียงสะท้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหาดใหญ่ที่เมื่อปี2568นำไปสู่การวางมาตรการป้องกันภัยพิบัตินายอภิสิทธิ์ได้กล่าวการสัมมนามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่โดยหยิบยกการตรวจสอบเรื่องการเยียวยาและการฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนและมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูต่างๆการเตรียมตัวป้องกันในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงการเตรียมตัวเมืองเพื่อรับมือกับการลงทุนในโครงการสำคัญและข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการพัฒนาเมืองในอนาคตขณะที่นายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมถ่ายทอดข้อสังเกตและประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีจุดใดที่มีความพร้อมด้านกลไกและทรัพยากรเท่ากับหาดใหญ่อีกแล้วปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องการขัดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของพื้นที่ที่มุ่งเน้นการโยกย้ายข้าราชการปกครองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหวังเพียงผลการเลือกตั้งโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องศักยภาพการรับมือวิกฤตของพื้นที่ความเดือดร้อนจึงตกแก่ประชาชนรัฐบาลยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้บริโภคกราดยิงงานเทศกาลในโตรอนโตดับ2เจ็บ4เกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลลาตินประจำปีซอซ่าออนเซนแคร์ในย่านมิทาวของเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ถูกยิง6คนในจำนวนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2คนส่วนอาการของผู้บาดเจ็บที่เหลืออย่างไม่ทราบแน่ชัดหลังเกิดเหตุตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่และเร่งอพยพประชาชนออกจากบริเวณจัดงานแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่แต่โฆษกตำรวจโตรอนโตปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยแรงจูงใจหรือการจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0393229999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: MCOT จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูด ดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้5ถึง7ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
15: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ชื่อเพลงว่ามนต์ในแก้วน้ำนะครับบทเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวันน่าครับ15:19 นต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์นะก็ยังคงนั่งกันอยู่เหมือนเดิมนะพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันด้วยนี่พี่จุฑาทิพย์บอกว่าต้นโตสวยต้นโตเร็วสวยมากค่ะไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยตอนนี้นะคะใช้แต่ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างเดียวเลยค่ะ
1: บ้านนี้ใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันด้วย
0: จากคนที่ไม่เคยทำสวนทุเรียนพี่คิดว่าพี่มาถูกทางแล้วในการทำสวนทุเรียนค่ะนะฮะ
1: คือต้องมาจากการเปิดใจทั้งหมดนะคะพี่จุฑาทิพย์นี่ก็เราก็ต้องคุยกันตรงๆเนาะสอบถามกันอยู่นานมากเหมือนพี่สาวลุงดำนี่แหละถามพี่สาวลุงดำนี่ถามอยู่ 4-5 เดือนกว่าจะตัดสินใจซื้อ
0: ครับ
1: นะคะแต่ที่เวลาใช้อย่างอื่นที่แพงกว่าใช้ได
0: ้
1: ไม่ทำ
0: ใ
1: คร
0: ไม่ปรึกษาใคร
1: ไม่ปรึกษานะคะพอมาถึงเวลาเป็นแบล็คแคทคือดูยังไงเป็นแพงพี่เกียร์ขนาดไปดูของเดิมที่เขาใช้อยู่ก็ต้อง 4,500
0: ครับแพงกว่าอีก
1: แล้วก็ทำไมเป็นแบล็คแคทถึงแพงได้เกียร์ก็งงมาก 3,420 บาทพร้อมยาเชื้อราตอนแรกไม่เอายาเชื้อราด้วยนะ
0: ครับ
1: ไปใช้เคมีเอาเพื่อถูกกว่าก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้แหละการใช้เคมีคือตายผ่อนส่งนะคะวันนี้เราได้ตังค์วันข้างหน้าเราต้องเอาตังค์ที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยไปให้กับคุณหมอแล้วถ่ายเราก็คือเราไม่ได้สุขสบายที่เดินเหินได้อะท่านผู้ฟังที่เราไม่สามารถแบบเอาเงินให้หมอแล้วฉันจะแบบไปเสวยสุขแบบปกติจะไปไหนก็ได้ไม่ใช่แหละแต่ถ้าวันนี้เราคงรักษาทั้งต้นไม้รักษาทั้งดินรักษาทั้งสภาพแวดล้อมและรักษาชีวิตเราด้วยเนี่ยได้เงินก็มีความสุขทำเกษตรแล้วเป็นความสุขเพราะว่าเราได้โอโซนจากต้นไม้บ้างนะคะแต่นี่ถ้าเกิดเราเดินไปในเรื่องของเคมีทั้งหมดอะท่านผู้ฟังยังไงมันก็มีแต่ความเสียหายต้นอายุจะสั้นลงขนาดต้นไม้ยังอายุสั้นลงพี่ช้าง
0: ครับแล้วค
1: นแล้วคนล่ะนะคะมันก็อายุก็จะสั้นลงเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับวิถีใหม่เรานึกดูสิว่ามา 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยที่เราทำเกษตรกันมาอาจจะไม่ได้ผลเป็นกอบเป็นกำมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้แต่ฟ้าฝนธรรมชาติดินไม่ได้ถูกทำลายด้วยเคมีนะคะมันก็ยังได้ผลผลิตอยู่ทุกปีส่วนราคาอย่างที่บอกไปชั่วโมงที่แล้วแหละว่ามันไม่มีพืชหรือว่า อะไรมาบอกในแต่ละพืชว่าตัวเนี้ยจะราคานี้ตลอดไป
0: ครับ
1: เหมือนเมื่อก่อนทุกคนที่แห่กันมาปลูกทุเรียนเพราะราคาทุเรียนอยู่ที่200กว่าบาทพี่ช้าง
0: แล้วก็เลยปลูกกันเยอะ
1: ปลูกกันเยอะมาก
0: แต่ว่าเวลาส่งไปขายต่างประเทศมันก็มีแค่บางประเทศที่เราส่งคือคนซื้อเรามีเท่าเดิมคือส่งอยู่แต่ประเทศนั่นแหละก็คือจีนนี่แหละอย่างเดียว
1: ส่งแต่จีนและเมืองเดียวด้วยนะไม่ได้หลายเมือง
0: แล้วพอบ้านเราเห็นเพื่อนปลูกกันเยอะโอ๊ยราคาดีฉันปลูกบ้าง
1: โค่นยางโค่นปาล์มโค่นกันหมดเลย
0: แล้วแล้วมันไม่ใช่เพราะคนไทยอีก
1: ใช่
0: ไอประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะปลูกเอง
1: ใช่
0: แล้วเผลอๆตอนนี้ไอประเทศที่มันซื้อเราอยู่เนี่ยมันก็จะปลูกเองด้วยเหมือนกัน
1: ปลูกเขามีอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหม
1: เขามีอยู่แล้ว
0: แต่รสชาติก็ยังสู้เราไม่ได้
1: เกียร์บอกว่าไม่ช้าหรอกค่ะการที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่พัฒนาเร็ว
0: ครับ
1: เขาเป็นประเทศที่
0: เทคโนโลยีเขามีนวัตกรรมก็ใช้ได้
1: เขาเป็นประเทศที่พัฒนาเร็วกว่าเราเยอะมาก
0: ครับ
1: รุดหน้าได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าอาจจะแบบ
0: แต่ผมว่ามันจะมีอุปสรรคสำหรับเขาคือเรื่องของดินฟ้าอากาศ
1: เขาควบคุมแล้วค่ะพี่ช้างตอนน
0: ี้
1: เขาสร้างอาคารควบคุมครับพี่ช้างเห็นไหมที่พี่เกียร์พูดว่าตึกหนึ่งตึกอะค่ะเป็นตึกที่สร้างสตรอเบอรี่ทั้งตึกเลย19ชั้น
0: ก็ปลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมด
1: ปลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมดแล้วมีเทคโนโลยีทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังพอเป็นเทคโนโลยีควบคุมอากาศได้ควบคุมทุกอย่างได้ปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีสตรอเบอรี่ขายทั้งปีแต่ถามว่าคนไทยทำได้ไหมล่ะงบประมาณมันเยอะมากการใช้เทคโนโลยีการที่จะเปิดกว้างงบประมาณมันเยอะนะเราก็ต้องอยู่อาศัยฟ้าฝนเป็นเรื่องปกติแต่ประเทศของเขาเนี่ยมันหนาวก็หนาวจัดนะคะพอถึงเวลาเนี่ยดินฟ้าอากาศไม่เท่ากับโซนบ้านเราเนี่ยไม่เท่ากับโซนบ้านเราที่เป็นประเทศไทยประเทศพม่าประเทศเวียดนามประเทศลาวนะคะเขมรอินโดมาเลพวกนี้คือกลุ่มที่มันอยู่ในใกล้ๆมันยังมีความอบอุ่นได้ไหมมันไม่ได้อยู่ไปเหนือจัดไปว่าใต้จัดที่มีความหนาวมากกว่าความอบอุ่นดังนั้นการเกษตรมันก็เลยจะอยู่ในโซนเนี้ยมากนะคะ ถ้าไปดูทางด้านแอฟริกาเขาจะปลูกอะไรได้ล่ะพืชของเขาจะเป็นพวกฟักทองเป็นพวกพลิกเป็นพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถามบ้านเราเนี่ยมันได้ทุก
0: ปลูกอะไรก็ได้
1: มันได้ทุกชนิดพืชจริงๆ
0: ปลูกอะไรก็ได
1: ้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่บอกว่าอากาศมันหนาวปลูกทุเรียนก็ปลูกได
0: ้ครับ
1: ก็ปลูกได้แต่เราต้องเข้าใจในพื้นที่ว่าประสิทธิภาพถ้าเมื่อไหร่ที่เราปรับเปลี่ยนตัวเรานะปรับเปลี่ยนเส้นทางการดูแลคือเมื่อก่อนอะทุกคนใช้อยู่แล้วพี่ช้าง NPK รองและเสริมคือทุกคนใช้แต่รองและเสริมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทุกระยะไง
0: ครับ
1: เขาจะมีว่าช่วงทำใบเติมโบราณใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมองว่าใช่เป็นมุมประหยัดนะเป็นมุมประหยัดเอาเป็นว่าช่วงนี้เขามีความต้องการแมกนีเซียมสูงก็ค่อยไปเติมในช่วงที่เขาต้องการแม็กสูงแต่จริงๆเนี่ยในปริมาณการต้องการของเขาอะค่ะมันอยู่ในไม่เกิน 2% อยู่แล้วต่อรอบถ้าวันนี้จะดีกว่าไหมที่ไม่ใช่บอกว่าเมื่อวานเรากินน้ำพริกแล้วแล้วพรุ่งนี้เรากินข้าวตามไปทีหลังมันคงจะไปอร่อยในท้องหรือว่าอะไรก็ว่าไปพยาธิในท้องเราได้รู้ว่าอ๋อเมื่อวานกินน้ำพริกวันนี้ได้ข้าวอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ก็ไข่เจียวหน่อยนึงมะรืนนี้ก็แกงส้มไม่ใช่แต่ถ้าเราบอกว่ามีข้าวมีน้ำพริกมีผักจิ้มและมีปลาทอดโอเคอร่อยละแต่ถามว่าครบไหมไม่น่าจะครบถ้าผักเราหลายอย่างเราอาจจะได้เกลือแร่ได้วิตามินนู้นนี่นั่นมาอาจจะครบเพราะถ้าน้ำพริกเราใส่โปรตีนไปบ้างแล้ว
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้มีน้ำพริกมีผักต้มหลายอย่างและนะมีมะเขือมีนู่นนี่นั่นและมีไข่ต้ม
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเฮ้ยมันร่างกายเราได้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะมันก็เหมือนพืชทีนี้ในความเป็นปุ๋ยแบล็คแคทของเรานะคะคือเรารวมเอาธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
0: ครับ
1: ที่พืชจำเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้ใช้มากเอามาอยู่ในขวดเดียวกันมีหน้าที่อย่างเดียวคือฉีดพ่นให้ตรงความหมายคือทำให้ตรงทุกกี่วันครั้งพืชชนิดนี้อย่างมะละกอติดลูกแล้วต้องฉีด5วันครั้งนะ
0: ครับ
1: แตงโมแตงกวาติดลูกแล้วฉีด5วันครั้งค่ะเพราะพืชเนี้ยระยะมันสั้นแตงโมแตงกวาระยะมันสั้นค่ะ
0: ครับ
1: มันก็หมดแล้วอายุมันหมดแล้วเราเก็บเกี่ยว
0: แค่ไม่กี่รอบคุณก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
1: พอคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตบางคนเนี่ยปลูกแตงกวาเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แค่5มีด8มีดก็เขาเรียกว่ารากอะไรว่ากิ่งก้านมันเหี่ยวแล้วอะเถามันเหี่ยวแล้วอะค่ะยอดมันไปไม่ต่อไปไม่ได้แล้วเจอราน้ำค้างเข้าไปไหนไม่ได้แหละแต่คนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันต่อเนื่องเนี่ยค่ะ
0: ค
1: ุณสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง20กว่ามีดคือทำต้นมาแล้วมันเก็บได้นานกว่าเดิมแทนคุณจะเก็บ7มีด10มีดมันได้ถึง18 22
0: ครับเพิ่มมาเป็นเท่าตัว
1: ใช่นี่แหละคือเป็นที่มาของผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วผลผลิตไม่ว่าจะเป็นมีดต้นมีดปลายก็ลูกทรงได้เหมือนกันพี่ช้างเหมือนพี่เก็บปลูกข้าวโพดอะค่ะฝักแรกอะสวยแต่ฝักที่2อะมันโอกาสที่จะเป็นฟันแหว่งอะจะเยอะแต่ในสวนของพี่เกียร์มันไม่มีโอกาสเป็นฟันแหว่งแต่แค่เราฉีดพ่นให้มันสม่ำเสมอมันก็ยังทำให้ผลผลิตมันได้เทียบเท่ากับฝักแรกอันนี้คือทำให้เห็นนะข้าวโพดก่อนแล้วนาข้าวตอนนี้นาข้าวพี่เกียร์สวยมากพี่ช้าง
0: ครับ
1: ข้าวพี่เกียร์สวยมากถ้าน้องลิต้าน่าจะอายุสัก อนุบาล3น่าจะ 5-6 ขวบลิต้าน่าจะสูงอยู่ที่ประมาณยังไม่ถึงสัก1เม็ดได้ไหมไม่ถึงยังไม่ถึงเม็ดทั้ง6-7-7-70เซนอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าต้นข้าวพี่เกียร์สูงกว่าลิต้าเลยวะต้นข้าวเกียร์สูงกว่าหลานแล้วท่านผู้ฟังคือยัง1เดือนได้มาตอนนี้ข้าวสัก1เดือนได้มั้งแล้วมันแตกกอแบบใหญ่สวยเลยเกียร์ยังบอกให้คนงานถอนออกแบ่งครึ่งเลย
0: ครับ
1: เพื่อจะไปใส่หลุมอื่นใหม่แล้วก็ฉีดพ่นเพื่อให้มันแตกกอได้มากกว่าเดิมอันเนี้ยคนงานรู้แล้วว่าโอ้นายอย่างงั้นผมหยอดแค่ต้นละ3เม็ดก็พอเลยเมื่อก่อนใส่ไป8
0: เม็ดเบื่อเลย
1: ใช่เขาก็คือ เขาความเคยชินของเขา
0: ครับ
1: ใส่ไป8เม็ดทุกกายเมื่อกอมันแน่นอ่ะท่านผู้ฟังกอมันแน่นใน Facebook เรามีหรือยังต้นข้าวอัปเดตณปัจจุบันในกอมันแน่นพี่ก็เลยต้องให้เขาถอนออกมาขยายพื้นที่ให้มันให้กอมันได้มากขึ้นกว่าเดิมคือเกียร์ลุ้นมากครับลุ้นกับการที่ว่าจะได้น้ำหนักข้าวอยู่ที่เท่าไหร่อัตราการติดของรวงต้นข้าวคอรวงจนถึงปลายรวงออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก5ไร่ นะคะกับข้าวเหนียวลืมผัวท่านผู้ฟังมันก็หาต้นพันธุ์มาได้แล้วเราก็ทำนะคะมีหน้าที่ว่าโอเคปลูกไปแล้วก็เห็นความเจริญงอกงามของต้นไม้เอาเพื่อส่งต่อเอาเป็นภาพให้หลายๆคนที่ทำนาก็ได้มีโอกาสนะที่จะมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันกับเรา
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะซื้อใครที่อยากจะเปิดใจก็สามารถซื้อเป็นแพ็คคู่ได้นะครับก็คือซื้อปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะ 1,980 บาทบวกกับยารา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรนะ 1,540 บาทครับเมื่อคุณสั่งซื้อคู่กันเนี่ยเราก็มีส่วนลดให้คุณ100บาทนะแล้วก็สามารถที่จะจัดส่งให้แล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับได้ด้วยนะสำหรับในส่วนของโปรสั่งซื้อคู่นะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับส่วนท่านที่ต้องใช้กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็เป็นโปร6แถม1นะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับซื้อ10แถม2ครับ1ลังนะครับ24ชุด 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังได้ราคาส่งไปเลยนะอันนี้คุ้มมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมี3ลัง5ลังอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวมีให้อีก
1: ถ้าเงินหมุนไม่พอ
0: ครับ
1: ก็ชวนเพื่อน
0: มาช่วยกันหุ้น
1: มาหุ้นกันซื้อนะไอ้เพื่อนที่จะหุ้นซื้อก็อย่าเอาเปรียบเอาเงินมา
0: ด้วยถ้าไม่ให้เงินมาเราก
1: ็ไม่ต้องให้
0: ขายเพื่อน1,980เหมือนเดิม
1: ใช่นะคะ
0: เหมือนกับราคาปลีกบริษัท
1: ใช่ค่ะเนี่ยก็ลองดูค่ะถ้าติดต่อโดยตรงกับพวกเราได้ที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat Pet หลักนะคะหรือว่าจะทักไลน์มาหาคุณเกียนะเบอร์ไลน์เลยคุณกดหน้าไลน์ค่ะตอนนี้ทุกคนที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะพูดคุยอยากจะชมสวนนั้นสวนนี้แล้วก็อยากจะโชว์สวนของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: คุณก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะไปแล้วก็ค้นหาแล้วก็กดที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ
0: 0633459 6939นะครับ0634596939นะติดต่อได้เลย
1: กดรับมาแล้วนะคะทักทายอย่าจะเอ๋คุยมาเลยเอาตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมค้อมตรงประเด็นไม่ชอบอ้อมค้อมคุณส่งมาเลยไม่มีเวลามานั่งอ้อมค้อมนะอยากให้ทุกคนได้ตรงประเด็นนะคะก็เมื่อวานก็เจอคุณพี่จิ๋มนะพี่ช้างพอดีเขาจะมาเตรียมงานเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยก็มาทานอาหารที่ร้านนะตังกิอะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยก็บอกฟังรายการน้องเกียร์ทุกเสาร์และอาทิตย์
0: ครับ
1: พี่ปลูกปาล์มอยู่ 70-80 ไร่น้องเกียร์แล้วก็ปาล์มพี่เนี่ยมีอยู่2แบบก
0: ็
1: คือแปลงอยู่ในแปลงนานาเดิมเป็นที่ดินนาเก่า
0: ครับ
1: มาทำปาล์มโอ้ไม่เคยได้ผลเลยแล้วแค่จะไปช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเกียร์บอกว่าได้หมดแหละจะแปลงนาแปลงเขาแปลงอะไรก็แล้วแต่ขอแค่ฉีดพ่น
0: ครับ
1: ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนแต่ถามว่าจะดีเท่ากับที่พี่ดูแลดีไหมไม่รู
0: ้
1: อยู่ที่ว่าพี่จะมาดูแลให้มันดีเท่ากันหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือว่าแปลงที่ดูแลดีมีระบบน้ำเรียบร้อยพี่ช้างนะคะแล้วพี่ก็เลยบอกว่าคนที่ทำสวนปาล์มนะคะมันจะต้องปรับพฤติกรรมเรานิดนึงจากเมื่อก่อนเราหว่านด้วยมือปุ๊บๆจบนะเราอาจจะให้ร้านปุ๋ยซื้อปุ๋ยเขาร้านปุ๋ยกระสอบมาใส่ด้วยหว่านด้วยนะอันนั้นเขาก็คิดเซอร์วิสไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่พอเป็นฉีดพ่นเนี่ยค่ะทางลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าคุณไม่มีทีมงานฉีดพ่นเรามีเอาซอร์สเรามีอะไรนะเขาเรียกคนคอยบริการ
0: ครับ
1: เขาก็บริการฉีดถัง 1,000 ลิตรจะฉีดอยู่ที่ 1,500 บาท
0: ครับ
1: รวมน้ำมันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รวมปุ๋ยนะคะ
0: ครับ
1: เอาเป็นค่าแรงอย่างเดียวนะคะคุณก็เอาไปฉีดพ่นแต่เอาซอสทีมนี้เขาจะไม่ฉีดยาเคมีความหมายคือคุณจะจ้างไปฉีดทุเรียนแล้วต้องใส่ยาเพลียยาหนอนที่เป็นตัวเคมีนี่ไม่รับ
0: ครับ
1: นะคะแต่ถ้าคุณใช้แค่แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันอันนี้รับนะคะก็จะมีคนที่รับบางคนเขาก็ไม่อยากไปฉีดยาเคมีอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกเอาสิ
0: ไม่คุ้ม
1: นะคะอย่างที่สุราษฎร์ธานีนะคะคุณพี่แกก็เป็นลูกค้าพี่เกียรติมา10กว่าปีเนาะแกรับฉีดในเงาะในยางในปาล์มนะคะแล้วก็ทุเรียนแกก็บอกเลยบอกทุกสวนเลยน้องเกียร์ให้ใช้แบคเก็ตกับแบคเก็ตวันเพราะชีวิตพี่ก็ปลอดภัยสวนเขาก็สวยสวนสวยสวนสมบูรณ์เร็วสวนดีขึ้นเร็วมากอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าให้การตอบรับกับปุ๋ย Black Cat แล้วยาเชื้อรา Black Cat 1อย่างดีเยี่ยมเลยจริงๆค่ะท่านผู้ฟัง
0: อย่างสวนเกตประธานพรที่กรุงชิงนพิตำล่ะไปดูกันมาเมื่อวันก่อนเป็นไงบ้าง
1: สวน รดประธานพรหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: มีดอก
0: เดี๋ยวทำไมต้องมีหยุดคิดแป๊บนึงประทวนตัวเอง
1: กำลังอ่านข้อความของพี่กุศลขอหอหุ้มเขาบอกอยากให้ดีเจช้างมาจัดคลื่นอสมททุกๆวันค่ะ
0: ครับช่วยมาซื้อเวลาให้แล้วกันครับ
1: นะฮะก็ที่สวนเกตประธานพรเนี่ยอายุต้น3ปีครึ่งค่ะท่านผู้ฟังนะคะมีประมาณ800กว่าต้นเกือบ900ต้นเนาะถามว่าที่สวนของเกียร์เนี่ยใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1มาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะคะเปลี่ยนคนทำงานไป2คนนะคะคนแรกเป็นคนไทยนะคะทำบ้างหยุดบ้างนะคะการเจริญเติบโตไม่เต็มที่พอคนที่2เป็นพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะคะมาช่วยกันอยู่คู่นึงการดูแลเนี่ยเริ่มต้นเมื่อก่อนเนี่ยสวนของพี่เกียร์เนี่ยเขาก็ฉีดพ่นครั้งหนึ่งประมาณกี่ถังนะ10ถังหรือ5,000ลิตรฉีดพ่นครั้งละ 5,000 ลิตรในหัวสายยันไม่ต้องฉีดเยอะเปลืองเท่านี้ก็พอแต่เราอ่ะต้องการให้ต้นเจริญเติบโตเร็วพี่ช้างพี่เกียร์ก็เลยบอกเขาว่าต่อไปพี่เกียร์ให้ฉีด30ถังก็คือ 30,000 ลิตรแต่ให้คุณเห็นความแตกต่างให้ฉีดไปสัก7รอบถ้า7รอบที่ฉีดไปที่ 30,000 ลิตรแล้วมันไม่ดีพี่เกียรติจะให้คุณหยุดและฉีดที่5ถัง 5,000 ลิตรเหมือนเดิ
0: ม
1: นะคะเขาก็ทำให้พี่ช้าง
0: ครับ
1: โอ้โหเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังคือเราเนี่ยบอกลูกค้าเนี่ยเราบอกได้ถ้าเขามีทีมเขาจะทำแต่พอลูกน้องเราอะเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าทำไม่ทำแต่ว่าคู่นี้มาปุ๊บพี่เกียรติเห็นการเปลี่ยนแปลงในสวนแบบดีมากๆเราถึงทำวางดอกได้ตอนอายุ3ปีครึ่ง
0: ครับ
1: พี่แกก็คาดหวังนะคะ3ปีครึ่งเนี่ยพี่แกลงสารไป260ต้นแกฉีดสารแพคโคเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังนะฉีดไป260ต้นก็คิดว่าตั้งใจว่าติดสัก250 200ต้นก็ได้ค่ะเพิ่งแล้งได้ 2-3 วันก็ฟอร์มดอกมาแล้วฟอร์มดอกมาแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางต้นก็เหยียดตีนหนูมาแล้วนะคะเราก็รอลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ใบดีใบสวยตาดอกมานะคะก็ตั้งใจว่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก13ตันดูดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะมีความรู้สึกมีพลังมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นแปลงที่อยากจะเป็นต้นแบบนะให้กับหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเปิดใจกับการทำสวนแบบไม่เป็นเคมีจ๋าเกียร์เขาไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเคมีทั้ง 100% นะไม่เป็นเคมีจ๋ามากกว่าจากเมื่อก่อนเดือนนึงเราอาจจะสมมติว่าปีนึงเราต้องใช้ยาหนอนยาแมลงเนี่ยสัก30ครั้งอะพี่ช้างเราก็อาจจะใช้แค่ไม่ถึง10ครั้งใน1ปีมันก็จะทำให้ปริมาณนะคะมันลดน้อยลงในการใช้เคมีแต่ที่สำคัญนะพี่ช้างพี่เกียรติเดินทั้งแปลงเลยเกือบ40ไร่นะเดินทั้งข้างโซนนั้นโซนนี้เดินหมดเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากในสวนของพี่เกียรติก็คือไส้เดือนท่านผู้ฟังดินจะเป็นไส้เดือนทุกพื้นที่เลยนะนี่คือความแบบโอ้โหดีจังแล้วก็หญ้าในสวนก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะ
0: เ
1: ราก็ลุ้นไปพร้อมๆกันแหละกับคนงานว่าเอ้ยเราจะแขวนไว้ได้ไหมต้นนึงสัก15ลูก20ลูกอยู่ที่ทรงพุ่มนะคะเกียร์ไม่ได้คิดที่อายุค่ะท่านผู้ฟังเกียร์คิดที่ทรงพุ่มแล้วก็แขนของเขาสามารถวางได้สักกี่ลูก1ลูกแหละ1ลูก2ลูกต้องโยงต้องค้ำกันล่ะค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเกียร์กล้าการันตีว่าต้นเกียร์จะไม่โสมแน่นะพอพูดถึงความดกแบบนี้พี่ช้างพี่เกียรติไปนึกถึงสวนของพี่ศักดิ์ค่ะที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ฟังพี่ศักดิ์แกก็ทักทายมาว่าเออคุณจะถามอะไรเกี่ยวกับไร่เกียรติประธาน
0: ไม่เป็นแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ถามป่ะ
0: ครับเมื่อกี้ขึ้นรูปให้คุณผู้ฟังดูแล้วมีดอกแล้วประมาณ3ปีเท่านั้นเอง
1: 3ปีครึ่ง
0: โตไวมากนะ
1: โตไวสิ
0: ต้นโตไวมาก
1: แล้วก็ไปรอบนี้ก็ได้กินทุเรียนแล้วด้วยที่บ้าน
0: อันนี้ไม่ใช่สวนตัวเองใช่มั้ยทุเรียนเนี่ย
1: สวนตัวเอง
0: ทุเรียนมันมีลูกด้วยเหรอมีต้นใหญ่ด้วย
1: ใช่ฉันมีทุเรียนบ้านอยู
0: ่อ๋อเป็นทุเรียนบ้าน
1: ใช่นะก็ได้กินทุเรียนบ้านนะเป็นทุเรียนบ้านเนื้อนมอยากรู้ไหมล่ะท่านผู้ฟัง
0: เนื้อนมเป็นยังไงอีกล่ะเนื้อนมเนี่ย
1: คือเปิดมาขาวจั่วเลยนะเป็นเหมือนนมเลยแต่รสชาติจะหวานมันอร่อยมาก
0: เนื้อเยอะไหม
1: ทุเรียนบ้าน
0: ก็ไม่ถ้าเราใช้แบ็คแคทก็เนื้อเยอะไง
1: มันก็เป็นเนื้อมันไม่ได้ยิ่งมันเหมือนทุเรียนกั้นยาวอ่ะเออแต่ว่าเนื้ออร่อยเออถามอู้ได้อู้เม็ดเต็มปากเลย
0: อ้าว ช้แบ็คแคทหรือเปล่าเนี่ยทุเรียนบ้าน
1: ใช่สิตอนนั้นไม่มีกิ่งก้านเลย
0: รู้แล้วว่าทำไมเพราะมันดึงสายพันธุ์เดิมขึ้น
1: ไม่คือเป็นทุเรียนที่เกียร์ไม่ให้โค่นกะว่าจะฟื้นให้รากมันเดินดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอากิ่งทุเรียนพันธุ์มาทาบก็เลี้ยงกิ่งก็ต้องมุดสูงมากนะพี่ช้างสูงเท่ากับตึก 4-5 ชั้น
0: อ
1: ะแล้วพี่เกก็ให้เด็กฉีดลำต้นไปเอาเท่าที่ถึงแล้วตอนนี้น่ะกิ่งออกมาเต็มเลยตามลำต้น
0: ครับ
1: เป็นลูกไม่มากหรอกค่ะท่านผู้ฟังแต่ก็มีมาให้เราได้ชิมดูว่าอ๋อผลผลิตมันออกมาประมาณนี้นะเพราะว่าปีแรกเนี่ยที่มันทำลูกได้อะเคยชิมแล้วมันไม่ได้หวานมันแบบนี
0: ้
1: แต่ตอนเนี้ยมันหวานมันมากมันเหมือนเรากินน้ำกะทิเลยอะมันเหมือนเรากินน้ำกะทิแตงไทยอ่ะ
0: ครับครับ
1: เป็นอย่างนั้นเลยพี่ช้างมันรสชาติมันกลมกล่อมและหวานเข้มมากนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้กินของในส่วนเราแล้วนะมะละกอได้กินและผักหวานได้กินและนะผักหวานนี่ใครที่อยู่ทางอุตรดิตถ์ใครที่อยู่กันทางสุโขทัยอยู่ทางลำปางนะฮะลำพูนทางสกลนครนครพนมนะเขาจะปลูกผักหวานป่ากันเยอะพอพูดถึงผักหวานปุ๊บนี่เกียก็นึกถึงแปลงพี่รีซอนะซึ่งอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านผู้ฟังนะเขาก็ได้มีโอกาสเนี่ยเอาปุ๋ยแบ็คแคทไปใช
0: ้
1: ปลูกผักหวานป่าประมาณ 2,000 กว่าต้นผักหวานป่ากิโล220
0: โลนึงนะ
1: ใช่แล้วน้องเกียพี่
0: เราตอนเราช่างตอนเราเพิ่งล้างใหม่ๆนะ
1: ไอ้นั่นคิดปุ๊บก็โกงปั๊บเลยคิดปุ๊บก็โกง
0: เวลาไปขายเราต้องคอยพรมน้ำตลอดเวลาจ้ามันจะได้สดชื่นเวลาจัง
1: พี่ลิซอบอกว่า
0: อ
1: ยอดเดินดียอดเดินเร็วเขาปลูกจากเมล็ดปกติการปลูกเมล็ดเนี่ยการปล
0: ู
1: กมันจะช้าประมาณ3ปี4ปีถึงจะเก็บยอดขายได้แต่เอาปุ๋ยแบ็คแคทไปใช้ปุ๊บเนี่ยค่ะมันยอดออกมาเร็วมากแล้วก็เก็บขายได้ตั้งแต่2ปีนะคะซึ่งมันเหมือนล้นระยะเวลาไปปีกว่าเกือบ2ปีเลยท่านผู้ฟังนะแล้วก็เลยทำให้เป็นพี่อะไปซื้อที่ดินเพิ่ม
0: ครับจะปลูกผักหวานดีเหรอ
1: ปลูกเพิ่มอีก 2,000 ต้น
0: นี
1: ่นะเขาบอกเขาทำนี้อย่างเดียวเลยแล้วเป็นแบ็คแคทตอบโจทย์จริงๆน้องเกีย
0: ร
1: ์ยอดมันเดินเร็วมากเก็บเกี่ยวได้เร็วมากดีชื่นใจแล้วก็ปีนึงแล้วอะชุดนึงยังไม่หมดเลยเก็บขายจังแล้วน้องก็
0: ซื้อแบ็คแคทไปชุดนึงแล้วก็มีซื้อที่เพิ่มอีก
1: 1,980 บาท
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเลยท่านผู้ฟังแล้ว
0: คือถ้าเป็นพืชผักอะไรประเภทนี้คือคุณใช้น้อยมาก
1: น้อยมากๆค่ะแล้วก็ขอแค่เนี่ยหาวันเจ็ดวันทำไป
0: ครับ
1: นะทำไปเก็บขายคุณมีรั้วข้างบ้านที่เป็นรั้วมะขามเห็นไหมยอดมะขาม250นะจ๊ะมันขีดละ25บาท
0: ครับ
1: กิโลละ250สิคะขีดละ25บาทเนี่ยคุณก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะ
0: ก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยเหมือนกัน
1: ช่างตอนล้างเสร็จมะขามเขาจะไม่ล้างล้างปุ๊บมันจะช้ำค่ะที่รักนะคะ
0: ใช้แบ็คแคทมันไม่ช้ำ
1: ไม่คือเวลาคุณล้างปุ๊บเดี๋ยวมันจะช้ำพอไปตั้งที่แผงขายเนี่ยมันจะช้ำแล้วคนก็จะไปซื้อของคนดังนั้นเก็บแห้งๆเถอะค่ะน้ำหนักคุณก็ได้ดีแน่นอนถ้าคนฉีดพ่นแบ็คแคทนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำหนักอะไรที่ต้องขึ้นตาช่างเป็นกิโลคุณฉีดไปเลย
0: ครับ
1: นะคะมันดีมาก
0: พูดถึงเรื่องของทุเรียนประเทศข้างบ้านเราหน่อยนึงนะครับ
1: ข้างไหนล่ะข้างซ้ายข้างขวา
0: ข้างล่าง
1: เอาข้างล่างจ้ะ
0: ข้างล่างเราเคยไปมาเลเซียกันมา
1: โอ้พี่ช้างจ่ายเงินไปกี่ริงกิต
0: จำไม่ได้หรอกแต่ว่าจำได้ว่าเราไปกินทุเรียนไง
1: ถู
0: ก
1: ไหม
0: ตอนนั้นมันน่าสักประมาณสักถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้ว700-800อ่ะเราต้องรวมกันเพราะตอนแรกเราคิดมันถูกถูกไหมตอนแรกเราคิดว่ามันถูกแล้วเราก็ไปซื้อสุดท้ายไปถึงมันเป็นอีกราคาหนึ่งเราดูผิด
1: เขาว่าใบสีแดงใบสีแดงแล้วก็อ๋อใบนี
0: ้คิดว่าที่เงินที่ฉันมีอยู่กินได้หลายลูกแน่นอนอย่างเงี้ย
1: ได้กี่ลิงกิตแล้วก็ไปซื้อกันท่านผู้ฟังพี่ช้างก็มันอยากกิน
0: ต้องรวมตังค์กันแล้วได้ลูกนึง
1: น่าเอ็นดูคือเหตุผลคือที่เรามีเงินลิงกิตน้อยอ่ะเพราะเราเป้าหมายคือไปสิงคโปร
0: ์ใช่
1: นะเราก็เลยแลกลิงกิตเอาไว้น้อยแล้วเขาก็ไม่ได้รับบัตรเครดิต
0: ครับ
1: ทีเนี้ยเงินเราอ่ะมันน้อยมากแต่ละคนไปกัน8คนไห
0: ม
1: 8คนนี่เงินลิงกิตรวมกันได้ทุเรียนลูกนึงอ่ะท่านผู้ฟังแล้วกินแล้วเป็นไงจ๊ะ
0: ก็อร่อยไงก็มันก็อร่อยแต่ว่าคือตอนนี้เขาก็มีปัญหาจากเดิมที่มันลูก700-800บาทอ่
1: ะ
0: ตอนนี้มันเหลือลูกนึงกี่บาท
1: ไม
0: ่ถึง10บาทนะพี่เกียร์ที่เขาเป็นข่าวอยู่ตอนนี้
1: เมื่อก่อนเห็นไหมอันนี้พอพูดถึงเรื่องราคาเมื่อตอนแรกเราคุย
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
0: เขาก็ส่งไปจีนเหมือนกัน
1: ฮะ
0: แล้วจีนก็ตีกลับ เพราะคุณภาพไม่ได้
1: เออเห็นไหมเล่าใครจะกินของไม่ดี
0: เห็นไหมเพราะคุณภาพไม่ได้แล้วสุดท้ายตอนนี้ก็มีปัญหาง
1: ั้นพี่ทำตลาดไปทางมาเลเซียดีไหม
0: แจกเขาก็ยังไม่เอาเลยนะตอนเนี้ย
1: พี่ทำตลาดแบคแคทไปที่ตลาดมาเลเซียไหมเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้กับหมูสันคิงไม่มีปัญหาลายเสือ
0: ครับ
1: รสชาติร้อยมากค่ะไม่ขมไม่ปลายขมคือหลายๆคนเอาไปทำแล้วเนี่ยค่ะไม่ก็คือใช้ปกติของคุณที่ทำกันอยู่เนี่ยผลผลิตออกมาปุ๊บมันปลายขมพอมันติดปลายขมปลายลิ้นเนี่ยนะฟังมันจะขายไม่ได้พอแกะมาปุ๊บมันจะเป็นเนื้อลายเสือที่มันด่างๆอ
0: ่
1: ะเหลืองบางขาวบางเขาเรียกเนื้อลายเสือสำหรับมูซันคิงก็จะมีแปลงที่บ้านนาสารเนาะคนนั้นปลูกตั้งหลายพันต้นเลยนะคะพอเอามาเทียบเคียงกับของพี่ออสนะคะที่บ้านนาสารสวนมังคุดเนี่ยท่านผู้ฟังของพี่ออสอร่อยมากอ
0: ่
1: ะปีนี้จะไปเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปบ้านพี่ออสเพื่อที่จะไปกินหมูสันคิงพี่ออสจะไปกินหมูสันคิงของพี่ออสค่ะท่านผู้ฟังแล้วมันกินถูกขาต้นโคตรอร่อยพี่ช้างไปไหมไปไหม
0: ท่านพี่ออสอยู่จังหวัดอะไร
1: สุราษฎ
0: ร์อ๋อสุราษฎร์ธานี
1: ไปไหมไปเออ
0: วันไหนก่อนเดี๋ยวสินี่ก็จะเอาทุกอย่างหน้าวิทยุให้หมดหาพยาน
1: ก็อยากจะให้ไปชิม
0: แล้วก็ต้องดูวันดูเวลาดูฤกษ์ดูยามก่อน
1: ก็ยังมีสติอยู่นะเอาทุเรียนมาล่อก็ไม่ไปแล้วท่านผู้ฟังนะคะก็ถือว่าตัวปุ๋ยแบคแคทของเราเนี่ยไปเติมเต็มค่ะท่านผู้ฟ
0: ัง คุณภาพ
1: เราบอกแล้วว่าพืชมันต้องการอาหาร
0: และตอนนี้มังคุด
1: เป็นไง
0: นี่คืออีกไม่นานเนี่ยมังคุดก็ออกแล้วเขาก็คาดการว่ามังคุดก็จะราคาถูกอีก
1: มันทุกถูกอย่างเลยค่ะท่านผู้ฟัง
0: แต่ถ้ามันเป็นมังคุดที่มีคุณภาพลูกใหญ
1: ่
0: ผิวสวยรสชาติดี
1: เขาก็ไปได้อัน
0: นี้คุณก็ขึ้นห้างคุณขายได้ถูกไหมล่ะ
1: ใช่คือเขาก็ไปได้ คนที่ทำได้สวยเขาก็ไปได้ไปได้ดีด้วย
0: แล้วเขาไม่ขายเป็นกิโลไงคนที่ทำสวยอ่ะ
1: เขาขายเป็นลูก
0: เขาขายเป็นลูก
1: ใช่ทีนี้แล้วเราอ่ะนั่งทำอะไรอยู
0: ่ครับ
1: พวกเราอ่ะนั่งทำอะไรอยู่ไม่กล้าลงทุน 1,980 แต่ก็จะเอาราคาที่ดีนะก็ต้องยอมให้คนที่เขาลงทุนนะคะท่านผู้ฟังขา
0: ได้รับผลประโยชน์ไป
1: ใช่นะเราไม่ลงทุนเราก็ได้ตามที่เราทำอ
0: ่
1: ะมันตามเหมาะสมแล้วแหละมันก็ไม่ยุติธรรมเกินไปไหมถ้าคุณนั่งกอดเขานอนเล่นแข่งอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วผลผลิตออกมาปุ๊บโอ้ได้ราคาดีแต่คนที่อยู่ในสวนฉีดพ่นบำรุงได้ราคาที่ถูกเนี่ยคิดว่ามันไม่ยุติธรร
0: ม
1: นะคะความยุติธรรมมาเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ตลอดเวลาแต่มันจะออกมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะคราวที่แล้วเราบอกว่าพอราคาทุเรียนดีทุกคนคนคนคนปลูกทุเรียนตอนนี้ราคาทุเรียนอยู่ที่80บาทราคาตามล่างสุดนี่35บาทเลยทำให้เหมือนคุณภากรเลยบอกว่าอะไรปะหอยฉันปลูกมะนาวดีว่าอร่อย30บาทราคาถูกสุดคือ70บาทต่อกิโลก็ยังแพงกว่านะคะอย่างพี่คลีปลูกส้มโอทองดีส้มโอทองดีไม่มีราคาร่วงนะคะ85บาทย
0: ัน
1: ตลอดทั้ง 10-20 ปีก็ราคานี้แค่คุณทำคุณภาพให้ถึง
0: ครับ
1: แต่พอเราปลูกทับทิมสยามบางที35บาทอ่ะ
0: อืม
1: เมื่อก่อนเราปลูกกันเยอะเพราะอะไร180หน้าสวน
0: เนี่ยเมื่อก่อนอะไรนะคนซื้ออะไรนะ
1: คนซื้อมีได้กิน
0: คนกิน
1: คนกินไม่ได้ซื้อเพราะทับทิมสยามต้องซื้อไปฝากนายต้องฝากผู้ใหญ่เท่านั้นนะพี่เกียร์เคยครั้งนึงนะมาเปิดร้านเต็มซำใหม่ๆเลยที่นครศรีธรรมรา

0: แล้วพี่แกก็ไปกับหมอต้นพี่ต้นเพศ
1: ครับ
0: นะคะก็ไปโอ้พี่ต้นบอกเนี่ยส้มโออร่อยเนี่ยมาแนะนำพี่เกียร์เนาะเรามานครใหม่ๆก็แนะนำพี่เกียร์ว่าเนี่ยส้มโออร่อยมากคือต้องส้มโอ
1: ทับทิมสยาม
0: ทับทิมสยามเราก็ไปสวนนะพี่ช้างไปถึงสวนซื้อถึงสวนแล้วลูกเท่ากำมือเนี่ยลูกเล็กมาก
1: ครับ
0: พี่เกียร์ก็ซื้อไม่รู้ราคาซื้อได้มากระสอบใจตั้งไว้30,000
1: พี่ต้นไม่ห้ามเลยเหร
0: อมันว่าพี่เกียร์รวยไงมันพี่ต้นเขาคิดว่าพี่เกียร์รวยไงฉันก็นึกถึงคนนั้นคนนี้เนาะมันอร่อยลูกเท่าส้มโอทงดีเลยตอนนั้นคือส่วนนั้นทำลูกไม่ได้คุณภาพหรอก
1: ครับ
0: เพราะถ้าพอพี่มารู้จักจริงๆเอ้าเหมือนลูกจริงๆต้องน้ำหนัก 1.5 ขั้นต่ำอันนี้ลูกเล็กๆประมาณ3ขีด2ขีดเงี้ย
1: แต่ข้างในมันอร่อย
0: มันอร่อยไงพี่เกดก็เลือกใส่เสือกระสอบเลือกใส่พอช่างมาปุ๊บไม่ช่างนะคือเขานับลูกเอาขายลูก150 บาทยันจ่ายเบียร์ไป30,000กลับมาคือโกรธทับทิมสยามโกรธตัวเองไม่ถามอะไรให้ดี
1: ครับ
0: นะตอนนั้นก็กระเสือกกระสนมากในการที่จะหาเงิน 30,000 จ่ายค่าสมมุติ
1: คือจะไม่เอาก็ไม่ได้
0: ไม่เอาไม่ได้เสียชื่อ
2: เสียชื่อ
0: ขำตัวเองมากคือซื้อแบบซื้อไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะท่านผู้ฟังแล้วโอเคเอาแต่เราก็แบบหลาบอ่ะเขาบอกว่าหลาบเลยคือแบบเข็ดหลาบอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ไม่กล้าจนสมโอทับทิมสยาม
1: แต่ข้อดีของส้มโอมันก็ยังดีว่ามันสามารถเก็บไปได้หลายวันมันไม่เหมือนทุเรียน
0: ไม่กล้าแจกใคร
1: ถูกไหม
0: แพง
1: อืม
0: ซ้ำมุ้นอ่ะ
1: ทุกคนตกลงไม่ฝากใครเลยเก็บไว้
0: ก็ตอนนั้นไม่เคยรู้จักใครด้วยก็เก็บใส่บาทนิดหน่อยนอกนั้นก็ไม่ได้แจกก็เก็บไว้ทานของคนพี่สาวเก็บไว้นานมากนะเพราะอย่างของพี่ขลีได้มาบางที4 เดือนพี่ช้าง
1: ครับแล้วตอนนี้มันยังเหมือนเดิมไหมล่ะรสชาติ
0: โอ้โหไม่อยากจะบอก
1: การดูแลมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะผมว่าคนทำอ่ะ
0: หมายถึงใคร
1: ส้มโออ่ะ
0: ทับทิมเหรอหรือพี่ขลี
1: ส้มโอทับทิมสยามของคนอื่นอ่ะ
0: มันไม่เหมือนเดิม
1: เออมันดูยังไงไม่รู้
0: คือพี่ไม่รู้นะพี่รู้แต่ว่าเราก็มีโอกาสกินจากพื้นที่หลายๆสวนอยู่แล้วแต่สิ่งที่พี่เกียร์กล้าฟันธงได้ก็คือผลผลิตจากสวนของพี่ขลีซึ่งปลูกนอกพื้นที่อำเภอปากพนัง
1: คืออยู่ที่สีชน
0: อยู่ที่อำเภอสีชนท่านผู้ฟังสวนนี้ปลูกแค่2 ไร่
1: ครับ
0: 2 ไร่
1: ก็จริงๆแล้วก็ทำไอ้โน่นสมโออะไรนะ
0: ท
1: องดีเป็นหลักมาก่อน
0: พื้นที่เขาเป็นทองดีเป็นหลักก็เลยแบบอยากสนุกก็มาปลูกทับทิมสยาม2 ไร่
1: ครับ
0: นะคะ2 ไร่ที่ปลูกไปผลผลิตที่พีคสุดตอนนั้นก็เก็บไป 12,000 ลูก
1: 12,000 ลูก
0: ใช่ครับแล้วก็พอเรามากินนะพี่ช้างมันอร่อยมากความหวานอยู่ที่15 บริ
1: ครับ
0: อร่อยมากเนื้อกำมะหยี่เขาก็ใช้กับพี่เกียร์มานานแล้วเนาะพี่ขลีเนี่ยก็เนื้อกำมะหยี่รสชาติอร่อยตอนแรกก็คือโรงงานที่รับทองดีเนี่ยไม่ได้รับซื้อนะ
1: ก็เลยทองดีอย่างเดียว
0: เอาแต่ทองดีอย่างเดียวนะคะไม่รับซื้อพอผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทส่งไปให้ชิมปุ๊บเอาหมดตอนนี้ไม่ต้องขายพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะโรงงานเปิดพื้นที่เพิ่ม
1: ครับเอาทับทิมสยามส่วนพี่ขลีด้วย
0: ใช่แล้วก็กลายเป็นนะเมื่อก่อนพี่เกียร์ยังบอกเอามา200 ลูกเอามาเพื่อแบบเนี่ยเคยส่งไปให้คณะรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ทานทุกคนอยากจะมาเยี่ยมปากพนังบอกไม่ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่สีชนค่ะส่วนนี้ค่ะ
0: เออแล้วพี่น้องปากพนังที่ฟังอยู่นะคุณตัดสินใจทำดูชีวิตคุณจะปลอดภัยด้วย
1: เราอะขึ้นชื่ออยู่แล้วของปากพนังนะครับ
0: ชื่อของมันเป็นGI อยู่แล้ว
1: คุณคนนึกถึงอ่ะพอพูดถึงสมุทรสงครามคนส่วนใหญ่อยู่ไกลๆเขาก็นึกถึงคุณ
0: ก็เหมือนเพื่อนพี่อ่ะ
1: แต่อย่าให้เขามากินแล้วเขาเอ้ย
0: ใช่ไหม
1: รู้หรอไหม
0: พี่เกียร์เนี่ย ซื้อส้มโอจากสวนพี่ขลีส่งไปให้เพื่อนที่สงขลาทาน
1: ครับ
0: อร่อยจังเลยน้องเกียร์พอเขามานครปุ๊บเขาก็ไม่กล้าบอกเขาไปซื้อปากพนังกลับมาน้องเกียร์แล้วทำไมมันไม่อร่อยเหมือนกันแกบอกพี่ถ้าพี่จะกินส้มพี่ต้องถอมหนูหนูจะรู้ว่าตัวไหนใช้แบคแคทแล้วหนูกล้าเลยว่าคนเนี้ยอร่อยและอร่อยจริงนะคะเขาก็บอกแล้วส่วนที่น้องเกียร์ส่งมาจะบอกว่าบ้านนั้นน่ะหนูต้องจองข้ามปีนะ
1: ครับ
0: หนูถึงจะได้ของต้องจองก็ข้ามปีจริงๆคือถ้าเขาเอามาให้เกียร์เนี่ยเขานับจุดไหว้ของเกียร์ท่านผู้ฟัง
1: ครับนี่ก็ฟังอยู่นะ
0: เออเหรอดูขอโทษ รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บเกี่ยวอีกแล้วนะเนี่ยอีกแปลงนึง
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วแกจะทักมา
0: เออวันนั้นขนุนก็ลูกเท่าปี๊บเลยเอามาให้ขนุนก็อร่อยมีอยู่ซีกเดียวพี่ช้างเขาจะไม่เอาแล้วเขาก็สาดแบคแคทเข้าไปนั่นแหละ
1: ครับ
0: ด้านเป็นดกขึ้นมางั้นก็เลยเอามาฝากคุณเกียร์เป็นลูกเราถือว่าเราชอบมากที่สุดบ้านนั้นก็คือไม่ว่าอะไรอร่อยทุกอย่างเลยมะพร้าวน้ำ

0: หอมก็หวานท่านผู้ฟังคือมันเป็นจุดแรงบันดาลใจที่ให้เกียร์ทำเกษตรตามพี่ขี่อ่ะพี่ช้างขนาดพี่เกียร์ทำเกษตรมาพี่เกียร์อยู่กับพื้นที่เกษตรมามันไม่เคยผลักดันให้พี่เกียร์ต้องเดินเกษตรเท่ากับการที่ไปเดินสวนของคุณไกรสอนเลยมันมีพลังบวกว่าเวลาเราไปเราเห็นการทำงานของเขา
1: ครับ
0: เราเห็นความละเอียดในการใส่ใจผลของเขาแล้วเราแค่เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเท่านั้นเองBlack Cat กับ Black Cat One เป็นตัวหนึ่งเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ฟังเมื่อไปเทียบกับการจัดการที่ดีของเขามันกลายว่าทุกอย่างมันคือสุดยอด
1: ครับ
0: สุดยอดตรงผลผลิตมันดีผิวมันสวยไม่ดาวกระจายที่เคยเยอะๆเวลาหน้าฝนก็ไม่เจอดาวกระจายเจอน้อยมากๆน้อยจนแบบว่าบริษัทหลับหูหลับตาน่ะเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: มีแต่น้อยน้อยจนบริษัทหลับหูหลับตาปัดเกรดให้คุณได้ผลผลิตที่ดกต่อเนื่องต้นที่สวยสมบูรณ์ต่อเนื่องนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบยินดีมากๆแล้วมันก็เลยเป็นแบบอย่างแล้วก็ความมั่นใจในพี่เนี่ยมันเยอะมากว่าฉันไม่มีประสบการณ์ในการดูแลสวนส้มแบบเนี้ยแต่แค่ฉันมีตัวช่วยที่ดีเพิ่มการจัดการที่ดีไปฉันก็จะประสบผลสำเร็จได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ได้จริงๆค่ะก็ไปดูสวนของคุณสิทธิ์น้องจันจิลาปลูกเยอะมากพี่ช้างปลูกเยอะมากเลยค่ะแต่เขาก็ต้องล้มลุกคลุกคลานมาตลอดยังไม่ประสบผลสำเร็จกับการที่ได้มีผลผลิตเป็นกอบเป็นกำรอบอาทิตย์สัก2อาทิตย์ที่แล้วพี่เกียร์ได้ไปเดินสวนเขาเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลก็วันนี้ก็ส่งข่าวมาว่าโอ้โหมันแตกต่างมากจากเมื่อก่อนที่คิดว่าสวยแล้วนะพี่ช้างเนาะมันแตกต่างมากแต่เขาก็แอบแบบมันจะเปลืองปุ๋ยไปไหมพี่เพราะว่ารอบนึงตอนนี้ผมต้องใช้ประมาณ9 ลิตรแล้วนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้รอบละ2 ลิตรอะแต่ตอนนี้ผมต้องเพิ่มมาเป็น9 ลิตรแล้วนะแต่ถามว่าเป็นโอ้โหแต่ผมก็คิดว่าเมื่อต้นที่สวยแล้วก็สมบูรณ์ผลผลิตผมเนี่ยไม่เสียหายแน่นอน
1: ครับ
0: เกียร์บอกว่าอันเนี้ยเราก็อ้างอิงได้ว่าไร่สุพนุชเนี่ยเขาเป็นไร่ที่ใหญ่แล้วเขาเป็นไร่ที่มีกำลังซื้อเยอะกำลังการลงทุนเขาเยอะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็กล้าแต่เขาประสบปัญหามาตลอดวันนี้อยู่กับเรา2 ปี2 ปีเนี้ยผลผลิต5-6 หมื่นลูกแหละจากที่ไม่เคยได
1: ้ครับ
0: เขาได้แล้วเราก็บอกว่าเราส่งต่อได้นะคุณแต่ต้องทำตามซึ่งถ้าเราประหยัดก็ใช้แบบประหยัดได้แบบประหยัด
1: ครับ
0: ถ้าเราเต็มที่
1: อย่างสวนของใครนะ
0: สวนของคุณ
1: ที่เราคุยกันวันก่อนอะ
0: คุณสิทธิ์ไงคุณสิทธิ์ที่
1: ใช้น้อยๆก่อนเพราะว่า งบหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่ไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่งบหมดแล้วของคุณสิทธิ์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าตอนนู้นเขาหมดไป2 ล้านกว่าแล้วนะกับสวนส้มเขาเนี่ยสวนสี่พี่น้องอะท่านผู้ฟ
1: ัง
0: แต่พอมาเจอเรานี่คืองบหมดไงมันก็เหมือนสวนของน้องเจี๊ยบพี่ตรีที่พี่ปูน
1: ก็ใช้ได้ไม่เต็มที่อะ
0: ใช้ไม่เต็มที่ใช้100 ซีซีนะคะงบหมดแต่มันมาหมดตอนที่เราตอนสภาพสวนที่โทรมแล้วอะท่านผู้ฟังแต่เราก็บอกว่าลองปรับดูถ้าคุณปรับได้คือปรับแต่ถ้าคุณยังยอมรับกับปริมาณน้อยแล้วคุณได้ผลผลิตบ้างก็ตามหน้างานนะแต่ให้เป็นแบบฉบับแบบแบล็คแคทจริงๆที่ออกมาสวยปิ้งทุกอย่างเนี่ย มันยังไม่ได
1: ้
0: นะคะเราก็ฝืนไม่ได้อยู่ที่งบประมาณและปัจจัยของแต่ละคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากหยิบยื่นให้ถ้าวันนี้คุณตั้งใจจะฟื้นฟูมันจริงๆพอเนี่ยคุยกับน้องสิทธิ์ว่าพอจะไปต่อกับเราได้ไหมแต่ไม่ต้อง2 ล้านเท่าเดิมหรอกนะทยอยดูแต่เชิ่มปริมาณเท่านี
1: ้
0: แล้วถ้ามันดีคุณไปต่อถ้าไม่ดีคุณหยุดแค่นั้นพ
1: อ
0: คุณหยุดแค่7 รอบพอไม่ต้องมากไปกว่านั้นนะคะแล้วก็กลับไปวิธีเดิมได้เลยคือเราก็ไม่อยากฝืนถ้าคุณทำกับเราแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแต่สิ่งที่เกียร์มั่นใจทั้งหมดเพราะทุกคนประสบผลสำเร็จแน่
1: สำหรับคนที่ใช้มาแล้ว
0: ใช่
1: เนาะวันนี้เวลาหมดครับคุณผู้ฟังครับเราเจอกันใหม่เนาะสัปดาห์หน้านะครับบ่าย2-4 โมงนะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับสนใจติดต่อปุ๋ย Black Cat ยาระ Black Cat วันโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0634596939นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยแล้วก็เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับกันได้ทางไลน์นะครับ
0: ค่ะ
1: เวลาหมดนะเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้า
0: ใครที่ไปงานหัวไ
1: ซ
0: ก
1: ็
0: อย่าล
1: ื
0: มได้กินค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะสำหรับ
1: ฝรั่งหงเป่าสือ
0: นะ80 บาทจ้า
1: 1 กิโล 80 บาทดีเจช้างคอนเฟิร์มว่าอร่อยมาก นะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดเคมีด้วย
0: ร้านเปอร์เซ็นต์ปลอดเคมี
1: เดี๋ยวเราจะขายกันบริเวณหน้าเวทีแหละนะในเต็นท์ตรงข้ามเวทีนะแวะไปอุดหนุนกันเยอะๆก็แล้วกันแต่มีไม่เยอะใช่ไหม
0: คุณอุดรบอกว่าฉีดแบล็คแคทดอกออกตลอดครับแต่แมงก็เจาะหมดนะครับเรื่องของหนอนแมลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องของพี่อุดรต้องใช้คู่ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะพี่ขาแล้วก็ฉีดพ่นให้สม่ำเสมอทุก 7-10 วันครั้งถ้าช่วงไหนที่เราต้องการไล่หนอนไล่แมลงเราต้องฉีดพ่นตอนพลบค่ำมันจะเป็นการขับไล่หนอนแมลงได้อย่างดีค่ะถ้ามีอะไรที่จะต้องหลังไมค์กับเกียร์พี่อุดรโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกทริคบอกเทคนิคให้นะคะ
1: ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักหารือรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาย้ำสัมพันธ์เพื่อนบ้านเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงชายแดนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนายเสียสักพงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหารือกับนายตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในโอกาสที่ฝ่ายเมียนมาเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเมียนมาซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านความมั่นคงชายแดนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษในแม่น้ำตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศขณะที่ทั้ง2ฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมียนมารวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและการปรองดองในเมียนมาเขมรตื่นยาพ่นยุงทรอย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้เพียงพ่นสารป้องกันยุงลายให้กำลังพลพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชานั้นโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังฝ่ายทหารกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการส่งเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญกองทัพบกแจงงบกอรมน.เงิน 5,300 ล้านไม่ใช่ซุกซ่อนชี้ยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติออกมากล่าวถึงการดำเนินงานของกอรมน.ในลักษณะข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนให้กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในภารกิจแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้จึงพบประเด็นที่อาจส่งผลให้สังคมทั่วไปเกิดความเข้าใจสับสนมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ประเด็นที่1การกล่าวถึงงบประมาณปี70ของกอรมน.ในวงเงินรวม 5,300 ล้านบาทในทางระบบบัญชีการจัดทำงบประมาณสำนักงบประมาณเป็นผู้ไม่ใช่เรื่องของหน่วยพยายามหาช่องทางการกระจายเงินไปซุกซ่อนประเด็นที่2กรณีกล่าวถึงงบดับไฟใต้โดยใช้งบประมาณรวมกอรมน.ทั้งหมดส่วนใหญ่ 75% ใช้สำหรับภารกิจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในจำนวนนี้เกือบ 70% จะเป็นส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กำลังพลประเด็นที่3กรณีที่กล่าวว่าเป็นภาพสะท้อนความซ้ำซ้อนยุ่งยากรุนแรงทั้งที่มีหน่วยงานหลักของสอบต.และฝ่ายปกครองรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วสภาพปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะเฉพาะสลับซับซ้อนมีการจัดตั้งกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ส่วนสอบต.จะรับผิดชอบเรื่องพัฒนาต่างๆขอบเขตงานไม่ได้มุ่งที่การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมบทบาทของสอบต.กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันแต่ทั้งสองส่วนสามารถเกื้อกูลงานซึ่งกันและกันในภาพรวมได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหิมปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
15: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง200 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: เย็นๆสัก3เพลงต่อเนื่องเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมวาสุเลิศจันยาหนึ่งในมหานครทีมนะครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับเพชรอสถานุเคราะห์นะครับเก็บไว้ให้เธอพิเจียวัฒนาวีระวัฒนะนะครับแล้วก็ปลายฟ้ามานิลาปาซิเลียนนะครับพูดคุยกันนะครับสบายสบายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณสมบูรณ์
1: ใช่ครับสมบูรณ์ครับ
0: คุณสมบูรณ์พูนสุขเลย
1: ครับผม
0: อยู่แถวไหนทำอะไรอยู่เอ่ย
1: อยู่แถวจันทร์สิทธิ์วงศ์ครับฟังพาลูกมาสวนลุมเหมือนเดิม

0: ครับ
1: ไปเต้นแอโรบิกเหรอครับ
0: ไปออกกำลังกายครับ
1: ออกกำลังกายฝน
0: นี่ออกกำลังกาย
1: นี่ฝนยังไม่ลงฝนยังไม่ลงเหรอครับคุณสมบูรณ
0: ์ไม่ลงครับอากาศกำลังดีเลยครับคือแดดอ่อนๆนิดๆครับฟ้าครึ้มๆแดดอ่อนๆ
1: ฟ
0: ้
1: าครึ้มๆนะครับเต้นกันสบายๆอะไรจำได้จำได้ลูก
0: จำได้
1: จำได้ลูก
0: ไปโทรมาทีนี้ตอนแรกจริงโทรมาแต่จะโทรมาติดทีครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้จะโทรมาขอเป็นภูมิแพ้กรุงเทพแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งบอกเอ๊ะเพลงของตั้งนะไม่ใช่ลูกทุ่งเลยโทรมาใหม่ขอเป็นเพลง
1: เราเล่นเป็นเพลงลูกทุ่งครับภูมิแพ้กรุงเทพเขาลองฟีเจอริ่งกับตะกั่นจรดา
0: อ๋อเลยถือเป็นลูกทุ่ง
1: ใช่วันนี้ขออนุญาตเป็นสตริงนะ
0: อ๋อครับเลยโทรมาใหม่ขอเป็นบันยังหวานอยู่
1: นะวันนี้ลูกสาวก็ไปเต้นแอโรบิกด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่วิ่งด้วยวิ่งออกกำลังกายครับ
1: โอ้วิ่งออกกำลังกายได้สักกี่รอบแล้วลูก
0: โอ้ได้นิดหน่อยไม่กี่ร้อยเมตร
2: มาเพื่อปั่นเรือเป็ดค่ะอ๋อ
1: ชอบปั่นเรือเป็ดโหวันนี้อากาศดีเนาะฝนยังไม่ลงเนาะนะครับปั่นเรือเป็ดได้กี่รอบแล้วลูก
2: ยังไม่ปั่นสักรอบเลยค
1: ่
2: ะ
1: หรอกะว่าจะปั่นกี่รอบอะฮะ
2: ปั่นรอบเดียวค่ะแล้วก็เจอตัวเงินตัวทองแล้วค่ะ
1: เขาเรียกอะไรอ่ะตัวเงินตัวทองเขามีภาษาทางการนะลูกนะ
2: อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ
1: เอาไปถามคุณครูไปถามคุณหรือเสิร์ชใน Google ก็ได้นะยังตัวเล็กๆอีกเด็กๆอยู่เลยวันนี้คุณพ่ออยากฟังเพลงไหนดีครับ
0: ก็วันวานยังหวานอยู่อะครับ
1: นะครับของแม็กกินทอสแล้วกันเนาะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวภูมิแพ้กรุงเทพเดี๋ยวค่อยเล่นวันหลังเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะนะฮะ7 โมงครึ่งถึง10 โมงเช้านะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
0: ครับนิดนึงถ้าลูกสาวเขาอยากร้องได้ไหม
1: อ่ะได้เลยเพลงไหนอะ
0: คุณอยากร้องไหมลูกลูกสาวเขาอยากร้องนิดได้ไหม
1: ร้องเพลงอะไรลูกเอาเลยเชิญเลย
0: อยากร้องภูมิแพ้นิดนึงได้ไหม
1: อ่ะได้แต่วันนี้ลุงเล่นไม่ได้นะ
0: ร้องเลยนะครับฮัลโหล
1: เอาเลย
0: ตั้งแต่เมื่อเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเรือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจ
2: ชีจาชาพุท
1: น้องได้พี่ไม่ต้องเอ้าทำไมเงียบไปอ่ะลูกเอาเงียบไปเลยตักว่อตักลูกเลย สงสัยสัญญาณไม่ค่อยดีละนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมาลองแล้วกันคุณสมบูรณ์กับน้องตัวเล็กๆนะครับกำลังจะไปวิ่งที่สวนลุมพินีนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเล่นให้นะครับภูมิแพ้กรุงเทพในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ

าทิตย์ที่เป็นวันครอบครัวจริงๆนะครับสายเมื่อสักครู่เนี่ยพาคุณลูกนะฮะไปออกกำลังที่สวนลุมนะครับจะสายอื่นล่ะครับกำลังทำอะไรอยู่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับมาพูดคุยกันหน้าไมค์ถ้าสะดวกนะครับหรือจะหลังไมค์กับน้องแป้งนะ02-248-1366นะครับ02-248-1366เพลงสตริงนะครับย้อนเวลากันนิดนึงนะครับยุค80 90ก็ได้หรือ70ก็ได้นะครับนะฮะฮิตๆโดนๆย้อนเวลาไปหาเรื่องราวในอดีตกันนิดนึงนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับกดมาเลย02

0: พื่อนนะครับจากวง UHC สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านพงศ
0: ์ครับผมเป็นสาย
1: ดีใจมากเลยนี่นั่งภาวนาถ้าเมื่อไหร่นะจะได้หน้าไมค์คุยกับพ
0: อโอ้โห
1: นะ
0: ถึงขนาดภาวนาเลยเหรอ
1: ใช่คือท่านผอให้โอกาสนี่พูดครั้งแรกตั้งแต่น็อตมีติภูมิอยู
0: ่
1: แล้วนี่เป็นคนที่โทรบ่อยเพราะว่าขายขนมครกอยู่หน้าตลาดราซาน 2,000 ซอยราซานบางนานะคะแล้วคุณน็อตบอกว่าผอท่านบอกเห็นใจพี่นีให้พี่นีโฆษณาร้านเลยพี่นีพูดไปเลยเงี้ยแล้วท่านผอก็ให้มีพูดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็เขาก็รู้จักเขาเรียกขนมครก95แล้ว
0: แล้วขายดีไหมล่ะขายดีไหมล่ะ
1: ถ้าตอนนี้นะถ้าถามว่าขายดีไหมไม่ดีจะถามขายได้ไหมได้
0: ได้เนาะนะฮะก็แค่กันพอประมาณ
1: น็อตมาก
0: แค่กันพอประมาณแค่กันพอประมาณเน
1: าะพอประมาณ
0: พอประมาณพออยู่ได
1: ้ผ่านไปผ่านมาโอกาสแวะนะคะ
0: เดี๋ยวขอเล่นก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงเวลาเช้าๆนี่ผมก็จะจัดรายการไงครับปรากฏว่าน่าจะหมดแล้วแหละนะฮะขนมครกเนี่ยของพี่นีเนี่ยนะฮะใครอยู่แถวย่านลาซานเนี่ยนะฮะก็ไปอุดหนุนไปให้กำลังใจพี่นีกันได้เยอะๆนะครับ
1: วันนี้
0: พี่นีอยากฟังเพลงไหนดี
1: เพลงไหนดีขอไปน้องบอกอุ้ยเขาเปิดต้นชั่วโมงกันหมดแล้วพี่เราก็มวนแต่นั่งเย็บผ้าเพราะว่าตอนเช้าพอสักเจ็ดโมงสิบโมงก็หมดแล้วก็เลยแล้วเข้ามาแล้วก็รับซ่อมป้า
0: อ๋อดีจังเลยครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ทำมากมายเอาเฉพาะที่ทำได
0: ้พอประมาณอยากฟังเพลงไหน
1: อยากฟังเพลงของใหม่กับดึก
0: ใหม่ผมเล่นไปแล้วเห็นบอกน้องแป้งไว้ว่าบอกว่าพี่เต๋อเรวัตพุทธินัน
1: ท์ใช่ของพี่เต๋อ
0: ดอกไม้พลาสติกได้เลยนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่าโหงามเยอะนะครับเดี๋ยวไม่มีแรงแพ้ขนมครกนะให้ลูกค้าแถวลาซาดาขอบคุณครับพี่นี
1: ค่ะขอบคุณหมอมากเลยเนี่ยฝนกำลังตอยนิดๆเนี่ย
0: ดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ค่ะหมอเช่นกัน
0: สวัสดีครับ
1: คิดถึงในรักครับมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับแหมอวยกันนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้เอาใครจะมาอวยต่อแล้ว022481366นะครับเสือธนพลผมเล่นไปแล้วนะเล่นเพลงเกี่ยวกับสายฝนดีไหมอ่ะเอามาหน้าไมค์คุยกัน022481366นะครับ

0: Stay.
1: มีหลายๆเพลงที่เลือกมาตั้งแต่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4เยอะเลยนะครับมีอีกเพลงนึงที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเพลงมันเยอะอ่ะนะครับแล้วก็ชาวรถทุ่งมาละครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นขอกันเข้ามาบางทีโอ้โหบางทีก็เล่นซ้ำไปไม่ได้นะครับเบิร์ดกหานี่ผมเล่นแล้วนะครับเสือธนพลอินทริศก็เล่นไปแล้วนะครับมี1เพลงนะครับที่ชาวรุ่งทุ่งมหานครเลือกมาทาง SMS ที่4689400ครับเพลงประกอบละครเรื่องทอฝันกับมาวินครับเกิดพลมัสยวานิชนะครับรักเธอเหลือเกิน

0: มาช้าแต่ก็เล่นนะครับรักเธอเหลือเกินนะครับฟุกเกิดพลมัสยวานิชนะครับเพลงประกอบละครนะครับสวัสดีครับคุณแดง
1: สวัสดีครับ
0: คุณแดงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ได้ยินผมไหมครับปิดวิทยุเลยครับ
1: ผมได้ยินผมครับได้ยินครับ
0: ปิดวิทยุฟังทางสายโทรศัพท์นะคุณแดงปิดเลยครับปิดเลยครับฟังทางสายโทรศัพท์เอานะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณแดง
1: เธอคือทะเลทราย
0: ทะเล
1: ทรายของพี่อ๊อฟพงพัฒน
0: ์ได้เลยเดี๋ยวเล่นให้นะครับทะเลทรายนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับฝนตกไหม
1: จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: จังหวัดบุรีรัมย์เปอร์โอ้โหนิสัยบุรีรัมย์เยอะนะ
1: ครับ
0: อะไรนะ
1: อำเภอคูเมือง
0: อำเภอคูเมืองนะครับ ทำอะไรอยู่ที่นั่นครับ
1: ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: ไม่ได้ทำอะไร
1: นั่งเล่น
0: โอ้นั่งเล่น
1: นั่งฟังวิทยุครับ
0: โอ้วันนี้วันหยุดพักผ่อนใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทำไร่ทำนาปลูกข้าวไหมครับ
1: ทำครับ
0: โอ้กี่ไร่เอ่ย
1: นาแม่มี20ไร่ครับ
0: โอ้20ไร
1: ่ครับผม
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนา
1: ฝนไม่ตกข้าวไม่มีน้ำครับ
0: โอ้ฝนไม่ตกเลยเหรอตอนแรกผมคิดว่าฝนตกซะอีกเนาะนะครับนะ
1: ฝนตกแต่ไม่หนัก
0: ไม่หนักเบาๆพรำๆนะครับ
1: ปล่อยหญ้าอ่ะปล่อยหญ้างาม
0: ๆโอ้มีแต่หญ้าเนาะนะครับ
1: หญ้าขึ้น
0: หญ้าง
1: ามหญ้านี่งามกว่าข้าว
0: ก็ข้าวอีกแล้วปล่อยหญ้าเขาเป็นวัชพืชปกคลุมไปจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงจะโตก่อนกันเนาะน่าจะเป็นหญ้าเนาะนะฮะเอาใจช่วยเนาะนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวอยากฟังเพลงทะเลทรายใช่ไหมพี่อ๊อฟพงพัฒน์วัชรบรรจงนะครับเดี๋ยวเล่นให้นะ
1: เพราะว่าอยากฟังสายเกินไปคนเป็นแบบเพราะว่าไม่มี
0: ไม่น่าจะหาแล้วไม่เจอครับเนาะเอาเพลงทะเลทรายก่อนแล้วกันเนาะที่เลือกไว้นะครับนะฮะขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
1: ครับผมเช่นกันครับ
0: สายท่านอื่นล่ะครับมาปิดท้ายสำหรับวันนี้หน่อยแล้ว022481366นะครับ022481366นะครับอยู่แห่งหนตำบลไหนอยากฟังเพลงสตริงฮิตๆนะครับเลือกเพลงมาปิดท้ายกันแล้ว022481366

0: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติน
10: ะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี้สายจะเข้ามาเยอะๆนะครับมีจากอุบลก็มานะครับเล่นไม่ทันแล้วนะคุณจำลองคุณสุวัฒน์นครราชสีมาคุณเทศนะครับขออนุญาตติดไว้ก่อนนะนะครับนะมาพูดคุยหน้าใหม่กันสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: คุณอะไรครับเนี่ย
11: จะคุณปูบางพระค่ะ
10: คุณปูบางพระทำอะไรอยู่แถวบางพระครับ
11: อ๋อมาเป็นแม่บ้านเฝ้าบ้านค
10: ่
11: ะ
10: แม่บ้านเฝ้าบ้านนะครับนายใจดีไหมครับ
11: ใจดีค่ะ
10: นายใจดีฝนตกบ้างไหมครับบางพระชลบุรี
11: ก็มีครึ้มๆนะคะไม่ตกมา 2-3 วันแล้ว
10: อ๋อนะครับนะฮะวันนี้เลยอยากฟังเพลงไหนดี
11: ป๊าป๊าหมาม้าของ Forever อะค่ะ
10: เหรอร้องได้มั้ยอะครับเพลงนี
11: ้ไม่ได้อะค่ะแต่ชอบ
10: แต่ชอบเดี๋ยวให้พี่ดำลองแล้วกันเน
11: า
10: ะจ
11: ้าน
10: ะครับขอบคุณนะคะที่ติดตาม FM 95มาโดยตลอดนะ
11: ฟังทุกวันแหละค่ะวันนี้ดีใจมากเลยได้คุยกับพออ้อเนี่ย
10: โอ้ยพรุ่งนี้ก็มาอีกพรุ่งนี้ผมก็มากับอุ้มกับสยาอีกนะครับ
11: แต่ไม่ค่อยทำเนี่ยค่ะตอนเช้าอ่ะ
10: อ๋อเหรอก็มัวแต่ทำความสะอาดทำดูแลบ้านนะสิ
11: ทำงาน
10: ก็ฟังไปเรื่อยๆฟังอย่างเดียวก็แหมผมก็มีความสุขแล้วแหละเนาะขอบพระคุณนะครับ
11: ส่วนมากก็จะทำช่วง
10: ไหนล่ะครับเอาไปแล้วยังมีเวลาอีกสักหนึ่งสายปิดท้ายกันนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับ

0: มีสายจากเชียงคานที่จังหวัดเลยด้วยนะครับมีไกลๆทั้งนั้นเลยปัตตานีนะครับโคราชอุบลนะครับมาใกล้ๆกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับบางเขนนี่เองคุณไก่ต้อง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทำอะไรอยู่แถวบางเขนครับ
1: ก็นั่งฟังพี่ผอ.จัดรายการอยู่นี่แหละครับ
0: ไม่น่าถามเลยเนาะวันนี้หยุดพักผ่อนจากการทำงานหรือว่ายังไงครับ
1: ก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรนะวันนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนลงหรือยังครับแถวบางเขนเนี่ย
1: ก็ลงปล่อยคร
0: ับ ปล่อยๆนะเลือกเพลงอะไรดีครับปิดท้ายสำหรับวันนี้ดี
1: ละลาย
0: เอาจะเอาละลายหรือเอาเหนื่อยหรือเอาอะไรของพี่เอ็มครับ
1: ละลายคร
0: ับ ละลายเนาะ
1: ครับ
0: ทำไมตัวมันละลายไปเลยหรือว่ายังไงครับ
1: ละลายไปกับฝนนี่แหละครับ
0: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะมันก็ต้องจิบน้ำไว้เยอะๆนะครับ
1: ครับ
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับนะฮะสำหรับหลายท่านที่อาจจะ อยู่กับบ้านเราก็บอกโอ้ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยฟังเพลงผ่อนคลายที่ลูกทุ่งมหานครที่ LTM FM 95ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะบางจุดก็ร้อนบางจุดก็ไม่มีฝนเลยนะครับส่งกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะ
1: คร
0: ับ ครับผมดูแลตัวเองด้วยสวัสดีครับนะฮะก็สายสุดท้ายแล้วล่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็เดี๋ยวอยู่กับน้องลูกตาลกับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้ผมมาในช่วงเวลาปกตินะครับ 7:30 จนถึง 10:00 น.เพลงลูกทุ่งติดตามกันได้ 7:30 ถึง 10:00 น.นะครับมีความสุขกันในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับที่ลูกทุ่งมหานครสวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยศรีสุภอักษรเสียชีวิตแล้วด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นคุก19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังพบมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์พยาบาลตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมา25 มิถุนายน 2569เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26 มิถุนายน 2569แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นส่งตัวรักษาที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกวันที่12 กรกฎาคม 2569เวลาประมาณ6:17 น.ในการนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพประกอบด้วยพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการฝ่ายปกครองและแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพเมื่อเวลา9:21 น.ของวันที่12 กรกฎาคมผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าวซึ่งญาติได้รับข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกรายโดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งได้รับการตรวจคัดกรองติดตามอาการและรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอประชาชนติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติการคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือคนไทยทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเบลเยียมขยายเวลาเตือนภัยความคลื่นความร้อนจนถึงวันอังคารหน้าเมื่อวันเสาร์สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเบลเยียมประกาศขยายเวลาเตือนคลื่นความร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศไปจนถึงเย็นวันอังคารหน้าคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นเกิน30 องศาเซลเซียสต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าโดยบางพื้นที่อาจทะลุ32 องศาเซลเซียสขณะที่ประชาชนในกรุงบรัสเซลส์พากันไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะและน้ำพุคลายร้อนการเตือนภัยระดับสีเหลืองเป็นระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับของระบบแจ้งเตือนในเบลเยียมถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือคลื่นความร้อนและก๊าซโอโซนของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต. ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างหมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
15: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้เจอกันนะคะในวันอาทิตย์นะวันนี้วันที่12กรกฎาคม2569นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาและก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้เสียงสดใสเหมือนเดิมเจอกันทุกวันอาทิตย์นะพ่อเน
1: าะตอนนี้ก็วอร์มเสียงมาตั้งหลายชั่วโมงแล้ว
0: โอ้ยวอร์มเสียงร้องไปกี่เพลงแล้วคะพ่อ
1: ร้องให้หลานฟังอยู
0: ่โอ้น่ารักจังเลยค่ะ
1: วันนี้ลูกสาวไม่อยู่เขาไปงาน2วันเลยให้คนมาแทน
0: โอเคโอ้โห
1: หมายเพราะว่าไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไว้
0: ใช่ต้อง

0: มีคนอยู่ด้วยดีแล้วค่ะพ่อดีแล้วนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาเฝ้าหน้าจอแล้วนะคะที่ LTM FM 95นะคะใน Facebook Live ของเรานะคะคุณพ่อคะวันนี้เราเริ่มต้นนะคะกับ3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหนุ่มค่ะพ่ออ่า
1: หนุ่มหนึ่งก็หนุ่มหน้ามนคือชายเมืองสิงห์นั่นแหละ
0: นี่
1: หน้ามนคนหน้า
0: ใช่เลยคุณพ่อรู้ใจหนูมากๆแต่ว่าเราพูดถึง3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้มีหนุ่มนปขนะคะสุริยาฟ้าปทุมแล้วก็ต่อด้วยหนุ่มเรือนแพกาว่าวเสียงทองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหนุ่มสุพรรณเมืองมนสมบัติเจริญค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยแบบโหคุณพ่อรู้ใจหนูเตรียมไว้แล้วนะหนุ่มหน้ามนเนี่ยนะคะเป็นยังไงคะพ่อสำหรับเพลงนี
1: ้ก็เป็นสมัยหนุ่มๆก็ไม่เลิกส่วนมากเพลงพ่อแต่งนี้จะเป็นเพลงใกล้ตัวแล้วก็แฟนเพลงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเรียกว่าแบบเรื่องจริงอิงนิยาย
0: นี
1: ่นิดหน่อยก็มี
0: ค่ะ
1: ไปเห็นชีวิตชาวบ้านแฟนเพลงอะไรต่ออะไรอย่างงู้นอย่างนี้เรากระแนกกระแหนบางทีนึกว่าเป็นเรื่องของพ่อแต่บางงานก็มันมาคล้ายกัน
0: จ้า
1: เราเลยกลายเป็นผลนิยายไป
0: ก็คือมีทั้งเรื่องจริงจากที่เราไปเห็นไปพบไปเจอมาแล้วก็เรื่องจริงในชีวิตเราด้วยนะพ่อเนาะผสมกันนะคะโอ้แต่เวลาเราร้องไปอ่ะเนาะพ่อเนาะเราเป็นนักร้องเราร้องไปบางทีเราก็อินอะนะเราอินแล้วก็คนฟังก็คิดว่าเออสงสัยเป็นชีวิตเราน
1: ั่นแหละหลายคนอันเดียวกันก็มันไปเข้ากับชีวิตของแฟนเพลงก็มี
0: โอ้ใช่
1: ก็พอจะอินเข้ามาด้วยเราก็พอจะได้กินได้ใช้
0: เนาะได้เลยนะคะ
1: เวทีเนี่ยพ่อก็แสดงไปตามธรรมชาติของพ่อเองอะท่าตาย
0: ค่ะค่ะหนุ่มหน้ามนนี่สมัยนั้นมีพ่อได้แต่งเพลงแก้เพลงนี้ด้วยไหมคะตอนนั้น
1: เพลงนี้ไม่มี
0: เพลงนี้ไม่มีนะเออถ้ามีเนี่ยต้องชื่ออะไรดีคะพ่อสมมุติว่า
1: หนุ่มหน้ามน
0: กับใครกับอะไรดีสมมติให้หนูร้องเนี่ยพ่อสมมติ
1: หนุ่มหน้ามนสาวแฟนใหม่อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เนาะนะคะเห็นชื่อแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีเพลง
1: หน้ามนแล้วก็อีกเพลงแก้ก็แก้สาวคนใหม
0: ่เอ้ยเอาละพ่อบอกหางานให้พ่อเออน่ารักดีโอเคค่ะพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาทักทายกันด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเราที่เข้ามาแล้วที่ในไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวกลับมาโทรกลับไปโทรคุยกับพ่ออีกทีหนึ่งช่วงท้ายๆนะพ่อนะ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงนี้เลยนะคะกับหนุ่มหน้ามนชายเมืองสิงห์ค่ะ

เคโอเคโอเคหนุ่มหน้ามนนะคะเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักของพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะอ้าวนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทักทายสมาชิกของเรานะคะวันนี้วันหยุดนะแต่ว่ายังคึกคักเหมือนเดิมนะคะเรามาพูดถึงนะคะของดีบอกต่ออ่าอยากจะบอกต่อกับทุกๆท่านนะคะที่กำลังหันมานะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศเนาะนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือแอปพลิเคชันของเราใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดฝากด้วยนะคุณผู้ฟังกับ mcot connect นะคะ mcot connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยเผื่อว่ามีช่วงเวลาไหนนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าโอ้นะคะที่บ้านรับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็สามารถมาฟังออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทักทาย DJ ที่เพจของเราก็ได้นะคะกดไลค์ไว้ได้เลย Facebook เนาะ ltmfm95 ใครบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยไม่เป็นไรคุณผู้ฟังสามารถเสิร์ชหาคำว่าลูกทุ่งมหานครได้นะคะก็จะเจอเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่กฤษชมนนะคะโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมาทักทายกันวันหยุดด้วยนะคะปกติเนี่ยสมาชิกหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้ามาฟังช่วงวันธรรมดาวันปกติของตาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราก็ยังจัดอยู่ปกตินะนะคะแต่ว่าเรามีรายการพิเศษนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะในวันอาทิตย์5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะที่จะได้ฟังเสียงเพราะๆของพ่อชายด้วยนะคะโอ้วันนี้ยังไม่ได้พ่อชายร้องเพลงเลย เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพ่อฟังอยู่แน่นะคะพ่อบอกเอาอีกแล้วลูกตาลสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะรายงานตัวครับพี่ตาลนะคะแล้วก็พี่สุธีนะบอกทักทายครับชัดเจนครับจากระยองนะคะพี่บูมธนกรคุณยายพอเพียงพี่ลูกหมีฟาร์มนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่วัฒนศักดิ์นะคะน้องหนูดีนะคะบอกสวัสดีพี่ตาลกับพ่อชายด้วยนะคะนะคะพี่น้อยน้อยพี่มานิดนะคะแล้วก็คุณแม่ทันพิชาด้วยพี่นิวัฒน์นะคะสวัสดีวันหยุดทุกท่านเลยพี่คนสันโดษนะคะบอกอยากฟังเพลงถึงพี่จะดำของดำแดนสุพรรณใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ก้านแก้วกาสลองนี่นะคะพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์บอกอยากฟังสายันสัญญานะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะแนะนำเพลงนะคะสามารถโทรมาได้นะคะเบอร์เดิมของเราเลยนะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะเนี่ยตอนนี้มีพี่นายจากจังหวัดน่านเป็นนายน่านเลย แนะนำงานเพลงเข้ามาอีกสักครู่นะจะจัดให้กันละกันเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
นะคะเราไปถึงเพลงนะคะที่เราพูดกันอยู่ทุกอาทิตย์เลยว่าจะพยายามหามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะได้คุยกับพ่อชายว่าเอ๊ะนะปกติแล้วเพลงเก่าๆเนี่ยเขาจะมีเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงแก้เพลงร้องแก้เนี่ยนะวันนี้ก็ไปหามาได้4เพลง2คู่ใช่ป่ะ2คู่นะคะนะไปฟังกันเลยนะคะมี4เพลงมีอะไรบ้างบอกก่อนเลยก็แล้วกันเนาะรักพี่ที่ใจนะคะนิตยาเปิดปัญญานะคะร้องแก้นะร้องแก้กับบุญพี่ที่รักน้องนะคะคุณอาเพลินพรมแดงนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งแทนระทมนะคะศิลปินแทนนครปฐมแล้วก็แก้โดยสงสารพี่แทนนงเยาวดาวสุพรรณในช่วงนี้จัดให้ค่ะ

0: 4งานเพลงต่อเนื่องเลยเพราะๆนะคะกับเพลงแก้นะทั้ง2คู่สวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะคะคุณยายบอกโอ้โหชอบเพลงเก่าๆมากๆเลยนะคะบอกว่าคุณลูกตาลหาแผ่นเก่าๆมาให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็เนี่ยพยายามทำกันบ้านทุกอาทิตย์เลยคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็โอ้โหหลายๆเพลงอีกเยอะมากๆนะคะที่เอาจริงแล้วรุ่นหนูเนี่ยก็คงจะไม่เคยฟังหรอกเพราะก็เกิดไม่ทันแต่ว่าในเมื่อเรานะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆก็หากันบ้านเพื่อพัฒนางานตัวเองด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วนะคะเราก็ฟังเพลงเก่าได้ประสบการณ์ได้ความรู้อ้าวจริงๆเพลงเก่าๆนี่ก็มีความรู้สอดแทรกอยู่นะทุกๆเพลงทุกๆเพลงนะคะยินดีมากๆนะคะนะเพลงไหนอยากฟังก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะโอ้อยากฟังลูกสาวกำนันยุพินแพรทองนะคะคุณแม่ยุพินใช่ไหมคะนุ๊กเคยเจอคุณแม่ยุพินด้วยนะเป็นท่านก็บวชชีเจอที่บ้านครูไพบูลย์บุตรขันตอนที่เขาทำบุญนะคะแต่ละปีอะไรเงี้ยหนูเคยเจอคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ยุพินนี่ก็เพลงดังก็ฝนซาฟ้าใสเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยโอ้หลายๆคนทักทายเข้ามาบอกดีใจนะน้องๆหลายๆคนได้ฟังเพลงเก่าๆเนาะนะคะอ้าละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้งานเพลงที่แนะนำเข้ามาหลังไมค์เยอะเลยทีเดียวนะคะนะเดี๋ยวจบจากเราพักเบรกกันนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะลุงโก้นะลุงโก้ตลาดมหาสินรอฟังเลยนะคะสำหรับเพลงของอาแอลยอดรักนะอดีตรักสลักใจแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรภาสกร
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือ

0: Chuck Nutrien Pharmaceutical.
1: Wow, wow, wow, wow! Why, why, wow! ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
5: ว่าไงนะ
4: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
5: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
4: พี่พี่สมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
5: พี่พี่แท็กซี่รีบส่งฝาเลย
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
8: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามาหลังไมค์นะลุงโกจากตลาดมหาสินนะจำได้ว่าช่วงวันธรรมดาลุงโกก็ส่ง SMS มาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เปิดเพลงให้เลยนะวันนี้เลยจัดให้ก่อนเลยนะคะกับอดีตรักสลักใจนะคะเพลงเพราะๆเนี่ยคุณอาแอลยอดรักสลักใจนั่นเองนะคะพ่อคะ
1: จ
0: ้าตอนนี้17:53 นะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติค่ะหนึ่งงานเพลงของพ่อค่ะวันนี้หนูเตรียมไว้กับยังไม่เคยฟังเลยสารรูปเลยสารภาพดาวหางค่ะพ
1: ่ออ๋อดาวหางเป็นผลงานของพลพรบักดี
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็มาผสมกับพ
0: ่
1: อเป็นเรื่องแต่พอชักลืมนะว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องดาวเดียวดาวหางสมัยพรพิรมอะไรต่ออะไรนะวะไปนั่นแหละ
0: ค่ะเมื่อช่วงเวลาไหนคุณพ่อพอจำได้ไหมคะดาวหาง
1: สมัยจุฬารัตน์เลยที่พรก่อนพรพิรมจะออกจากวงแล้วเขาก็ตัดพอต่อว่าเขาเป็นแผงก็ได้เพราะว่าพรพิรมสัมพันธ์นุมาคุณเขาก็ชอบไปดูลิเกไงที่ตลาด
0: ค่ะ
1: นะทีนี้ก็ว่าแกแหลกเก่ง
0: จ้า
1: อยากเป็นสะพานให้ชายเมืองสิงห์หน่อย
0: อ
1: ือพลพรบักดีก็จัดการเลยว่าพรพิรมเนี่ยเป็นว่าครูว่ามอดกัดไม
0: ้ค่ะ
1: นี่พลพรบักดีเขาว่าพรพิรมเนี่ยมอดกันไม้พอจะได้จะเข้ามาอยู่ในวงสักหน่อยอะไรก็จะเป็นมอดกันไม้กัดไอ้โน่นนี่แล้วพรพิรมก็ตอบมา
0: จ้ะ
1: ดาวหางดาวเดียวเนี่ยเขาแก
0: ่พ่อยังพอจำได้ไหมคะอยากจะฟังเสียงพ่อเนี่ยแฟนๆบอกสักหน่อยนึงก่อนจะไปฟังเพลง
1: ยังจำเนื้อไม่ได้เลยเนี่ย
0: ฟังวาจาเฉลยเอ่ยมาหน้าขันพอจำได้ไหมจ๊ะ
1: เป็นลิเกเป็น
0: อ๋ออันนี้อ๋อร้องลิเกเหรอคะอันตรงนี้เป็น
1: แต่ว่าที่ขึ้นมาขึ้นตอนต้นมันเป็นอะไรไม่รู้พอจำไม่ได
0: ้โอ้ดาวหางเอ๋ยนี่ท่อนอันนี้ก็ร้องลิเกไหมพ่อโอ้ดาวหางเอ๋ยเจ้าลอยเรื่อยเปื่อย
1: จำไม่ได้
0: โ
1: น
0: ้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าเนาะเพื่อพ่อจะได้จำจ้ะ
1: พ่อก็จำมาจากลิเกแต่เพลงพื้นบ้านลิเกส่วนมากที่สิงห์บุรีจะดัง
0: อืมเป็นราชนิเกิงไหมคะอันนี
1: ้เป็นราชนิเกิง
0: โอเคจัดไปค่ะ เดี๋ยวจะได้ฟังแฟนๆหลายๆคนบอกอุ๊ยรอฟังเลยนะคะเพลงนี้ดาวหางชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้หลังจากจบเพลงนะคะเราจะไปเคารพธงชาติแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เวลา18นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: M-Cot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดตัวในการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับสิบแปดตัวในการโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้อยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีอีก1สัปดาห์นะครับ
6: ค่ะ
5: และผมณรงค์จันทองครับ2ชั่วโมงครับน้องเก๋ครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะวันนี้มาแทนน้องอ้นอีก1สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องอ้นมาแล้วแน่นอนค่ะ
5: ครับ ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์บ้านเราเนี่ยที่จับตาดูกันอยู่ก็มีหลายประเด็นเลยนะครับที่เป็นปัญหาเอาในกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวานนี้เครนหักเนื่องจากลมแรงมาก
6: ฝนตกหนักด้วย
5: ฝนตกหนักด้วยนะครับแต่ว่าดีนะที่มันไม่ตกลงมาข้างล่างมันห้อยย้อยลงมาท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งการเลยนะครับวันนี้โพสต์ Facebook เลยว่าให้รีบแก้ไขโดยด่วนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้สั่งการแล้วก็ลงไปดูทุกวันเลยนะฮะเมื่อวานนี้วิ่งไป14กิโลเพื่อจะไปดูเหตุการณ์นะฮะวิ่งตรวจงานอ่ะนะกลับไปอีกแล้วนี่นะครับนั่นก็คือเหตุน้ำรั่วไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงอ่ะซึ่งณเวลานี้นะครับก็วสท.ก็ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับกทม.ปภ.ดูแลพื้นที่นะครับน้ำที่มันเคยเข้าไป50ลูกบาศก์เมตรอ่ะ
6: ตอนนี้ลดลง
5: เหลือ20
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับแต่ว่าเขายังให้ค้างอยู่ตรงนั้นพอประมาณก่อนว่ามันแรงดันเงี้ยแรงดันข้างนอกข้างในถ้ามันไม่เท่ากันมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นและตอนนี้รื้อสะพานลอยข้างบนออกไปแล้ว
6: ค่ะ
5: เพื่อจะไม่ให้มีปัญหาแรงกดทับและก็จะอัดซีเมนต์ลงไปสร้างความแข็งแรงให้กับดินบริเวณนั้นโอ้ก็อัดลงลึก37เมตรเลยนะ
6: ใช่ค่ะนี่เป็นวิธีในการที่จะแก้ไขนะคะน้ำที่มันซึมเข้าไปแล้วก็รั่วเข้าไปน่ากลัวมากๆนะตอนวันแรกๆนี่เองเนี่ยโอ้โหน้ำแบบว่าสูงมากนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณที่ใช้คำว่าทรงตัวแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
5: คือเซ็นเซอร์ที่เขาเอาไปจับ10กว่าตัวเนี่ยนะครับยังไม่พบปัญหาที่มันมีนัยยะสำคัญ
6: ความลาดเอียงหรือ เรื่องของรอยร้าวอะไรที่ขยายวงเพิ่ม
5: ดินมันซุดเพิ่มขยับไปนิดนึงหรือไม่เนี่ยเซ็นเซอร์มันจะดังเลยยังไม่มีปัญหาตรงนั้นนะฮะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงต่อ
6: แต่ว่าวันนี้เองทางคุณสิริพงษ์นะคะอังคสกุลเกียรติเองเนี่ยท่านก็ลงไปในพื้นที่อีก1วันนะคะก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากทางนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าสัญญาณจะเป็นสัญญาณบวกแต่การติดตามก็จะต้องเฝ้าระวังแบบวันต่อวันแล้วก็24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่งจากการประเมินวันนี้เนี่ยพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งนะและก็ยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่อที่จะอุดโพรง แล้วก็เสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยก็พบว่าบางจุดที่เคยทรุดเนี่ยมันยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อย ก็สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยที่เราทำไปเริ่มจะเห็นผลแล้วก็ภาพรวมก็ถือว่ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็มีการนำเครื่องติดตั้งระบบเซ็นเซอร
5: ์
6: รอบตัวอาคารเพื่อจะมาทำการมอนิเตอร์สังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาท่านก็ยังยืนยันนะคะว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์นะคะเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากแรงดันใต้ดินไม่ใช่น้ำที่ผิวดินนะคะก็พยายามที่จะดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดปิดการจราจรเพื่อที่จะลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะด้วยฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เปิดทำการการจราจรก็ยังคงปิดอยู่โดยรอบนะคะ
5: ก็ฟังคำชี้แจงจากทางบกจรนะฮะว่าเขาให้หลีกให้เลี่ยงเส้นทางไหนอันนี้จะสะดวกที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันพรุ่งนี้เขาจะประชุมกัน6หน่วยงานครับน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะฮะที่มีการออกใบรับรองนะครับว่าเป็นพ่อทิพย์นะฮะแล้วก็ให้ไปทำสูติบัตรแล้วก็จะได้เป็นคนไทยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี67มั้ย
6: ไปจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้เรื่องของการฟอกเงิน
5: ใช่ครับโอนเงินไปให้กับภรรยาตัวเองเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมเส้นเงินได้นะครับแต่ปรากฏว่ามีข้อสงสัยไงพ่อจีนแม่จีน
6: ลูก
5: คุณมี3คนมีสัญชาติไทยหมดเลยนั่นแหละครับเริ่มแกะรอยตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาฮ
6: ะ
5: แล้วก็ไปพบว่าอ๋อมันมีขบวนการในการจัดแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะโดยมีในหน้าเนี่ยไปติดต่อว่าคุณอยากจะมาคลอดเมืองไทยไหมแล้วลูกของคุณจะได้เป็นคนไทยด้วยเนี่ยนะครับต้องเสียค่าคลอดเท่าไหร่ค่าดำเนินการยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพ่อทิพย์มาให้นะครับเซ็นอย่างเดียวแล้วก็คุณก็ไปออกสูติบัตรเลยแต่มันยากนะเพราะว่ามันต้องไปที่เขตสิอ๋อไม่ต้องห่วงขบวนการของเรามีเจ้าหน้าที่เขตร่วมอยู่ด้วยไง
6: มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทำในการแจ้งเกิดก
5: ็
6: คือตั้งแต่ต้นทางของโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในสำนักงานเขตในการไปจดทะเบียนอะไรต่างๆแสดงตนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังมีขบวนการพ่อทิพย์ที่เป็นคนไทย
5: ถูกต้อง
6: พาไปสวมสิทธ
5: ิ์คือมันครบองค์ประกอบอะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะยากนะคุณต้องไปยืนยันตัวตนซึ่งว่าคุณเป็นคนพ่อแท้ๆของลูกนะฮะจะไปยืนยันทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทำให้เขาเอากับเขาด้วยอะใช่ไหมล่ะฮะชื่อเราเวลาลูกคลอดจากโรงพยาบาลสิ่งที่เรานำไปก็คือแล้วทะเบียนสมรสคุณแม่ยังป่วยอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมต้องพักฟื้นอยู
6: ่
5: เราต้องเอาทะเบียนสมรสเอาใบเกิดที่โรงพยาบาลโคตรเซ็นให้เนี่ยนะฮะไปยื่นต่อเทศบาลไปยื่นต่อเขตนะฮะเพื่อจะไปออกสูติบัตรมาออกเอกสารมาว่าลูกเราเนี่ยชื่อเรียงเสียงไรน
6: ะฮะ
5: เกิดเมื่อไหร่โรงพยาบาลไหนเวลาเท่าไหร่น้ำหนักยังไงนะครับนั่นแหละฮะแต่สิ่งที่ขบวนการนี้ทำไม่ต้องเลยเพราะว่าองค์ประกอบครบ1มีในหน้านะฮะที่เป็นพยาบาลติดต่อนะครับจัดแพ็กเกจให้2เจ้าหน้าที่เขตหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมอยู่ในขบวนการด้วยอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อทิพย์ก็มีนะฮะพร้อมที่จะเซ็นเลยนี่ขนาดเป็นกรรมการบริษัทใหญ่โตนะสร้างตึกรามบ้านช่องที่ทางพังลงมายังมารับจ็อบเซ็นน่ะคุณเขเห็นไหม
6: ใช่นายประจวบ
5: นายประจวบ
6: ใช่
5: โอ้โหไม่ใช่ผมเป็นพ่อแท้ๆของเขานะฮะโอ้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจ DNA เลยนะฮะสุดท้ายปลายทางก็ต้องยอมรับสารภาพ
6: ว่ามันไม่ตรงกัน
5: มันไม่ตรงกันแล้วเมื่อวานเนี้ยไปยื่นศาลอาญาคดีทุจริตฝากขัง36ท่านนะฮะจริงๆมันมี37คนแต่1คนเนี่ยไม่ขอยื่นประกันตัวก็36คนขอยื่นประกันตัวศาลไม่อนุญาตเลยนะฮะก็ต้องเข้าไปในเรือนจำทั้งหมด37คนแต่ก็บรรดาภรรยาแล้วก็ลูกสาวออกมาโวยนี่พ่อถูกหลอกญาติเราถูกหลอกให้ไปเซ็นนะฮะบางท่านก็บอกว่าก็คนจีนที่เราไปเซ็นให้เป็นญาติกันแท้ๆเราอยากให้สวัสดิการลูกเขาได้เรียนที่เมืองไทยผมก็เลยยอมเซ็นไม่ได้ตังค์แม้แต
6: ่บาทเ
5: ดียวแต่มันก็ผิดนะฮะ
6: บางคนก็บอกว่าสงสาร
5: เ
6: ห็นเป็นคุณแม
5: ่
6: ท้องแล้วก็อาจจะไม่มีสามีแบบนี
5: ้
6: ก็รับรองเป็นบุตรนะคะก็แล้วแต่คำกล่าวอ้างเลยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะเพราะว่าบางคนน่ะคือเขาก็มองว่าไม่เชื่อเพราะอะไรคือถ้าสงสารก็สงสารแค่รายเดียวแต่ว่าบางคนน่ะ
5: สงสารหลายครอบครัวเหลือเกินใช่ไหม
6: เป็นพ่อทิพย์หลายครอบครัวไปรับรองบุตรหลายคนหลายกรณีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างเรื่องของการขยายผลของโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคุณณรงค์
5: ครับ
6: อย่างประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการแจ้งเกิดเนี่ยที่เขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเขาจะจัดทําขึ้นเพื่อนําไปออกสูติบัตรที่สํานักงานเขตใช่มั้ยคะโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตามขั้นตอนผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้ลงนามการที่มีเด็กสวมสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันเป็นจํานวนหลักร้อยคนแบบนี้เนี่ยมันเลยมีแผนปฏิสกรรมที่คล้ายๆกันคือไม่ฝากครรภ์แล้วเปลี่ยนตัวพ่อเป็นคนไทยก็เลยทำให้เกิดตั้งข้อสงสัยว่าผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสงสัยนะตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ว่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปะละเลยจนทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศหรือเปล่า
5: ไอ้ประเด็นหลังเนี่ยเขาปักใจเชื่อมากกว่าเนื่องจากอะไรฮะมีคนคลอดที่โรงพยาบาลมีฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแน่นอยู่แล้วทุกโรงพยาบาลน่ะแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยนะหรือว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลเซ็นรอไว้เป็นปึกเลย
6: นั่นไง
5: มันคลอดทุกวันไงคลอดทุกชั่วโมงฮะก็เลยอ่ะไม่ต้องรอให้ผอ.มาเซ็นไม่ต้องรอให้คุณหมอที่เราไปฝากคันมาเซ็นรับรองเพราะว่ามีลายเซ็นของคุณหมออยู่แล้วพยาบาลสามารถเอาเอกสารเนี่ยกรอกได้ทันทีแล้วก็ให้ผู้ปกครอง
6: อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอใช่ไหมคะ
5: ให้ผู้ปกครองที่อ่ะสมมติคุณแม่นอนพักฟื้นอยู่ใช่ไหมคุณพ่อก็มีหน้าที่เอาเอกสารทั้งหมดรวมทั้งใบที่โรงพยาบาลเขาออกให้เนี่ยนะครับไปยื่นที่เขตได้เลยไปยื่นที่เทศบาลได้เลยแจ้งเกิดลูกเรา
6: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นี่เองเนี่ยเท่าที่เกดติดตามนะคะมีผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณหมอเองเนี่ยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะว่าจะไปเซ็นโดยที่ไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการไปรับรองอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าคุณหมอที่ทำคลอดเนี่ยบางทีอ่ะก็ไม่ได้ดูนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าคนที่จะไปกรอกรายละเอียดทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นพยาบาล
5: ใช่ครับก็เรา
6: ตั้งโจทย์ไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสำหรับประเด็นนี้ด้วย
5: ครับเราเคยพาคนป่วยไปเนี่ยพอขอใบรับรองเนี่ยคุณหมออาจจะบางทีไม่ได้อ่านเลยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมีแฟ้มเอกสารใช่ไหมต่อแต่ละบุคคลเนี่ยแต่ละ
6: เซ็นไว้รออย่างเดียว
5: ใช่ครับเปิดให้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอคนหู
6: ก็อาจไม่ได้อ่าน
5: อาจจะไม่ได้อ่านครบถ้วนหรือไม่อย่างไรรอการสืบสวนฮะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกัน6หน่วยงานจะไปขยายผลอีก5โรงพยาบาลที่เข้าข่ายเดียวกันลักษณะนี้จะทลายให้หมดเลยดูว่าจะมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดมากน้อยขนาดไหน
6: อ่
5: ะนี่คือทิศทางนะฮะของข่าวที่เราจะต้องตามกันเด
6: ี๋
5: ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องตามกันต่อก็คือหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาดีใจกันน้ำมันลงไป2.50 บาทะนะฮะเดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับ
6: เพราะ
5: โอ้โหอเมริกากับอิหร่านเอากันอีกแล้วนะฮะฮึ่มกันอีกแล้วถล่มกันอีกแล้วคร
6: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ากลับมานะคะมีความตึง

0: นี้กันเลยครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: ตอนนี้ 16 นาทีครับช่วงนี้เรามาดูทิศทางตะวันออกกลางกันบ้างนะครับกลับมาดุเดือดกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงไปมีการประกาศหยุดยิงไป60วันเพื่อจะคุยกันใช่ไหมครับช่องแคบฮอร์มุสก็จะเปิดทรัพย์สินของอิหร่านก็จะคืนใช่ไหมครับข้อตกลงต่างๆเป็นไปด้วยดีแต่ผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเริ่มรบกันอีกแล้วนะครับถล่มกันดุเดือดเลยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ประกาศจุดยืนแข็งกร้าวเลยนะครับไม่ต้องการเจรจาข้อตกลงใดๆกับอิหร่านอีกต่อไปแล้วข้อตกลงที่ผ่านมาถือว่าสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนะฮะสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรนะฮะวันนี้เราคุยกับนักวิเคราะห์นะครับนักวิชาการครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์สราวุธค่ะ
7: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณณรงค์และท่านผู้ฟังครับ
5: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ทิศทางหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางทำไมข้อตกลงหรือว่าการพูดคุยการลงนาม MOU กันมันเปราะบางขนาดนี้แหละครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะ
7: คือผมคิดว่าประการแรกเลยที่มันเป็นปัญหาหลักก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2ฝ่าย
5: ครับ
7: คือระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะมันไม่มีเลยนะต้องเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยขัดแย้งกันมานานมากนับตั้งแต่หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979นะฮะแล้วก็มีการทำสงครามตัวแทนระหว่างกันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนให้ซัดดามฮุเซนเนี่ยเข้ามาบุกอิหร่านนะจนนำไปสู่การทำสงครามยาวนาน8ปีนะฮะแล้วก็กรณีของเลบานอนที่ทำผ่านประเทศอิสราเอลนะฮะต่อสู้กับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์อะไรต่างๆคือเรียกได้ว่ามันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวนานนะแต่ว่าไม่เคยเผชิญหน้ากันโดยตรงอย่างนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เผชิญหน้ากันโดยตรงแล้วสองฝ่ายก็พยายามที่จะนั่งคุยกันเจรจากันหลายครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเจรจาเนี่ยก็ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ข้อตกลง MOU ฉบับล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนไม่คืบหน้านะประกอบกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่าน

0: มาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เอื้อต่อการนำไปสู่การปฏิบัติของ MOU อย
1: ่
0: างเช่นกรณีของสงครามในเลบานอนเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะฮะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือกรณีของช่องแคบโฮมูชตรงเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นเลยว่า MOU ที่เซ็นร่วมกันเนี่ยมันจะเดินหน้าไปต
1: ่อ
0: ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องช่องแคบโฮมูชเนี่ยทั้งสองสำหรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับอิหร่านเนี่ยเราฟังจากกาลิบอฟหรือว่าประธานรัฐสภาของอิหร่านเนี่ยพูดชัดเจนว่าเรื่องกรณีของช่องแคบโฮมูชเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่ได้มาจากพระเจ้า
1: ครับ
0: คือมันสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของอิหร่านมากนะและตรงเนี้ยถ้าหากไปอิหร่านปล่อยหลุดมือไปเนี่ยอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาหลังจากทำ MOU กันแล้วก็ต้องมีการเจรจาใช่ไหมครับถ้าหากว่าอิหร่านไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยน้ำหนักในการเจรจาของอิหร่านเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ทราบนะว่าเรื่องของช่องแคบของมูชเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบของอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะลดทอนความการควบคุมของประเทศอิหร่านเราจึงเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแม้ใน MOU เนี่ยจะระบุชัดเจนนะครับว่าช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยจะมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างอิหร่านกับโอมานนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากับสนับสนุนให้เกิดเลนที่สองในการเดินเรือคือเลนที่มันอยู่ใกล้ๆกับประเทศโอมาน
1: ครับ
0: นะซึ่งไม่ใช่เลนเดินเรือที่อยู่ฝั่งของประเทศอิหร่านนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดหักเหสำคัญนำไปสู่การปะทะกัน
2: รอบ
0: ที่สองนะซึ่งมันรุนแรงมากนะฮะคือจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอเหตุการณ์ลักษณะอย่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่เราเห็นอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือน้ำมันของสิงคโปร์ไปก่อนหน้านี
2: ้
0: แล้วสหรัฐอเมริกาก็ตอบโต้โดยการเข้าไปถล่มโจมตีทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านนะแล้วหลังจากนั้นอิหร่านก็ตอบโต้เข้าไปในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยไม่นำไปสู่การยกเลิกการหยุดยิงการพูดคุยมันยังเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือว่ามันมีการยกเลิกการหยุดยิงเหมือนกับการฉีก MOU
2: ครับ
0: นะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: อาจารย์ถ้าหากว่าวิเคราะห์ชนวนเหตุการปะทะรอบใหม่เนี้ยค่ะปัจจัยจริงๆมันคือตรงจุดไหนยังไงหรอคะ
0: กรณีของช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกตรงกันนะว่าไอ้ตัวช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยมันคือตัวชี้วัดสำคัญว่า MOU จะประสบความสำเร็จหรือไม
1: ่
0: ความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยมันทำให้เกิดการปะทะประเชิญหน้ากันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าพิธีศพของผู้นำอดีตผู้นำอิหร่านเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะถ้าเราดูบรรยากาศของพิธีศพเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันมีการประกาศของประชาชนบางส่วนจำนวนเยอะพอสมควรที่ต้องการจะล้างแค้นนะฮะให้กับทางผู้นำสูงสุดในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นำสูงสุดเองล่าสุดก็ออกมาออกมาแถลงการพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องล้างแค้นเรื่องนี้นะครับซึ่งก็นำไปสู่เรื่องของการตีความของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะประกอบกับการที่อิสราเอลเองเนี่ยก็บอกว่าหน่วยข่าวกรองของตัวเองมอสซาดเนี่ยได้รับข่าวมาว่าจะมีการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: คือ
0: มันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบริบทของช่องแคบของมุสแล้วก็บริบทในภาพรวมนะครับคือผมคิดว่า ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งสำคัญที่นำไปสู่ความตึงเครียดครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเราทราบกันดีว่าไม่ต้องการเห็นการพูดคุยระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไม่ต้องการให้ MOU เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปและอิสราเอลก็ต้องการที่จะทำลายกระบวนการของการพูดคุยเจรจากันอยู่แล้วนะครับข่าวกรองวันนี้มาจากประเทศอิสราเอลแล้วหลายฝ่ายก็มองตรงกันว่ามันเป็นข่าวกรองที่อยู่ส่งตรงไปให้กับสหรัฐอเมริกาส่งตรงไปให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโจมตีอิหร่านหรือจะเดินหน้าเจรจาพูดคุยใน MOU ที่ได้ลงนามเอาไว้นะวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วมันอาจจะนำไปสู่การกลับมาของสงครามอีกครั้งหนึ่ง
1: อ๋อก็คือ1ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ2
2: การประกาศก้าวนโยบายแข็งกร้าวเรื่องของการแก้แค้น
1: นั่นแหละฮะสองในส่วนของอิหร่านเองเพราะว่าป้ายที่ถือไว้ไม่มีชมทัพเลยนะฮะในงานศพของเนี่ยนะฮะผู้นำสูงสุดของเขาและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คืออิสราเอลเขาคงจะทำให้ราบคาบเหมือนที่ทำกับฮามาสมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะสำหรับกรณีของเลบานอนเนี่ยครับ
0: ใช่ครับคือกรณีของเลบานอนเนี่ยอิสราเอลไม่ยอมปล่อยเนื่องมาจากว่าอิสราเอลมองดินแดนส่วนที่มันเป็นเลบานอนขณะนี้เป็น security zone
2: ค่ะ
0: เป็นเขตความมั่นคงของตัวเองนะคือมันเป็นการมองในลักษณะที่อิสราเอลเนี่ยเขามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในอดีตนับตั้งแต่ปี1948เนี่ยนะปรากฏว่าสิ่งที่อิสราเอลได้ทำต่อชาวปาเลสไตน์ก็คือการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไป750,000 คนออกไปจากดินแดนที่วันนี้ก่อตั้งเป็นรัฐอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์บางส่วนเนี่ยก็ไปอยู่ที่นอนอยู่ที่เลบานอนภาคใต้นะพอปาเลสไตน์ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยอิสราเอลก็ตามไปเพื่อที่จะขับไล่นะฮะแล้วตรงนั้นจากตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยดินแดนภาคใต้ของเลบานอนก็กลายเป็น security zone กลายเป็นเขตที่อิสราเอลจะต้องพยายามที่จะเข้าไปสร้างอิทธิพลควบคุมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานในการที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลนะฮะเวลาล่วงไปในทศวรรษที่1970-1980เกิดขบวนการกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ขึ้นมาหลังจากที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองภาคใต้ของเลบานอนแล้วฮิซบุลลอฮ์ก็ต่อสู้อย่างหนักเลยนะภายใต้อุดมการณ์ที่เป็นอิสลามิกรีสิสแตนต
1: ์
0: นะเป็นกองกำลังต่อต้านเพื่ออิสลามเนี่ยนะฮะแล้วอิสราเอลก็พลาดท่าไม่สามารถที่จะเอาชนะกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาอิสราเอลต้องถอนตัวออกมาจากเลบานอนภาคใต้ในปี2000ถอนตัวในลักษณะที่อิสราเอลไม่เคยถอนตัวจากดินแดนอาหรับอย่างนี้มาก่อนหมายความว่าถอนตัวในลักษณะที่ตัวเองพ่ายแพ้มันเป็นความเจ็บปวดมากๆนะมันเป็นสิ่งที่ฝังใจหน่วยงานทหารความมั่นคงของอิสราเอลนะแล้วมันก็เกิดสงครามในปี2006อีกเกิดสงครามกลางเมืองซีเรียที่อิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องถล่มโจมตีกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในซีเรียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา คือถ้าใครไม่ติดตามเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้ดินแดนภาคใต้ของเลบานอนนี่มันสำคัญสำหรับอิสราเอลมากและอิสราเอลต้องพยายามที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนี
1: ้
0: เขาบอกว่าตอนนี้1ใน5ของดินแดนประเทศเลบานอนซึ่งอยู่ทางภาคใต้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นของอิสราเอลอิสราเอลเข้าไปควบคุมยึดครองไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นนะแต่ว่าอิหร่านเองก็ตั้งเงื่อนไขว่าโอเคถ้าอิสราเอลไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นเนี่ย อิหร่านก็จะไม่ยอมพูดคุยเจรจาไม่ทำเรื่องของ MOU ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแล้วสหรัฐอเมริกาก็กดดันไปยังอิสราเอลก็ยอมที่จะลดปฏิบัติการทางการทหารแต่ว่าก็ยังไม่ยอมถอนตัวตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้สถานการณ์การเจรจาเนี่ยมันไม่คืบหน้าและมันส่งผลกระทบต่อ MOU เช่นกัน
1: นี่คือปัญหาประวัติศาสตร์เลยนะฮะ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าเป้าหมายหลักของทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยไหมคะปัจจัยนี้ค่ะ
0: ใช่ครับคือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงปี2002เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกา โดยที่ได้รับข่าวกรองจากอิสราเอลอีกนั่นแหละนะฮะบอกว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
1: ์ครับ
0: และสหรัฐอเมริกาก็ใช้ทุกวิธีการในการกดดันให้อิหร่านเนี่ยต้องยอมเลิกในการที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองอิหร่านก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันตินะนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่เชื่อนะเช
1: ื
0: ่ออิสราเอลเชื่อพันธมิตรของตัวเองมากกว่าและอิสราเอลก็พยายามที่จะบอกกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเนี่ยอิหร่านคือภัยคุกคามที่สำคัญเพราะว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะทำให้สมดุลอำนาจในตะวันออกกลางเนี่ยเปลี่ยนไปม
1: ัน
0: จะกลายเป็นเรื่องของ balance of terror นะคือคุณมีผมก็มีคือวันนี้อิสราเอลมีประเทศเดียวนะเพราะฉะนั้นประเทศในตะวันออกกลางทุกประเทศต้องไม่มีนะแต่ว่าอิหร่านกำลังจะพัฒนาสิ่งนี
1: ้
0: นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเรื่องนิวเคลียร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาก็เลยใช้มาตรการทุกมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำให้อิหร่านเนี่ยไม่เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตัวเอง
1: ความบาดกดดันให้ชนิดที่ว่าเจริญลูกเรืองไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์บอนไซอยู่อย่างนี้นะ
0: ใช่ครับแล้วก็ยิ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิหร่านอย่างไม่ชอบธรร
1: ม
0: นะหมายความว่าสหรัฐอเมริกาได้เข้ามารุกรานอิหร่านนะแล้วก็ความหวังลึกๆก็คือต้องการที่จะโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนหลังเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่เอาเรื่องของรีจิมเชนมาอ้างละแต่ว่าจะอ้างเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
0: นะพยายามที่จะโปรพาการ์ด้าบอกกับคนอเมริกันว่าเนี่ยถ้าอิหร่านมีนิวเคลียร์แล้วอิหร่านใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อโลกนะเพราะฉะนั้นอเมริกาในฐานะที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยต้องจัดการภัยคุกคามอันนี
1: ้
0: นะแล้วอเมริกาก็ใช้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยแหละพยายามที่จะกดดันทั้งที่อิหร่านบอกว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูจากรายงานของ IAEAแม้แต่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาพูดตรงกับรายงานของ IAEA ว่าอิหร่านไม่ได้มีเจตนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านก็ออกมาพูดออกมาวินิจฉัยทางศาสนาว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นบาปผิดหลักการคำสอนทางศาสนาแต่ว่าอเมริกาก็ยังอ้างอยู
1: ่
0: ที่อ้างเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาต้องการอ้างความชอบธรรมเพื่อที่จะเข้าไปทำลายหรือเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปก่อนการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ยนะในยุคของชาเนี่ยประเทศแรกที่พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับอิหร่านก็คือสหรัฐอเมริกาเอง
1: ครับ
0: ตอนนั้นอิสราเอลก็มีส่วนให้การสนับสนุนส่งอาวุธให้กับอิหร่านอาวุธที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของนิวเคลียร์หรอกม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของใครเป็นศัตรูใครเป็นเพื่อน
1: เมื่อก่อนเคยสนิทแนบแน่นกันมาก่อนนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิหร่านโดยเฉพาะเครื่องบินรบเนี่ยไอพ่นเนี่ยก็ของอเมริกา
0: ใช่ครับ
1: แล้วประเด็นนี้ครับอาจารย์ที่สหรัฐอเมริกากำลังพยายามที่จะล้มระบอบของอิหร่านให้ได้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์มีโอกาสสำเร็จไหมฮะศักยภาพของอิหร่านเองจะต้านทานได้นานขนาดไหนครับ
0: คือถ้าเราดูตัวอย่างจากซัดดัมฮุเซนเนี่ยนะการโค่นล้มระบอบการปกครองเนี่ยใช้เวลานานนะไม่ได้ใช้เวลาชั่วข้ามคืนหรือว่าสัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือน2เดือนในกรณีของอิรักเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้าไปขับไล่ซัดดัมฮุเซนออกจากกูเวตในปี1990ซึ่งเราเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออเมริกาเข้าไปปิดล้อมอิรักครับจัดตั้งโนไฟโซนทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ของประเทศอิรักใช้ทุกมาตรการในการแซงชั่นจนกระทั่งทำให้ประชาชนคนในอิรักเนี่ยมากกว่าแสนคนเสียชีวิตจากการแซงชั่นจนกระทั่งสหประชาชาติทนเห็นไม่ไหวก็เลยมีโครงการที่เรียกว่า Oil for Food เราคงเคย
1: ได้ยินน้ำมันแลกอาหารเน
0: ี่ยมันน้ำมันแลกอาหารคือน้ำอิรักเป็นประเทศที่มีน้ำมันก็ไปแลกอาหารนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารเข้ามาในอิรักเลยคนก็ตายกันไปเยอะมาก แล้วก็สหรัฐอเมริกาทำอย่างนั้นจนกระทั่งปี2003จากปี1990เนี่ยนะจนกระทั่งปี2003เนี่ย10กว่าปีจนกระทั่งแน่ใจว่าซัดดามฮุเซนไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาถึงเข้ามาโจมตีอิรักเข้ามาทำสงครามในปี2003แล้วสามารถที่จะโค่นล้มระบอบซัดดามฮุเซนภายใน1สัปดาห์ผมกำลังจะเทียบกับกรณีของอิหร่านเนี่ยอเมริกาอาจจะพยายามที่จะทำอย่างนั้นนะ
1: คร
0: ับ ก็คือปิดล้อมก่อนต
2: ั
0: ดเขี้ยวเล็บก่อนนะฮะวันนี้เราเห็นการปิดล้อมทางทะเลแล้วนะฮะอาจจะมีการปิดล้อมทางบกด้วยแต่ว่ากรณีของอิหร่านเนี่ยมันแตกต่างจากกรณีของอิรักนะอิหร่านเนี่ยมีพันธมิตรของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจอย่างรัสเซียและจีนนะแล้วก็มีประเทศรอบข้างที่เป็นพันธมิตรของประเทศอิหร่าน
2: ค
0: ่ะคือปากีสถานก็เป็นพันธมิตรของอิหร่านด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นการปิดล้อมอิหร่านเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิรักอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าผมพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทุ่มกองทัพเข้าไปโค่นล้มระบอบการปกครองจนกว่าจะแน่ใจว่าไอ้ระบอบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเขี้ยวเล็บและไม่สร้างความเสียหายให้กับทหารอเมริกันมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกากำลังมองเรื่องของการพยายามที่จะปิดล้อมอิหร่านทำให้อิหร่านอ่อนแอให้ได้ในทุกวิถีทางตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ใช้การแซงชั่นแต่มันไม่ประสบความสำเร็จ
1: คืออาจารย์ข้อจำกัดของอเมริกาก็มีมากมายหลายอย่างเลยไม่ใช่เหรอครับ1ข้อจำกัดทางการเมือง2เรื่องของกำลังพลของเขาสูญเสียไม่ได้เพราะว่าก็จะถูกคนอเมริกันเองลุกขึ้นมานะฮะที่จะไม่เอาด้วยกับทรัมป์เนี่ยครับ
0: ใช่ครับใช่ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสงครามหลังเหตุการณ์ในวันสงครามในอัฟกานิสถานสงครามในอิรักเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาไม่ประสบความสำเร็จในการทำสงครามตรงนี้คือจุดอ่อนที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดในการที่จะเอากองทัพเข้าไปจัดการกับประเทศอิหร่านนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าวันนี้การที่อเมริกาจะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสร้างประเทศใหม่เหมือนกับอัฟกานิสถานกับอิรักคงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะ
2: ค
0: ือโดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดมากไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออเมริกาหลงกลเข้าไปทำสงครามในอิรักนะซึ่งคิดว่าตัวเองสามารถที่จะประสบความสำเร็จไปฟังประเทศอิสราเอลนะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอลงเข้าไปทำสงครามแล้วเนี่ยการที่จะถอนตัวออกมาเนี่ยวันนี้ทำได้ยากแล้ว
2: คร
0: ับ นะเพราะว่าอิหร่านถือไพ่ไว้เหนือกว่าหลายกลุ่มนะนอกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยย
1: ัง
0: มีกองกำลังพันธมิตรอย่างกลุ่มฮูซี่ในประเทศเยเมนอีกนะที่พร้อมที่จะปฏิบัติการในทะเลแดงถ้าปิดช่องแคบบาฟอัมมันเดฟอีกช่องแคบหนึ่งเนี่ยโอ้โหคราวเนี้ยอเมริกาเสียหายแน่นอนอเมริกาจะถูกบีบจากประชาคมโลกอย่างหนักเพื่อที่จะต้องให้ยุติสงครามตรงนี้ให้ได้นะแต่ว่าอเมริกาถ้าหากว่าถอนตัวไปอย่างนี้โดยไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยตัวเองก็จะเสียหายความเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสงครามเย็นเนี่ยก็จะถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ตกอยู่ในที่นั่งลำบากจริงๆ
2: ยิ่งยื้อก็ยิ่งเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
2: แต่ว่าในเมื่อจุดยืนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะถ้าเรามองแบบนี้นะคะคือทางสหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าอิหร่านก็ยังไม่ยอมอ่อนข้อโอกาสในการที่จะยุติสงครามนี้มันจะยากขึ้นไหมแล้วก็การเจรจายังสามารถเดินหน้าฟื้นได้หรือไม่อย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ครับผมก็มองเป็น3แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือการพูดคุยเจรจานะซึ่งมีโอกาสสูงนะครับตอนนี้ทางกาตาร์นะปากีสถานก็เดินเครื่องหนักเลยนะเพื่อที่จะดึงให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมาสู่การพูดคุยเจรจาอีกครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าวันนี้ไอ้การหยุดยิงเนี่ยหมดละไม่มีละนะแต่ว่าก็ยังเปิดทางให้มีการพูดคุยเจรจานะส่วนอิหร่านเองเนี่ยก็คุยกับทางกาตาร์นะบอกว่าตัวเองก็ ก็ไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตในการที่จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นแนวทางนี้อาจจะเป็นไปได้คือพอมีการถล่มโจมตีกันตอนนี้สามระลอกแล้วเนี่ยน
2: ะ
0: ก็อาจจะกลับมาคุยกันนะครับเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ก็เป็นไปได
1: ้
0: แนวทางที่สองก็คือสถานการณ์เลวร้ายจนกระทั่งนำไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกันมีการถล่มโจมตีกันไปมามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันก็เป็นสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อนะคือเป็นการถล่มโจมตีกันทางอากาศสร้างความเสียหายสร้างความอ่อนแอให้กับอิหร่านไปเรื่อย
2: ๆ
0: นะอิหร่านก็จะโจมตีกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นฐานทัพอเมริกันหร
2: ื
0: ออาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามที่ยิงเข้าไปในอิสราเอลก็เข้ามายิงประเทศอิหร่านอีกเหมือนกับกลับไปเหมือนกับ
1: วันที่28กุมภาพันธ์
0: วันที่28กุมภาพัน
2: ธ์แต่เท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกลับไปวันนั้นเลยนะคะอาจารย
0: ์
2: ละลอกเนี้ย
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีอีกแนวทางนึงนะที่มันจะมีความเป็นไปได้นั่นก็คืออเมริกาจะถอนตัวออกไปจากสงครามครั้งนี
1: ้
0: โดยที่ไม่พยายามที่จะเคลียร์อะไรเลยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็มีข้อจำกัดการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ประกาศชัยชนะแล้วบอกว่าตัวเองชนะแล้วออกไปจากสงครามครั้งนี
2: ้
0: โดยที่อาจจะทิ้งปัญหาอันนี้เนี่ยให้กับพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะประมาณนี
2: ้ค่ะอาจารย์แต่ว่าการที่ทรัมป์เนี่ยส่งสัญญาณไม่แน่นอนเดี๋ยวจะลงนามทำข้อตกลง MOU เดินหน้าเจรจาบอกว่าการเจรจาสิ้นสุดเดี๋ยวจะทำสงครามเต็มรูปแบบมันดูไม่แน่นอนมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ครับใช่ค่ะคือผมคิดว่าตอนนี้อเมริกามีอยู่2ทางเลือกนะ1ทางเลือกที่1ก็คือเดินตาม MOUนะแล้วปล่อยให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะควบคุมช่องแคบของฮอร์มุซได้ตรงเนี้ยหมายความว่าอิหร่านจะกลายเป็นมหาอำนาจของภูมิภาค
1: ครับ
0: เติบโตขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครกล้าท้าทายอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาจะยอมหรือไม
1: ่ครับ
0: อันเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญเลยแต่ว่าอีกทางนึงก็คือสหรัฐอเมริกาไม่เอาทางเนี้ยนะไม่ยอมให้อิหร่านเติบโตขึ้นมาและอเมริกาก็จะใช้มาตรการแซงชั่นใช้การถล่มทมโจมตีจนกระทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเหมือนกับทำกับซัดดัมฮุเซนในช่วงปี1990เป็นต้นมาเนี่ยนะอเมริกาก็อาจจะใช้วิธีการอย่างนั้นในการทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยกเลิก MOU ไม่เดินหน้าไม่เอา MOU ละนะฮะแล้วก็ทำใหอิหร่านถูกได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นนะให้มากที่สุดจนกระทั่งเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจประชาชนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็น2ทางเลือกที่สหรัฐอเมริกากำลังทำกำลังเลือกอยู่ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนจะยอมรับอิหร่านหรือเปล่าถ
1: ้
0: ายอมรับอิหร่านนั่นหมายความว่าวันเนี้ยอิหร่านจะกลายเป็นเสือตัวใหม่ที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: แต
0: ่อเมริกาก็คงจะไม่ยอมผมคิดว่าไม่ยอมแน่น
2: อ
0: นถ้าไม่ยอมเนี่ยก็หมายถึงว่าอเมริกาก็จะใช้มาตรการเดิม
1: ๆ
0: กับอิหร่านการแซงชั่นการไม่ให้อิหร่านเนี่ยเติบโตนะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้มากกว่า
1: อาจารย์ฮะตอนที่มีการยุติการประทะกันแล้วก็มีการพูดคุยกันโดยมีปากีสถานเป็นคนกลางนี่นะฮะเงื่อนไขที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขายังมองแล้วว่านี่คือความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์มันจะปกในลักษณะนั้นอีกหรือไม่ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการปะทะเผชิญหน้ากันครั้งนี้นะคือถ้าเราย้อนกลับไปดู MOU เนี่ยนะฮะเห
1: ็
0: นชัดเจนว่าอิหร่านเป็นฝ่ายชนะ
1: ครับ
0: นะแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะได้บ้างนะในลักษณะที่ตัวเองสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟังน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกาแทบจะล่อยหลอลงไปนะคืออาจจะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าใครติดตามดูสถานะของอิหร่านก่อนหน้าสงครามเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิหร่านไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยฮะ
1: ถูกบีบทุกทาง
0: ถูกบีบทุกทางและต้องทำตามสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจของโลกทุกอย่างเลยดูง่ายๆจาก JCPOA เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี2015เนี่ยอิหร่านต้องทำตามเงื่อนไขซึ่งมันเข้มงวดมากของ IAEA ทุกประการเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าพอหลังจากสงครามแล้วเนี่ยโอ้อิหร่านไม่สนใจเลยนะฮะเดินหน้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็ท้าทายสหรัฐอเมริกาไม่ยอมอ่อนข้อให้ในการพูดคุยเจรจาเราเห็นผ่านMOU 14ข้อนั้นเนี่ยชัดเจนอิหร่านเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
1: และผมจะได้เงินชดเชยช่องแคบฮอร์มุซถูกเปิดแต่ว่ายังคุมอยู่โดยอิหร่านและคูเวตนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็มีประเด็นเรื่องของเงินที่คุณอายัดเขาไว้ก็จะคืนอีกจะเปิดประเทศให้ขายน้ำมันอย่างเงี้ย
0: มาตรการแซงชั่นเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ$300 ล้านอะไรต่างๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้ล็อบบี้ยิสต์ที่เกลียดชังอิหร่านในการเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่พอใจนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยกลับมาปฏิบัติการถล่มโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันกำลังยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะเราก็คงจะต้องดูบทบาทว่าตัวกลางไก่เกลี่ยเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะดึงให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมาคุยเจรจากันได้อีกครั้งหรือไม่นะครับ
1: ก็หวังว่าข่าวดีจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเอาลึกๆแล้วขอท่องสองชาติเนี่ยนะฮะก็อยากจะลงจากวิกฤตสงครามครั้งนี้เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพียงว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยรอมองจากชาวโลกไปว่าเขาเป็นฝ่ายชนะสงครามอ่ะ
0: โอ้อันนี้ใช่ครับใช่เลยครับ
1: ครับ
0: ครับได้ครับประเด็นสำคัญเลยคร
1: ับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีนะคะผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอัปเดตนะเพราะว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะคะสำหรับข่าวนี้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

ุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับ
3: ค่ะก็อัปเดตนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์การโจมตีนะคะหลังจากที่ทางสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านนะคะณเวลานี้เนี่ยก็หลายชาตินะกำลังเร่งเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศอะค่ะท่ามกลางความกังวลว่าสงครามเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างหรือเปล่าโดยณเวลานี้นะคะการโจมตีเกิดขึ้นแล้วก็มีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมีทั้งกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะ UAE คูเวตบาเรนโอมานแล้วก็จอร์แดนด้วยค่ะขณะที่ทางประเทศกาตาร์เนี่ยเห็นทางกระทรวงมหาดไทยบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนแล้วก็รายงานเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายรวมไปถึงเด็ก1คนจากสะเก็ดระเบิดที่ตกลงมาขณะนี้รัฐบาลกาตาร์ก็ออกแถลงการประนามการโจมตีดังกล่าวด้วยแล้วก็ระบุว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องของความขัดแย้งด้วยนะคะขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังรับมือกับขีปนาวุธแล้วก็โดรนที่มาจากอิหร่านนะยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามบางส่วนที่เกิดขึ้นนอกเขตของประเทศค่ะขณะที่คูเวตแล้วก็บาเรนก็มีการรายงานด้วยว่าณเวลานี้เนี่ยสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้โดยบาเรนเนี่ยเป็นที่ตั้งกองเรือที่5ของทางกองทัพเรือของสหรัฐอะค่ะต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยจากขีปนาวุธแล้วก็เป็นครั้งที่3ภายในวันเดียวแล้วนะคะโอมานก็เหมือนกันโอมานบอกว่ามีโดนโจมตีพื้นที่หลายแห่งในเขตปกครองนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยที่เป็นที่ตั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสขณะที่จอร์แดนเนี่ยก็มีการระบุว่าพบขีปนาวุธอิหร่านตกในพื้นที่3ลูกแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
2: ครับก็ดูทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์ที่โอ้ยศักยภาพกองทัพของอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วกองเรือหนึ่งไม่มียังโจมตีเรือพาณิชย์ได้อยู่1เดือนเลยที่ฝ่าฝืนเข้าช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมกองทัพอากาศเครื่องบินแล้วสอยไปเกือบหมดแล้วโดรนข้ามประเทศเข้าไปโจมตีแม่นเป๊ะเลยนะฮะก็แสดงว่าระบบเรื่องของการสื่อสารการเชื่อมโยงในกองทัพของเขายังมีประสิทธิภาพอยู่ขีปนาวุธของอิหร่านยังคงใช้อยู่นะครับและที่สำคัญกรณีที่กาตาร์ถูกโจมตีไปเนี่ยคนไทยเราได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮากาตาร์ครับรายงานติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางในวันนี้ครับว่ากระทรวงกลาโหมกาตาร์บอกว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปยังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องครับได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าว3รายด้วยกันนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากกาตาร์เท่านั้นครับสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตที่กาตาร์ได้เลยฮะเขาเปิดตอนนี้24ชั่วโมงแล้วครับ
3: นะคะเพจสถานเอกอัครราชทูตที่ คูเวตก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันนะคะก็มีการแจ้งเรื่องของข่าวสารเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดของทางกองทัพคูเวตอะค่ะออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามที่มีการลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะมีเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศด้วยก็ขอความร่วมมือประชาชนติดตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขอเน้นย้ำให้ทางท่านได้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบริเวณฐานทัพหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขึ้นก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับโอ้โหโลกเข้าไปไหนตัวไหนนะบ้านเรามีล็อกดาวน์ด้วยนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้เรียนออนไลน์เลยนะครับเนี่ยเราวนอยู่แค่ตรงเนี้ยนะฮะเข้าไปไหนต่อไหนกันไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีศึกสถาบันไม่เลิกไม่ลาฮะ
3: ล็อกดาวน์1เดือนน่ะ
2: ใช่ครับคือเมื่อคืนเนี้ยนะฮะเทคโนปทุมวันออกประกาศกลางดึกเลยนะครับสั่งห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้ครับไปจนถึงวันที่19วันที่9สิงหาคมเขามีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะครับป้องกันเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวายฮะโลกเข้าไปไหนแล้วฮะแต่แรงเราเนี่ยของเรายังวนอยู่กับศึกสถาบันอยู่เลยครับรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญะศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามในประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมครับด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพื้นที่อุเทนถวายก็อยู่ใกล้กันไงนะฮะประกอบกับวันที่1สิงหาคมนี้ครับจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอาจจะมีนักศึกษาอาจจะมีศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางนะครับเข้ามาในบริเวณสถาบันจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันปี57จึงออกประกาศครับก็คือห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้าไปในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับอันนี้ข้อแรกน
3: ะ
2: ที่สั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนมีผลวันนี้เลยนะครับและข้อ2ครับคือตั้งแต่วันนี้12กรกฎาคมไปจนถึง9สิงหาคมให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์และข้อ3ครับกรณีมีปัญหาที่ทางปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้ให้มีผลเลยนะฮะลงนามก็คือมีผลตั้งแต่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมอย่างที่บอกไงโอ้เข้าไปกันไหนตัวไหนแล้วนะฮะเรายังมาวุ่นวายเรายังมีปัญหาเรายังต้องมาล็อกดาวน์มาเรียนออนไลน์กันเพราะกลัวศึกสถาบันกันอยู่เลยอ่ะแก้ไม่ได้แก้ไม่จบ
3: ค่ะไม่แน่ใจว่าติดขั้นตอนไหนเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายสถาบันย้ายสถานที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันไปถึงไหนแล้วก็คืบหน้าไปหรือยังใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ออ
2: ก็รู้ว่าจะไปแถวๆนู่นแล้วมั้ยฮะสมุทรปราการ
3: หรือว่ายังสร้างไม่เสร็จหรือว่ายังไง
2: น่าจะยังไม่เสร็จนะฮะแล้วก็หรือจะให้ชั้นปี1ไปก่อนแล้วก็ระยะเวลาจะเป็นเครื่องที่จะย้ายไปทีละชั้นปีอ่ะ
3: ค่ะ
2: นะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะอย่างเช่นชั้นปีที่1เรียนอยู่วิทยาเขตบางนาชั้นปีที่2อ่ะปีหน้านะครับปี1ขึ้นปี2ปี1หน้าใหม่เข้ามาก็ไปเรียนวิทยาเขตบางนาจนครบ4ปีพื้นที่ปทุมวันก็จะไม่มีแล้วสำหรับนักศึกษาใหม่ประมาณนั้นนะ
3: โอ้นี่ยาวเลยนะให้เรียนออนไลน์ยาวมากเลยนะคะ
2: ครับ
3: 12กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่9สิงหาเกือบเดือนน่ะ
2: ครับเคยผ่านตอนวันใกล้สถาปนาสถาบันของทั้งสองแห่งอะไรเนี้ยนะฮ
3: ะ
2: เชื่อไหมพื้นที่ตรงนั้นน่ะรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่24ชั่วโมงเลยนะฮะและท
3: ุ
2: กแยกเลยเปิดไฟวาบๆอยู่ฮะแล้วต้องเฝ้าตลอดเวลาเลยครับเนี่ยเราเสียบุคลากรกำลังพลไปเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวฮะ
3: ค่ะ อ่ะภาวนาให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าพอมีมาตรการแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงจะต้องมีการออกมาตรการแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ด้วยส่วนเป็นรายวิชาที่จำเป็นจะต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยอันนี้ผู้สอนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องปรับเป็นการใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนด้วยปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมโอ้โห
2: คือระบบการศึกษาของเราเนี่ยนะฮะกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยพยายามที่จะรณรงค์ให้คนไทยเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะเราเรียนตามหลักสูตรเดิมอะนะฮะที่ม.6 แล้วต้องเข้าแล้วสถาบันอุดมศึกษาต้องเรียนให้จบปริญญานะฮะจากมหาวิทยาลัยแล้วจะมีงานการทำที่ผ่านมาออกมาเตะฝุ่นแล้วก็จบมาไม่ตรงกับสายงานแต่สายอาชีพเหล่านี้นะต้องยอมรับเลยนะครับถ้าเขาฝ่าฟันจนเขาจบได้นะฮะงานไปรอถึงหน้ารั้วโรงเรียนเลยนะ
3: มันตรงกับอาชีพใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคืออยู่ปีสุดท้ายแล้วเนี่ย
3: ตลาด
2: แรงงานรองรับคุณเลยและออกไปประกอบธุรกิจของตัวเองโอ้โหชนิดที่ว่ารายได้ไม่หวาดไม่ไหวอ่ะจึงอยากจะให้คนไทยมาสายอาชีพแต่ผู้ปกครองก็ยังห่วงไง
3: ใช่ค่อนข้างที่จะห่วงนะคะเพราะว่าเหมือนกับสังคมการเรียนของมัธยมกับเรื่องของการเรียนสายอาชีพก
2: ็
3: จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ฝ่าฟันกันแหละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับน้องเก๋นะครับจุฬารัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยไหมนะฮะคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาหลายข้อความเลยนะครับแต่ว่าข้อความล่าสุดบอกว่าฟังข่าวคนไม่ดีติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับมีอะไรอ่ะยาม้ายาบ้าขนข้ามประเทศนะครับที่กรณีแอร์สาว
2: นี่พี่คนไล่มาเลยนะ
1: ใช่ไหมมีอะไรทุจริตโกงสอบอุ้นบุญพ่อทิพย์หัวโนมินีสันสืบสัญชาติวันนี้ฟังข่าวคนดีๆคนดังของไทยทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกน้องอะไรน้องเนเน
2: ่น้องเนเน่
1: โอ้โห
2: ตอนนี้เนี่ยโอ้โหพลังโซเชียลช่วยกันดันยอดวิวยอดแชร์เพื่อให้น้องเนี่ยแบบว่าเหมือนเป็นที่รู้จักแล้วก็เหมือนแบบให้สายตาของกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยมาโฟกัสที่น้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องแบบว่าไม่เก่งหรือว่าอะไรนะ
1: ค
2: ือมีความสามารถแล้วเป็นคนเก่งมากๆก็เลยแบบว่าต้องส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์คือถ้าย้อนกลับไปดูเล่นกีตาร์แบบเปิดหมวกที่ภูเก็ตอะค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันสุดอะโดยเฉพาะประวัติของคุณพ
1: ่อ
2: เขาบอกว่าขายทุกอย่างเพื่อที่จะพาน้องไปอเมริกาคือเป้าหมายของคุณพ่อคือต้องการให้เหมือนกับว่าไม่รู้แหละว่าแพ้หรือชนะหรือว่าอะไรแต่ต้องการให้ลูกได้ไปแสดงออกและให้คนได้เห็นความสามารถของลูกตัวเองนี่คือคุณพ่อตัวอย่างมากๆอ่ะ
1: คือที่มันน่าตกตะลึงยังไงไหมฮ
2: ะ
1: คนที่อยู่ในฮอลวันนั้น
2: อ
1: ่ะที่ดูใช่ไหมที่เป็นคลิปออกมาตอนที่เธอเปิดตัวว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยบุคลิกของเธอเห็นไหมมันต่างกับตอนที่เสียงดนตรีขึ้นน่ะมันคนละปัดมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะ
2: คนละเรื่องเลย
1: อ๋อพูดจาประมาจะร้องเพลงอะไรเนี่ยซอฟๆเหรออะไรประมาณนั้นน่ะแต่พอกีตาร์ขึ้นโอ้โห
2: ก็คุณเสกโลโซบอกว่าโอ้โหต้องแบบยกนิ้วให้เลยอ่ะ
1: เออ
2: คุณเสกโลโซบอกว่าแบบคือยอมรับในความสามารถของเธอเลยอ่ะค่ะ
1: จะให้ดังกว่านี้พี่เสกที่ตอนเนี้ยกำลังจะเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็คือทัวร์คอนเสิร์ตของพี่เสกเต็มหมดแล้วเนี่ยนะ
2: ฮะ
1: ถ้าอยากจะเชิญใครมาเนี่ยน้องก็เป็นตัวเลือกได้นะ
2: เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะ
1: ครับ
2: เออ
1: เพราะพี่เสกก็ลักษณะคล้ายๆนี้เลยนะฮะ
2: หรอคะ
1: โอ้โหเป็นล็อกลักษณะนี้เลยนะครับอาศัยความสามารถ

0: าดของตัวเองล้วนๆนะที่พี่เสกดังมาถึงทุกวันนี้ได้น้องก็คงจะเดินตาม
1: ค่ะมีตอนที่ไปประกวดอะจำได้ว่าพี่ปุ๊อัญชลีอะค่ะเขาบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็มอบเป็นปิกกีตาร์ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นของขวัญให้น้องแล้วน้องบอกว่าเนี่ยคือแบบแรงบันดาลใจมากนะแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะมองแบบว่ามองเห็นอนาคตว่าเด็กคนนี้จะไปไกลได้มากกว่านี
0: ้ลองเข้าไปดูสิฮะเพราะตอนนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลก
1: ค่ะ
0: เอาคลิปน้องมาทำเป็นรีแอคชั่นว่าเธอเป็นใครคุยชีเธอเป็นใครกันหมดเลยนะฮะ
1: ตอนนี้รู้จักทั่วโลกแล้วค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ายอดวิวของน้องเนี่ยโอ้โหถูกดันไปถึงเป็นร้อยล้านกว่าวิวแล้วนะนะคะอย่างพี่เสกโลโซเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของเสกโลโซเนี่ยทำการแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะจากเพจของเนเน่เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็เป็นเพจที่ตอนเนเน่กำลังโชว์ฝีมือ cover line ของโซโลกีตาร์สุดละมุนในเพลง5นาทีของวงโลโซอะค่ะแล้วก็ระบุแคปชั่นสั้นๆด้วยนะคะแต่ว่าได้ใจความว่าชื่นชมครับซึ่งการได้รับการยอมรับจากคำชมจากเจ้าของเพลงระดับตำนานแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบรรดาแฟนเพลงชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์นะคะแสดงความยินดีกับเนเน่เนี่ยอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนชอบมาก
0: น้องเพิ่งมาเปิดหมวกที่ภูเก็ตไม่ใช่เหร
1: อ
0: ล่าสุดเนี่ย
1: ใช่
0: คนแห่ไปดูเต็มไปหมดเลยครับ
1: ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะสมกับเป็นที่แบบว่าน้องเป็นคือหลายคนบอกว่าน้องคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก้าวไปไกลถึงเวทีระดับโลกเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหตอกย้ำความสำเร็จว่าเด็กสร้างสายเปิดหมวกจากจังหวัดภูเก็ตฝึกฝนดนตรีด้วยตนเองมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ชนะใจกรรมการระดับสากลเท่านั้นนะแต่ว่ายังได้รับคำชื่นชมจากศิลปินระดับประเทศอ่ะ
0: นี่ดูภาพไหมฮะนี่ล่าสุดนี่ก็คือน้องกลับมาเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะฮ
1: ะ
0: เขาบอกว่าตอนนี้ฟีเวอร์แล้วคนแห่ดูแน่นตลาดนะครับหลังจากไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกมาแล้วก็กลับมาเปิดหมวกที่จังหวัดภูเก็ตน้องน่าจะไลฟ์ไปด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยนะก็โอ้โหคนทั้งฝรั่งต่างชาติทั้งคนไทยแน่นตลาดไปหมดเลยนะฮ
1: ะ
0: ก่อนเริ่มการแสดงขึ้นเนี่ยนะฮะเนเน่แล้วก็เพื่อนนักดนตรีทำการซาวเช็คบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากแฟนเพลงมารอชมอย่างต่อเนื่องบรรยากาศภายในตลาดท้ายรถนาคาเหรอฮะเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับตอนนี้นะฮะเนเน่เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกหลังจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยการโชว์พลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์สดในเพลงซอมบี้นะ
1: ค่ะ
0: บนเวทีประกวดอเมริกา Got Talentที่สหรัฐอเมริกาจนสามารถคว้าเสียงโหวต4 yes จากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามและคลิปการแสดงกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์การกลับมาเปิดการแสดงที่บ้านเกิดครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวภูเก็ตได้ร่วมส่งกำลังใจกับศิลปินดาวรุ่งของจังหวัดก่อนเดินหน้าสานฝันบนเวทีระดับโลกต่อไป
1: เนี่ยค่ะคือถ้าไปดูประวัติของเธอนะโอ้โหก็ทึ่งเหมือนกันนะคือเนเน่เนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดภูเก็ตจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกนะคะ
0: ใช่
1: ร้องเพลงตามตลาดนัดทั่วไปเลยคุณผู้ฟังเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแบบนี้นะคะก็สั่งสะสมประสบการณ์การแสดงสดต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วก็ไปประกวดเขาบอกว่าอย่างตอนที่ไปประกวดอเมริกา Got Talent ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBC ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเนเน่แนะนำตัวว่าเป็นตัวแทนมาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยแล้วตอนที่มีการบันทึกเทปตอนนั้นอ่ะเธออายุประมาณสัก15ปีแล้ววันถัดไปจะอายุ16ปีกรรมการเข้ามานะคะเข้ามาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอเนี่ยภาพบรรยากาศอบอุ่นมากๆคุณผู้ฟังลองไปหาย้อนดูนะเขาบอกว่าแบบโอ้โหเป็นที่ชื่นชมมากเลยแล้วก็คนที่เป็นผู้ชมแล้วก็กรรมการอะไรต่างๆเนี่ยร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับเธอด้วยนะคะแล้วตอนที่พอออดิชั่นนะคะโอ้โหก็ร้องเพลงแล้วพลังเสียงอ่ะเขาบอกว่าสุดยอดหนักแน่นมากแล้วโซโล่กีตาร์เนี่ยมัน
0: กินใจจริงก็ผมถึงบอกไงไอ้ตอนแนะนำตัวกับไมอ่ะกับตอนดนตรี
1: ดูเหมือนคนละคนใช่ไหมคะ
0: เหมือนคนละคนเลย
1: นั่นแหละแล้วพอตอนโซโล่กีตาร์คุณผู้ชมทั้งสตูดิโออ
0: ่
1: ะยืนขึ้นปรบมือให้กับการแสดงของเธอนะคะก็หลายคนแบบอึ้งมากแล้วก็กรรมการทั้ง4คนเนี่ยชื่นชมว่าโอ๊ยพออยู่บนเวทีน้องคนนี้มีเสน่ห์แฮะแล้วทำไมมีพลังในการเป็นร็อกสตาร์นะคะก็พร้อมใจกันโหวต yes ให้ทั้ง4เสียงเลยจนน้องเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะคะขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเนเน่กำลังพัฒนาผลงานเพลงของตัวเองนะแล้วก็ร่วมกับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักดนตรีมืออาชีพเพื่อที่จะเตรียมปล่อย EP อัลบั้มชุดแรกด้วยนะคะก็นับว่าเป็นก้าวแรกสำคัญสู่การเป็นศิลปินระดับสากลด้วยแล้วก็การผ่านเข้ารอบของน้องคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยเพราะว่าสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกนะคะแล้วก็กำลังใจจากบรรดาแฟนๆชาวไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยส่งแรงเชียร์ให้เธอไปถึงรอบที่ลึกที่สุดของการแข่งขัน
0: คือเราจะสนับสนุนใครสักคนหนึ่งฮ
1: ะ
0: เขาต้องปาเป็นแบบนี้สิฮะ
1: ใช่
0: บุกบั่นมุมานะ
1: อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครใช่ไหมคะ
0: คือแบบฝากระติกอย่างนั้นไม่เอาอะฮะโอ้โห
1: เอ
0: าง่ายๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะผมว่ามันบิดมันเบี้ยวนะใช่ไหมบ้านเรามันจะกลายเป็นมันบิดเบี้ยวไปหมดอะนะฮ
1: ะ
0: คือน้องเนเน่คนหนึ่งแล้วมันมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กหญิงเนี่ยแต่ร้องลูกทุ่งอ่ะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กับคุณป้าจำได้ไหมอยู่สุพรรณหรืออยู่ที่ไหนอ
1: ่
0: ะแล้วร้องเพลงเสียงเงาของพุ่มพวงดวงจันทร
1: ์
0: ที่เพราะมากอ่ะนั่นก็เหมือนกันครับเปิดหมวกร้องเพลงเหมือนกันครับแล้วก็ไปรายการทีวีรายการดังๆแต่ว่าน้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของน้องเด่นดังขึ้นมาได้ต้องแบบนี้สิครับไม่เอาฝากระติกนะอย่างนั้นนะฮะ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่ากว่าจะมาเป็นนักร้องกว่าจะมาเป็นศิลปินอ
0: ่
1: ะคือไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
0: ใช่
1: มันเป็นเรื่องของการสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างเธอเองเนี่ยเธอก็เล่นมาตั้งแต่6ขวบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะชื่นชมนะก็ไปร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดันวิวยอดวิวให้น้องหน่อยนะพลังโซเชียลเก๋เชื่อว่าคนไทยนี่ที่1จริง
0: ๆไม่ต้องถึง77ล้านวิวก็ได้ฮะเอาหลักล้านก็พอ
1: โอ้ยนี่100ล้านแล้วค่ะทะลุเป็น100ล้านแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนะคะก็ขอให้ไปได้แบบว่าที่สุดเลยแล้วกันนะ
0: ครับนี่คุณอิสระชนบอกว่าว้าวๆๆคุณเก๋ก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนกันจัดตั้งแต่กลางวันนะ
1: ค่ะเก๋ขออนุญาตนะมาแทนเขาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแบบพักละละสัปดาห์หน้า
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดูเรื่องของอากาศสุดขั้วกันบ้างนะครับคือตอนเนี้ยองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนแล้วนะครับอากาศร้อนสุดขั้วซึ่งไทยเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะฮะเขาบอกเลยอุณหภูมิอาจจะไปทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่การเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งนะฮะหลายคนก็บอกว่านี่ไงฝนยังตกทุกเย็นอยู่เลยแต่มันตกลักษณะว่า
1: ทิ้งช่วง
0: แล้วก็ตกเป็นกลุ่มนะฮะอย่างเช่นห้วยขวางดินแดงนะฮะลาดพร้าวตกเขตอื่นไม่ตกอย่างเงี้ย
1: ใช้คำว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: ประมาณนั้นเลย
1: เห็นภาพเลย
0: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็คุยเรื่องนี้กันครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: หรือว่าปรากฏการโลกเดือดนะครับก็อย่างสักสัปดาห์สองสัปดาห์ยุโรปเห็นไหมฝรั่งเศสนะฮะ
1: ร้อน
0: โอ้โหคือเขาบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิมันควรจะประมาณสัก20องศาม
1: ัน
0: กระโดดเข้าไป41 42 43องศาและคนยุโรปนะครับเสียชีวิตไปพันกว่าคนแล้วนะครับเนื่องจากอะไรฮะคนที่อ่อนแอมีโรคประจำตัวคนสูงอายุ
1: กลุ่มเปราะบาง
0: ปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันสุดขั้วอย่างเนี้ยนะครับใช้ชีวิตไม่เป็นนะฮะพัดลมไม่เคยซื้อเพราะบ้านสร้างก็คือปิดเพื่อจะป้องกันความหนาวอย่างเดียวเจออากาศร้อนแบบนี้อยู่ไม่ได้
1: แอร์ก็แทบจะไม่เคยติดด้วยอ่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าถึงขนาดแบบว่าหลงวันหลงคืนเลยนะขนาด3ช่วง 3-4 ทุ่มอะค่ะแดดออกจ้าเลยคิดว่าเป็นตอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนด้วยนะเออนะก็เนี่ยละค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย UN นะคะ UN Thailand ใช่ไหมเขาก็ออกมาเตือนว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากๆที่เราอาจจะต้องเผชิญเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนแบบเนี้ยค่ะ
0: เสี่ยงยังไงฟังคำอธิบายครับเราเชิญอาจารย์สุนทิคดชวัตครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยหรือว่า UN Thailand พูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สุนทิคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์คุณเก๋ครับ
0: บ้านเราเคยมีปรากฏการณ์ที่ร้อนแล้งจากเรื่องของภาวะความร้อน44 45องศาเมื่อ10ปีที่แล้วใช่มั้ยครับอาจารย์ฮะ
2: ครับเราเคยมีนะเราเคยมีก็คือเดี๋ยวนี้คือในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะ
0: ครับ
2: 40ขึ้นหมดนะครับนะแต่เมื่อก่อนนี่คือเรา30กว่าองศาเองนะอยู่ได้สบายๆแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นมา10ปีนี้เนี่ย44องศาเซลเซียสนะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเนี่ย
0: อยู่กันยังไงเนี่ยครับนี่คือจากปรากฏการณ์โลกเดือดโลกมันร้อนขึ้นเหรอครับ
2: ครับใช่ครับคือเขาบอกสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยนะครับตอนเนี้ยองค์การสหประชาชาติเขาบอกว่าจนเป็นจุดที่โนรีเทิร์นแล้วนะฮะจะไม่มีการกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ย
1: มีแต่จะขึ้นจะขึ้นอย่างนี้เหรอคะ
2: ขึ้นไปเรื่อยๆครับสุดขั้วเรื่อยๆครับนะแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าการดิ่งกระจกมันเยอะขึ้นนะปล่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปลบกันบ้างอะไรบ้างนะแล้วอเมริกาก็ไม่เชื่อใช่ไหมอเมริกาก็ไปขุดอะไรเยอะแยะหมดเลยซึ่งเป็นคนปล่อยอันดับสองของโลกเลยซ้ำไป
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นใน UN Thailand ก็เลยระบุประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะครับแล้วเขาก็ระบุเลยว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะจะเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง
0: คร
2: ับ ไอ้คุกคามกับกทม.เขาบอกกทม.เนี่ยเป็นเมืองที่มีความเสี่ยง
0: คร
2: ับ ในการที่ถูกน้ำท่วม
0: ครับ
2: น้ำท่วมด้วยนะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็ยังก็คือว่าไอ้ความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนอากาศร้อนขึ้นนะครับหรือว่ามีพายุมีภัยพิบัติเนี่ยนะมันจะเกิดความไม่เป็นธรรมในกลุ่มของพวกชาติพันธุ์นะกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนพิการนะ
0: คร
2: ับ พวกนี้จะสูญเสียอาชีพก่อนเลยนะแล้วก็มีผลกระทบต่อเด็กเนี่ยนะเด็กในภาคอีสานกับภาคใต้จะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคระบาดแล้วก็ภัยพิบัติ
1: ค่ะครับอาจารย์มองคำเตือนของ UN Thailand ในครั้งนี้เนี่ยต้องตระหนักอย่างไรแล้วมีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
2: ์คือข้อมูลล่าสุดที่ผมไปดูนะมันเขามีการจำลองทางสถิติแล้วก็จำลองทางเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาตินะ
1: ค่ะ
2: UN นะโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมและก็ความมั่นคงของมนุษย์สหประชาชาติเนี่ยร่วมกับธนาคารโลกเลยระบุความเสียหายโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยนะก็คือเมืองที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครนะสมุทรปราการนครราชสีมาและขอนแก่นนี่อย่างว่าคนจะย้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองพวกนี้เยอะเม
0: ื
2: องใหญ่ๆเยอะแต่นั้นแล้วเมืองใหญ่ๆพวกนี้เป็นไงจะถูกภัยพิบัติเนี่ยเล่นงานไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนภัยแล้งฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็และสิ่งที่สำคัญกันคือเขาประเมินเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะถูกกัดเซาะเนี่ยจะจมน้ำเนี่ยจะจมน้ำในปี2050เนี่ย 96% จะจมน้ำแน่นอนนะแต่ว่ามันจะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยสร้างความเสียหายโดยตรงแก่ชุมชนริมทะเลประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี
0: ครับ
2: นะแล้วก็ภัยพิบัติเฉียบพลันเนี่ยธนาคารโลกประเมินว่าเราจะสูญเสียเงินในเฉลี่ยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจากภัยพิบัติพายุน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยดินถล่ม
0: ครับครับ
2: นะครับแล้วก็สินค้าเกษตรเราคือข้าวแป้งมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
2: มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อย
0: ๆก็คือผลผลิตมันจะไม่ได้เลยเพราะมันแล้งไม่มีน้ำอย่างนี้แหละ
2: ครับก็คือตั้งแต่ปี26ปีนี้เป็นต้นไปนะมันก็จะเกิดสมมติว่าปีนี้มันเอลนิโญใช่ไหมเอลนิโญคือร้อนแล้งใช่ไหม
0: ครับ
2: เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถึงเดือนที่พิจายนเนี่ยนะสทนช.ได้ออกมาบอกแล้วนะว่ามันจะ ฝนจะขาด

0: ่วงจะแรงละจะเริ่มแรงแล้วนะและช่วงนี้ที่ฝนตกก็คือเป็นเลนบอมเป็นจุดจุดจุดเน
1: ื่อง
0: จากว่าเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนะที่พัดผ่านประเทศไทยเลยนะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีพายุบาวีนะที่เข้ามาช่วยทำให้ฝนตกนะแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มแรงแล้วนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพอมาปีหน้านะมันก็จะแรงจนถึงเดือนเมษายน
1: ครับ
0: แล้วเรียกเอลนิโยหลังจากนั้นก็จะเป็นลานินญาสลับกันอย่างเงี้ยเอลนิโยลานินญาแต่มันสุดขั้วไงเอลนิโยคือร้อนแรงแต่พอลานินญาคือน้ำท่วมมันจะรุนแรงฮ
2: ะ
0: มันสุดขั้วคือรุนแรง
1: ที่เห็นภาพก็คืออย่างที่หาดใหญ่โดนกรุงเทพมีโอกาสเกิดขึ้นแบบหาดใหญ่ไหมครับ
0: กรุงเทพก็มีโอกาสนะคือตอนนี้นะคือที่เขาจับตาดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรุงเทพกลายเป็นภาคเหนือนะ
1: ครับ
0: แถวแม่สายแม่ฮ่องสอนเน
1: ี่ยโดนจะไปแล้ว
2: ที
1: ่
2: เดิมๆนะ
0: ที่เดิมๆนะที่เดิมๆนะแล้วก็ภาคใต้คือหาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสโดนอีกนะครับแล้วส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วมันมีอ่าวไทยล้อมรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นพายุเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาโดยตรงนะครับฝนก็ตกอย่างเงี้ยเป็นเลนบอมเป็นจุดๆเป็นที่ไปน้ำท่วมเป็นจุดๆไปนะ
2: ครับอาจารย์ถ้าเราให้ความสำคัญกับการเตือนของ UN Thailand ที่เขาออกมาเตือนแบบนี้ค่ะมันจะมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการรับมือเราจะต้องรับมือยังไงบ้าง1 2 3 4เนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ครับคือตอนนี้นะคือพอเขาออกมาเตือนอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยจะทะลุเนี่ยเกิน44องศาทุกปีนะครับเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งขึ้นความร้อนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาโดยที่ประเทศไทยอยู่อันดับ17ของโลกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วเกิดภัยพิบัตินะเนี่ยเขาเตือนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ารัฐบาลเองจะต้องจัดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวนะว่าเนี่ยในเมื่อเขาเตือนเราอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีภัยพิบัติมีน้ำท่วมมีภัยแล้งเนี่ยเอ๊ะอย่างเงี้ยเราจะรับมือยังไง
1: คร
0: ับแต่ละกระทรวงก็ต้องมานั่งคุยกันนะก็ต้องมีวางแผนมีมาสเตอร์แผนมีแอคชั่นแผนออกมาเขาเตือนชัดเจนเลยว่ากัดเพาะชายฝั่งเนี่ยเสียหายหนักนะครับในอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดการกัดเพาะไม่ให้น้ำท่วมเกิด
1: ครับครับปัญหาคือที่อาจารย์บอกว่าปี2050กรุงเทพเนี่ยระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นนะฮะกัดเซาะอาจจะเพิ่มมากขึ้นเราจะสู้ไหวหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย์
2: ค่ะ
0: นี่ไงมีการประสัมมนากันเมื่อวันก่อนนะว่าจะอยู่กันยังไงจะทำยังไงจะย้ายเมืองหลวงหนีไหมนะครับจะย้ายไปไหนนะครับก็สุดท้ายนะคือสรุปว่าถ้าย้ายไปเนี่ยนะโอ้โหเศรษฐกิจพังเพราะเศรษฐกิจมันตามไปด้วย
1: ครับ
0: 80%เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะเศรษฐกิจทุกคนวิ่งมาที่กรุงเทพหมด
1: ครับ
0: เพราะถ้าย้ายเมืองหลวงไปเนี่ยพวกรัฐสภาไปสถานที่อะไรการไปแต่ว่าเศรษฐกิจก็ต้องตามไปด้วยใช่ไหมซึ่งเขาบอกอย่างเงี้ยมาลงทุนสูงไปทำอย่างนี้ได้ไหมก็คือว่าเรากั้นไม่ให้น้ำท่วมได้ไหมหามาตรการป้องกันได้ไหมใช่ไหมเช่นอะไรทำเขื่อนกั้นน้ำอย่างนี้ได้ไหมนะรอบล้อมรอบกรุงเทพ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับหรือว่าทำให้เป็นเมืองฟองน้ำจะดีไหมนะครับ
1: โอ้อาจารย์
0: เปลี่ยนเมือง
1: แค่ทำรถไฟฟ้าเนี่ยยังแก้กันไม่เสร็จเลยนะฮะน้ำทะลักอุโมงค์จะสุดจะโอ้โหจะยุบลงไปยังไงอันนี้ถ้าเกิดน้ำทะเลมันสูงกว่าระดับพื้นดินของกรุงเทพมหานครมันไม่อภิมหาโปรเจกต์ในการกันเลยเหรอครับ
0: ถูกต้องครับคืออย่างนี้คือกรุงเทพเนี่ยมันสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ1-1.5 เมตรเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะมันอยู่เป็นในพื้นที่แอ่งกระทะแล้วก็ดินเหนียวนุ่มนะดินอ่อนนะแล้วก็น้ำทะเลมันขึ้นมาเนี่ยประมาณ 3-5 มิลทุกปี
2: ครับ
0: นะแล้วก็แผ่นดินเราซุดแต่ประมาณ 1-2 เซนทุกปีเนี่ยซุดเพราะอะไรฮะมันน้ำมาดาไม่มีนะแต่ที่เราซุดเพราะเราไปสร้างเรือนนะไปสร้างต่อเสาเข็มตอกอะไรลงไปเนี่ยไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือว่าในช่วงวันขึ้น15ค่ําทั้งหลายเนี่ยเป็นไงน้ำทะเลหนุนสูงมากพันลาม2พวกบางทั้งหลายบางเข็มบางขุนเทียนบางอะไรเงี้ย
2: ปกติอาจารย์ปกติเกเห็นน้ำทะเลหนุนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ก็จังหวัดสมุทรปราการแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นบ่อยที่พระราม2เกิดอะไรขึ้นน่ะอาจารย
0: ์บนถนนน้ำท่วมถนนนะฮะหมดเลยนะนี่ไงเพราะว่ามันซุดไงฮะเพราะว่าแผ่นดินซุดน้ำทะเลสูงขึ้นนะเพราะเราตอกอะไรลงไปเยอะแยะเนี่ยอย่างอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์ลงไป30เมตรอย่างเงี้ยน้ำเท่าอุโมงค
1: ์ครับ
0: เพราะมันซุดลงไปอ่ะแล้วผมมองว่าแล้วถ้าอุโมงค์ยังเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปแล้วตึกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยนะเกิดมันถล่มลงมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
1: ครับ
0: เกิดมันล้าวขึ้นมาเนี่ยเพราะมันซุดไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: จำนะมันก็มีรถไฟวิ่งทุกวันนะตรงนี้ปั่นกระเพื่อมไปตลอดนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะของเราตรงนี้นะที่เขาเตือนมาตรงนี้

0: ะยังมีเตือนเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องฮะก็คือตอนนี้นะคือน้ำก็คือขั้วโลกคือว่าแถวมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะก
0: ็
1: คือมันละลายนะน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยนะก็คือเขาบอกละลายน้ำแข็งขั้วโลกตอนนี้มันต่ำสุดในรอบ4-8 ปีเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเดิมมันต้องประมาณลบใช่ไหมติดลบใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยอุณหภูมิที่อาร์กติกในขั้วโลกไปเงี้ยดัน 2.2 องศาเซลเซียส
0: ค่ะ
2: เขาไม่ติดลบแล้วเหรอฮะ
1: ไม่ติดลบแล้วฮะเกินศูนย์นะ 2.2 องศาเซลเซียสพวกมอสเฟอร์นขึ้นได้หมดเลยเห็นเป็นสีเขียวอยู่บนน้ำนะ
2: ครับ
1: เพราะงั้นเราก็สูญเสียอะไรพื้นที่สะท้อนแสงเนี่ยเพราะว่าก็คือมหาสมุทรใช่ไหมมันก็มีสีขาวน้ำแข็งปกคลุมใช่ไหมมันก็สะท้อนแสงสะท้อนความร้อนออกไปได้เวลาดวงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยพอพวกนี้กลายเป็นน้ำไปหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นสีขาวเป็นสีเข้มมันก็ดูดความร้อนไว้เนี่ยนะใช่ไหมดูดความร้อนน้ำทะเลก็ร้อนขึ้นเร่งให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นนะครับ
0: ซึ่งมันก็จะส่งผลมาในส่วนของไทยด้วยใช่ไหมคะไทยจะได้รับผลกระทบตรงนี้ยังไงบ้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย
1: ์พอน้ำแข็งมาละลายเนี่ยจากทั่วโลกอาร์กติกละลายนะแล้วก็น้ำแข็งจากยุโรปก็ละลายมันก็ลงมาที่ไหนมาในมหาสมุทรแปซิฟิกมันก็เลยทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นนั่นในอ่าวไทยประมาณ5 มิลลิเมตรต่อปีนะขึ้นสูงมากเลยนะ5 มิลลิเมตรต่อปีทุกปีนะอันนี้คือนับมาตั้งแต่ปี2020มาแล้วนะฮะต้นมานี่69เนี่ยเพราะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าน้ำเริ่มท่วมแล้วเริ่มท่วมในเวลาน้ำขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับ
2: โอ้โหผมห่วงพื้นที่การเกษตรอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุยเข้ามาว่าอย่างโคราชเนี่ยฝนไม่ตกเลยถ้ามันมีปรากฏการณ์ลักษณะนี้รุนแรงขึ้นทุกปีครับอาจารย์น้ำต้นทุนในเขื่อนในอ่างของเราหรือว่าตามท่าคูคลองไม่มีเลยเนี่ยมันจะบริหารจัดการการเกษตรกันยังไงล่ะครับ
1: นี่ไงเขากังวลเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2026ก็คือปีนี้เป็นต้นไปประเทศไทยนะมันจะโนรีเทิร์นแล้วจะไม่กลับให้แล้วมันจะสุดขั้วไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เขากังวลปีนี้คือเลยข้าวแป้งมันสำหลังแล้วก็อ้อยนะมันจะผลผลิตจะไม่ได้ตามคาดนะพวกนาปังนาปีทั้งหลายเลยนะอย่าไปทำนะ
2: คร
1: ับ แล้วก็พื้นที่เขตนอกชนบททานเนี่ย 80% จะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะใช้น้ำฝนแต่ในเขตชนบททานเองเป็นไงน้ำในเขื่อนจะลดลงไงใช้ได้ประมาณสัก 35-40% อย่างเงี้ย
2: คร
1: ับแต่ตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เสี่ยงที่สุดก็คือภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกเนี่ยน้ำในเขื่อนหนองปลาไหลดอกไก่เนี่ยหรือว่าเป็นบางพระเนี่ยนะมีน้ำใช้ได้ประมาณ 35% เอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอะไรฮะใช้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2: ใช่อันนั้นก็คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเลยนะครับนะ
1: ใช่ครับท่องเที่ยวผลไม้ผู้เรียนเนาะลำไยใช่ไหมและอะไรฮะและอีกอันก็คืออุตสาหกรรม
2: ครับ
1: แย่งน้ำกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะถ้าดูข่าวนะวันนี้คือผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมา
2: ครับ
1: นะครับมาลงบางพระอย่างเงี้ยแอลซี่บูมปลาเปลือตายหมดเลย
2: ครับ
1: เพราะว่าไอ้น้ำบางปะกงก็เสื่อมโทรมเหมือนกันนะแต่เนื่องจากไม่มีน้ำใช้เลยต้องเอาน้ำบางปะกงไปใส่ในอ่างเก็บน้ำบางพระ
2: คื
1: ออ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยนะเป็นไงก็คือทำน้ำประปาให้คนชลบุรีกินไง
2: เดี๋ยวบางปะกงน้ำกร่อยไม่ใช่เหรอครับอาจารย
1: ์น้ำกร่อยฮะน้ำกร่อยก็คือแม่น้ำบางปะกงแล้วมันก็น้ำกร่อยนะแต
2: ่
1: ว่าเขาต้องผันไปลงที่อ่างบางพระเพราะบางพระไม่มีแล้วไง
2: โอ้ฮะ
1: แต่ว่าบางพระน้ำน้อยแล้วต้องไปใช้กับเมืองพัทยาใช้กับศรีราชาชลบุรีเยอะแยะอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมก็เลยต้องผันน้ำเนี่ยจากบางปะกงมาไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาน้ำในนั้นไปทีสเนี่ยก็คือไปปรับปรุงใหม่ให้เป็นน้ำประปาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอ่างเก็บน้ำบางพระไปเงี้ยสลายสีเงินแกมเขียวขึ้นเต็มหมดแล้วปลาเปลือตายเยอะแยะหมดแล้ว
2: โอ้
1: ฮ
2: ะ
0: อาจารย์ทีนี้คำถามก็คือว่าประเทศไทยมีความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
1: ์คือผมมองว่าสหประชาชาติเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็ธนาคารโลกเตือนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ามันต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะผมก็จะต้องหยิบตรงนี้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะมาคุยกันได้แล้วฮะ
2: ครับ
1: เราจะเอายังไงนะฝนตกน้ำท่วมเนี่ยภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้รับไม่คือไม่ได้ไปทำเป็นเรื่องปีต่อปีนะคือจะต้องวางแผนเลยว่าไอ้กรุงเทพจะจมน้ำจะทำยังไง
2: อีก24 ปีกรุงเทพจะจมแล้วนะครับเนี่ยมันถ้าจะสร้างอะไรต้องเร่งแล้วนะฮะอย่างรถไฟ3 สนามบิน8 ปีนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ
1: เลยเรียบร้อยครับ
2: ครับ
1: ไม่มีแล้วนะจบเพ
2: ย
1: ์ตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเราบอกกรุงเทพจะจมน้ำเราไม่ย้ายเมืองหลวงเราจะต่อสู้ใช่ไหมอย่างนี้มันจะต้องทำแล้วในเขื่อนกั้นน้ำเอาไหมประตูเปิดปิดน้ำเจ้าพยาเอาไหมแบบเนเธอร์แลนด์ทำให้กรุงเทพไปเป็นเมืองฟองน้ำดีไหมนะใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแก้มลิงริมทะเล

0: อะไรพวกนี้นะเก
1: ็
0: บน้ำอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาคิดกันนะว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับ
1: ครับอุดคิดแบบชาวบ้านครับอาจารย์โลกร้อนขึ้นใช่ไหมเราเร่งปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้ร่มเงาคลุมพื้นดินเพื่อจะได้มีความชุ่มชื้นช
2: ่
1: วย
2: ได
1: ้บ้างไหมครับ
0: ต้องครับถูกต้องนะเนี่ยนะคือมันต้องสีเขียวนะ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Tonight, Thailand.
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

0: เรามาหาอาชีพเสริมเพิ่มเงินในกระเป๋ากันจ้าทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2569
1: เรื่องการเงินเนี่ยบางทีประหยัดอย่างเดียวมันก็ไม่พอจะเกณฑ์เราก็อาจจะต้องใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในมือเนี่ยมาช่วยลงทุนลงแรงอีกหลายคนค่ะมีคอนโดมีบ้านนะคะที่อยู่ในเมืองอยู่ใกล้ที่ทำงานอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแถมยังมีบ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่อยู่อยากจะหารายได้เพิ่ม

กลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ให้คอนโดที่ว่างอยู่นั้นปล่อยเช่าไปซะหลายคนก็ไอ้วิธีที่จะปล่อยเช่าอ่ะมันง่ายแต่จะทำยังไงที่จะปล่อยแบบง่ายๆเพราะคนเช่าก็มีหลายกลุ่มหลากหลายความต้องการอีกก็ถือเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สั่นคลอนนะคะยิ่งตอนนี้บอกเลยว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยส่งผลให้บางทีการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้การเช่าได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วแนวโน้มในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมต่างๆก็ส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยคาดว่าราคาที่อยู่อาศัยมันคงเพิ่มขึ้นในข้างหน้าสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าราคาอสังหาริมทรัพย์อาจจะกำลังเพิ่มขึ้นถือว่ามีความท้าทายในขณะที่หลายคนก็อาจจะคาดว่ามันก็ทรงตัวไหมล่ะจะซื้อดีหรือเช่าดีนะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอยู่แล้วเราอยากจะปล่อยเช่าคือเราก็ต้องทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้เช่าด้วยเรียกว่าใส่ใจเหมือนกับเขาเป็นเราแล้วเรากำลังจะหาที่พักอาศัยเราต้องจินตนาการไปก่อนเลยว่าแบบไหนที่เขาอยากจะได้และอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามถ้าอยากที่จะปล่อยเช่าได้ง่ายๆนะจ้าผู้เช่าส่วนใหญ่มักต้องการเช่าในที่อยู่อาศัยที่ดูดีใหม่ๆเพื่อลดเวลาในการเดินทางไม่ว่าจะเช่าคอนโดใกล้ที่ทำงานใกล้สถานศึกษาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะสภาพห้องก็ควรจะต้องดูดีสวยเหมือนใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดให้เช่าก็ควรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงสร้างความมั่นใจแต่ยังสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของเจ้าของได้เป็นอย่างดีและชัดเจนเพราะฉะนั้นควรสร้างความประทับใจให้ผู้เช่าเมื่อเขามาดูสถานที่จริงนั่นหมายถึงรูปภาพต้องดูสวยน่าอยู่เป็นเรื่องสำคัญค่ะบางทีเราถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแต่เก็บเอาไว้นานข้ามปีตั้งแต่โครงการเสร็จใหม่ๆเลยมั้งบางทีผ่านไป 4-5 ปีและเรามาโพสต์ปล่อยเช่าระวังคนเช่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าห้องใหม่เพิ่งสร้างเสร็จจริงๆไม่ควรทำค่ะควรถ่ายภาพให้เป็นปัจจุบันสื่อสารความจริงกับคนที่เช่าไปเลยนะคะเขาจะได้ไม่เสียความรู้สึกว่าโอ้โหมาแล้วไม่ตรงปกเงี้ยนะคะเทคนิคการถ่ายภาพก็ไม่ยากค่ะเราก็ตั้งกล้องให้ตรงถ้าเป็นรุ่นที่มีเลนส์มุมกว้างอันนี้จะดีมากเพราะจะสามารถเก็บรายละเอียดห้องได้มากทำให้ห้องดูกว้างขึ้นการตกแต่งภาพถ่ายก็สำคัญที่จะทำให้ปล่อยเช่าได้เร็วอย่างน้อยเอ้าเวลาเขารูดนะคะพวกโซเชียลทั้งหลายแล้วมาเจอที่เราโฆษณาเอาไว้มันก็เตะตาคนให้เขาคลิกเข้ามาดูใช่ไหมเราก็ควรจะเลือกภาพถ่ายช่วงที่มีแสงธรรมชาติถ่ายให้เห็นครบทุกองค์ประกอบเลยนะคะเพื่อบอกเล่าความน่าอยู่ของบ้านหรือคอนโดเราห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวระเบียงนะคะถ่ายให้มันดูมีชีวิตชีวามากกว่าโอ้โหห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยอย่างนี้อาจจะเสริมด้วยพื้นที่ส่วนกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโครงการค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเด่นเรียกร้องความสนใจให้คนอยากเข้ามาดูเวลาถ่ายภาพก็เลือกเวลาที่มีแสงแดดส่องผ่านห้องมากที่สุดค่ะห้องจะได้ดูสดใสหรือถ้าหากว่ามองเห็นวิวถ่ายวิวไว้เลยสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดที่ต้องระวังก็คืออย่าไปหลอกลวงคนเช่านะคะวันที่เขามาดูเดี๋ยวห้องไม่ตรงปกเขากลับไปแถมด่าเราด้วยไม่ดีไม่ดีอยากปล่อยเช่าบ้านหรือคอนโดได้เร็วเราก็อาจต้องยอมสละความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านและคอนโดที่ให้เช่าถ้าพร้อมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เช่าได้มากขึ้นถือเป็นข้อได้เปรียบของผู้เช่าหลายคนที่ให้ความสำคัญเพราะถือว่าสะดวกสบายหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีทั้งโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นคนเช่าเขาจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเช่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายหรือเราจะใส่ใจรายละเอียดอย่างอื่นเพื่อสร้างความประทับใจก็ได้เช่นมีจานชามเตรียมไว้มีกระดาษชำระในห้องน้ำมีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเบอร์เรียกช่างซ่อมสารพัดเบอร์สั่งอาหารร้านอร่อยหรือว่าเบอร์ร้านซักรีดยิ่งท่าที่นี่มีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยแล้วปัจจุบันหลายโครงการค่ะนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยสร้างความสบายอกสบายใจให้กับคนที่อยู่อาศัยได้ใช่ไหมล่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

ริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: จริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Tonight Thailand
7: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: เมื่อเราโพสต์เรียบร้อยเราก็ต้องหาช่องทางในการหาตลาดหาลูกค้ายังไงเดี๋ยวนี้ทำได้หลายช่องทางจ้าการที่เราจะปล่อยให้คนเขามาเช่าบ้านหรือคอนโดมันมีเว็บไซต์

ปล่อยเช่าทางออนไลน์ค่ะก็นับว่าสมัยนี้โชคดีมีช่องทางเข้าถึงกลุ่มผู้เช่าได้เป็นอย่างดีเพราะคนเช่าเขาก็จะมาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเลือกทำเลเลือกราคาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับยิ่งเป็นช่องทางที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองยิ่งดีใหญ่เลยหรือบางทีมันก็จะมีเว็บไซต์ที่เขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะหลายๆกลุ่มเขาสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อปล่อยเช่าห้องหรือบ้านโดยแนบภาพและข้อมูลให้ผู้เช่ามาเลือกผ่านเจ้าของห้องโดยตรงวิธีนี้มันก็ดีตรงที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเนาะนะคะพวกกลุ่มขายเช่าบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อดีคือเจ้าของห้องเข้าไปโพสต์ได้ตรงจุดผู้เช่าเองก็เข้ามาเพื่อหาทำเลที่อยากได้ตรงใจแต่ว่าค่าเช่าก็ควรจะต้องจับต้องได้นะคะเหมาะสมกับคุณภาพแม้ผู้เช่าปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและอาจจะยินดีจ่ายเพื่อความสะดวกสบายแต่ความคุ้มค่าก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญถ้าเขาพิจารณาค่าเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าที่มีงบประมาณจำกัดหรือต้องการเช่าระยะยาวนะจ๊ะการปล่อยเช่าควรจะเหมาะสมเพราะการปล่อยเช่าราคาแพงเกินก็อาจจะทำให้เราโดนลูกค้าปัดทิ้งตั้งแต่เริ่มแรกเขาเห็นเลยละค่ะเพราะบางทีลูกค้าเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องราคามาอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นค่าเช่าเราก็ไม่ควรจะกระโดดให้มันไกลไปกว่าคู่แข่งมากเกินไปแล้ววิธีคำนวณอัตราการเช่าง่ายๆที่ไม่ทำให้ผู้เช่าขาดทุนและเหมาะสมกับผู้เช่าส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาเปรียบเทียบจากคุณภาพของคอนโดหรือราคาต่อตารางเมตรทำเลที่ตั้งขนาดของห้องรวมไปถึงชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการก่อนตั้งราคาค่ะเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไม่ยากเลยเราก็เช็คราคาจากเว็บไซต์ปล่อยเช่าคอนโดต่างๆบ้านต่างๆสิคะอาจจะเข้าไปในกลุ่มนะคะที่เขาปล่อยเช่าคอนโดและเราก็ตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับโครงการเดียวกับเรานั่นแหละแต่เราอาจจะใช้วิธีแต่งห้องแต่งบ้านให้สวยสะอาดมีความครบครันพร้อมอยู่เป็นตัวดึงดูดผู้เช่าให้เข้ามาหาเราเองและที่สำคัญก็คือเงินค่ะเงินนั่นก็คือสัญญาเราต้องทำสัญญาเช่าให้ชัดเจนกำหนดวันจ่ายค่าเช่ามีค่ามัดจำเท่าไหร่ค่าส่วนกลางใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟคิดยังไงแต่ไม่ควรเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินความเป็นจริงนะคะควรจะต้องเป็นไปตามใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้าหรือประปาค่ะและถ้าเราไม่ทำสัญญามันก็มีความเสี่ยงไงเราจึงต้องควรกำหนดวันจ่ายหรือเงื่อนไขในการเช่าอยู่จำนวนค่ามัดจำซึ่งเราควรจะเรียกเก็บ1เดือนคือค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนแหละเรียกว่าเก็บให้ชัดเจนทำสัญญาทั้ง2ฝ่ายไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องมานั่งปวดหัวทีหลังเพราะตามกฎหมายแล้วการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลงลายมือชื่อทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญแล้วก็จะมาใช้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กูรูในด้านการเงินเขาแนะนำมาว่าเจ้าของเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะไปล็อกประตูบ้านหรือยึดทรัพย์สินถ้าเกิดผู้เช่าเขาไม่จ่ายค่าเช่าค่ะแต่วิธีดำเนินการที่ถูกต้องก็คือยกเลิกสัญญาเช่าบ้านโดยผู้เช่าจะมีเวลา15วันในการย้ายออกถ้าไม่ย้ายออกค่อยไปฟ้องร้องกันค่ะแล้วค่าเช่าทุกเดือนก็ต้องเป็นไปตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาผู้ให้เช่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆอันนี้จะดีที่สุดอย่าไปลงไปล็อกประตูหรือไปยึดทรัพย์สินเขาเด็ดขาดนะคะไม่ควรค่ะกูรูเขาบอกว่ามีอีกอย่างที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือ

ือเราลองดูผู้เช่าค่ะซึ่งมันมีหลากหลายถ้าเป็นผู้เช่าต่างชาติเราก็ต้องแยกย่อยไปอีกว่าเขามาทำงานแบบไหนเปิดธุรกิจหรือว่าเกษียณอายุอยากมาอยู่ยาวๆเราก็จะได้คิดค่าเช่าเขาถูกอย่างถ้าเป็นคนญี่ปุ่นไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอนโดหรือบ้านติดรถไฟฟ้าเพราะบางทีไม่ใช่ปัจจัยสำคัญคนญี่ปุ่นที่เข้ามาในเมืองไทยบางทีเนี่ยเขามีบริษัทจัดรถยนต์พร้อมคนขับให้ก็ไม่ต้องใช้รถไฟฟ้าหรือถ้าไม่มีรถโดยธรรมชาติคนของเขาเนี่ยเติบโตมากับการเดินถ้ามันไกลรถไฟฟ้าเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกค่ะหรือถ้าจะให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ต้องดูว่าอ๋อทำเลใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยอันนี้จะมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเดินไกลเกินกว่า1กิโลยิ่งถ้าใกล้สถานีรถไฟสามารถนั่งไปเรียนได้อุ้ยผู้ปกครองบอกว่าพร้อมอยู่เลยแถมต้องปลอดภัยเดินทางสะดวกผู้ปกครองก็จะอยากให้ลูกหลานมาอยู่เป็นอันดับแรกหรือดูซิว่าผู้เช่าอยากจะอยู่ใกล้ทำงานก็ควรจะเป็นห้องที่ครบครันพร้อมอยู่เลยหรือถ้าเป็นเด็กนักศึกษาสีสันก็ต้องสดใสอาจจะต้องทาสีใหม่หรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้มีสีสันห้องจะได้ดูน่าอยู่สามารถเรียกคนเข้ามาเช่าเราได้เห็นไหมไม่ยากเลยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20:00 PM
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10:00 PMที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัด101วัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 PMครอบครัวพันธ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมอไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 PMบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยในโอฬารธีรเศรษฐิชัยและคณะตลอดจนวิทยาลัยพาณิชการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมันคาริยารามวัดคิริวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 PMครอบครัวจันยาภูลบริษัท TSS Parking Solution จำกัดบริษัท TSS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเป็นกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคส่งก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกิริยกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลกอันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติ
5: จบข่าว

0: พระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับมาแล้ว20:15 นะคะกับวันอาทิตย์นี้ค่ะเป็นค่ำคืนที่โอ้โหมีความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะว่าติดค้างเพลงนี้เอาไว้2อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้นึกได้ต้องรีบให้น้องแป้งจับเลยนะคะสำหรับเพลงชื่อเล่นยอดฮิตนะคะสมัยนั้นก็นี่แหละประมาณนี้เนาะแต้วจิ๋มจุ๋มจิ๋มนกหูอ้วนแดงดำเขียวน้อยนิดอะไรประมาณนี้เนาะคนในยุคน่าจะเป็นยุค70นะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าอยากฟังมากกว่านี้จัดให้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นไก่จ๋าสายันสัญญาด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้12 กรกฎาคม 2569ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษนะช่วงขับสุขภาพนะคะลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนที่อย่างที่บอกนะคะว่าหลายท่านก็นะรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอฟังรายการรอคุณหมอตอบคำถามที่ถามค้างเอาไว้ใครอยากจะเพิ่มเติมรีบโทรมาหาน้องแป้งเลยนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะครับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีนะคะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณจิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับมันบอกหมอไม่แข็งแล้วสะกิดดอกเนี่ยบานแล้วนะแถวช้า
0: สวัสดีค่ะคุณหมอเป็นแขนด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ฟังเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณหมอนี่เป็นชื่อเล่นยอดในสมัยนั้นใช่ไหมคะยุค70-60เนี่ยชื่อนี้นะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าผมประเภทสุนทราภรณ
0: ์ใช่คุณหมอเคยบอกแล้วว่าคุณหมอฟังสุนทราภรณ์คุณหมอเพนแขก็จะฟังเป็นลูกทุ่งยุคนี้นะคะแต่ว่าจ๋านี่คือต้นฉบับเลยค่ะสาริกากิ่งทองนะคะก็ยังเพราะอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ชื่อเล่นนิยมก็ตั้งชื่อพยางค์เดียวสมัยนั้นเนาะก็บอกว่ามันเหมือนจะล้อไปกับลักษณะของสิ่งรอบตัวไหมแค่ปัจจุบันนี้อุ้ยผู้ชายวันนี้ดูแต๋วจังเลยอะไรอย่างนี้เปล่าเรียบร้อยหรือยังไงคะคุณหมอน่าจะใช่เนาะอันนี้เดา
1: ใช่ครับเดาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยถ้าเรามีปัญญาที่จะคิดแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติทำให้เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีประโยชน์หรือโทษตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดโทษเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมจะของญาติอ่านมันไม่ใช่คำกลอนนะก็คือพอดีอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะที่รู้จักกันนะเขาเขียนไว้นะครับบอกว่าผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดวิปริตไปทุกเรื่องเมืองใดไร้ธรรมไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบันไลแน่นอนประเทศเราเนี่ยคงจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดมีก็คอร์รัปชันทุกรวมทั้งหมอด้วยด่าตัวเองดีกว่าจะได้ไม่กระทบคนอื่นนะหมอยังผิดเลยเน
0: า
1: ะ
0: มีทุกวงการ
1: เอาคนมาตั้งท้องแล้วก็ไปสัญชาติไทยเองอะไรเงี้ย
0: เฮ้ยกุมารจีนนะคะโอ้ยนะคะ
1: ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเป็นผมทำผมคงไม่กล้าทำหรอกผมเลยบอกว่าเห็นหน้าคนมานั่งอยู่ที่คลินิกนะผมก็รู้แล
0: ้
1: วก็จะมาขอไปลาป่วยตอนเช้าเมื่อคืนเมามากไปหน่อยนึงก็เลยไม่อยากไปทำงานขี้เกียจเดี๋ยวมาขอไปลาป่วยกับหมอแล้วกันผมบอกว่าที่นี่ไม่เขียนใบลาป่วยให้เพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเมื่อเช้าคุณเป็นยังไงผมไม่รู้อ่ะเพราะนั้นผมออกไปรองแพทย์ย้อนหลังไม่ได้ไปบอกคนนู้นนะคนนู้นนะหมอคนนู้นบอกชื่อเขาไปบอกว่าเขาออกให้นะแต่เขาเก็บตังค์แต่ของหมอวัดเนี่ยถ้าป่วยออกให้ไม่เก็บตังค์ไม่คิดเงินนะครับ
0: ค่ะ
1: ลุกไปหายไปเลยทีเดียว5คนเลยเขาบอกไปเถอะไปที่อื่นเถอะไปที่ชอบที่ชอบนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีกติกามีคุณธรรมในใจของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นอันนี้อะไรก็ตามเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยนะทั้งแพทย์ก็ยังเหมือนกันนะเป็นหมอก็เป็นหมอแต่เป็นหมอไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ครับท่านต้องเข้าใจดีๆว่าเวลาจะไปหาหมอที่ไหนเนี่ย

0: ท่านดูอะไรดูนิสัยดูใจอะไรบ้างถามคนรอบๆที่มานั่งอยู่รออยู่อ่ะถามเขาบ้างนะว่าหมอเขาเป็นไงบ้างอะอะไรเงี้ยท่านจะได้เข้าใจอาจารย์จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะแต่งั้นเดี๋ยวเชิญจะต้องบอกว่าเอ้าใส่เลนส์ตาจากเมืองนอกเพิ่มอีก10,000ใส่ท่อเข่าจากต่างประเทศจะต้องเพิ่มอีก20,000อะไรเงี้ยนะท่านก็บอกท่านไม่มีตังค่ะผมไม่มีตังครับเนี่ยยากจนอะไรเงี้ยนะท่านก็ต้องอ้างไปอย่างนั้นนะท่านจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อครับโอเคครับเอาถามเรื่องโรคไข้แค่เจ็ดดีกว่า
1: ค่ะพูดเรื่องเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของคนในวัยยุค60-70นะคะก็คือปัจจุบันนี้เด็กก็จะเรียกคนแก่นั่นแหละค่ะทีนี้อยากมีอยู่คำถามหนึ่งที่ถามมาแล้วรู้สึกจะถามบ่อยนะแต่ว่าคนละคนนะคะถามเรื่องเด็กไม่ชอบคุณยายเลยค่ะไม่ชอบผู้สูงอายุในบ้านถามก็ไม่ตอบคุยก็คือเขาอยากจะคุยด้วยกับหลานอย่างนี้ค่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องทำยังไงคะคุณหมอนี้คุณอารมณ์ถามมา
0: ครับบางทีเนี่ยครับสักครู่หนึ่งเนี่ยครับผมพูดถึงเลี้ยงลูกให้ถูกทางที่จริงก่อนเมื่อมันมีรายการทีวีเลี้ยงลูกให้ถูกทางผมจำชื่ออาจารย์เขาไม่ได้ละด็อกเตอร์อะไรกันไม่รู้ครับผมเคยไปออกรายการอยู่หลายครั้งเลยนะแล้วก็ผมพูดถึงเรื่องว่าเด็กเนี่ยจะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะปลูกฝังได้เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ7-8 ขวบถ้าเกิน8 ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าโทรศัพท์มันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเราแล้วก็ทีวีมันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเราแล้วก็คนใช้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นเลี้ยงลูกเราลูกเราอาจจะพูดภาษาเขมรได้ก่อนภาษาไทยแล้วก็ลูกเราจะเห่าได้เหมือนหมาเพราะว่าที่บ้านมีหมาเยอะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวสอนพอลูกคนเด็กเนี่ยไม่อยากคุยกับคนผู้สูงอายุแล้วเราเองเนี่ยอาจจะเป็นสมมติเราเป็นลูกของแม่เราพ่อแม่เราเนี่ยเราเองเนี่ยเราต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนนะแต่แม่ก็เราก็ไปคุยเลยถ้าลูกไม่อยากมาคุยกับช่างเขาปล่อยเขาไปนะแต่บอกแม่เดี๋ยวหนูผมเอาตังค์ไว้ให้แม่นะผมแลกนั้งร้อยไปเบิ้งหนึ่งเลยนะแม่บอกว่าเอ้าคนไหนอยากได้ตังค์อาม่าจะแจกตังค์วันนี้อาม่าใจดีเตรียมเงาตังมาให้อาม่าเยอะนะอาม่าเลยอยากจะให้หลานๆเอาใครจะมาเอาเราต้องมีอยู่ในกฎของ4 ข้อนะครับคือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานตาก็คือการให้เราให้อะไรก็ได้นะให้ขนมให้ของให้สตังค์ให้สตังค์เด็กๆนะเด็กก็จะชอบก็จะรักผมนะผมยังชอบผมเลยนะเอาไปที่ไรนะกงเขาจะให้ตังค์สลึงหนึ่งแต่อาม่าเนี่ยขี้เหนียวอาม่าไม่เคยให้เลยนะแล้วหลานก็จะวิ่งไปถึงปุ๊บไปอันดับแรกคือไปหากงก่อนละไปหาอาม่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรให้นะแล้วเด็กอ่ะหลอกง่ายจะตายให้สตังค์ให้ขนมให้อะไรก็ได้ให้ของเล่นอะไรก็ได้นะอันที่สองก็คือพูดพอบ้างหลานจะกินอะไรบ้างอยากกินอะไรเดี๋ยวอาม่าจะทำให้กินอะไรเงี้ยนะเราก
1: ็
0: คุยกับให้เขาเข้าใจเมื่อวานเนี่ยหลานมาจากกรุงเทพนะมาแล้วผมก็เปิดทีวีให้ดูบอกหนูอยากจะดูการ์ตูนเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้อะบอกอยากดูโดเรมอนไหมไม่ดูอะแนวอยากดูอะไรรู้ไหมคุณทีไรลองเดาซิว่าอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไร
1: ตอนนี้เหรอคะ
0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: เด็กอยากด
0: ู
1: การ์ต
0: ู
1: นเร
0: ื่อง
1: อะไรอย่าต้องถามหลาน
0: เนี่ยเราไม่รู้เลยนะมันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละแบบยุคคนละสมัยเนี่ยอยากดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นผมก็เคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยนักสืบหน้าก้นคือหน้ามันเหมือน
1: เคยได้ยินเหมือนกัน
0: เหมือนกับก้นคนอ่ะ
1: ตัวก้นเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนกันเลย
1: หน้าก้น
0: เอาก้นมาแล้วก็ใส่ลูกตาไปนะแล้วก็เป็นนักสืบผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยได้ดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นเนี่ยแล้วมันมีอีกหลายเรื่องนะที่ผมก็เกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินเลย
1: เพิ่งเคยได้ยินอ๋อ

0: เฮ้ยขึ้นมาเพียบเลยนักสืบหน้าก้นใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเดอะโมฟวี่โอ้โหเพียบ
1: เราก็ต้องปรับตัวด้วยนะผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้าทันสมัยบ้างอ่ะบางทีเราก็ต้องดูว่าเออผมก็เพิ่งได้ดูนักสืบหน้าก้นเมื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนอ่ะเพิ่งเกิดมาก็เพิ่งเคยดูครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าเออวันนี้ผมต้องพูดในทีวีในวิทยุนะบอกว่าเนี่ยผมได้ดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นท่านต้องลองเปิด YouTube มาแล้วเซิร์ชดูนักสืบหน้าก้นอ่ะลองดูบ้างดิครับมันมีการ์ตูนอีกหลายเรื่องนะอันพูดให้ของให้สตังพูดเพราะๆหน่อยจะอย่าไปบ่นอย่าไปด่า
0: อ
1: ันที่สองก็คือเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นเช่นอยากจะเอาหลานๆจะกินอะไรมาอาม่าเดี๋ยวอาม่าทำให้อยากกินบ้าจังนะเดี๋ยวอาม่าห่อบ้าจังให้หรืออยากจะกินกูเช่กล้วยอะไรเงี้ยนะถ้าทำได้น
0: ะ
1: แล้วอีกสุดท้ายก็คือเป็นคนที่คงเส้นคงวานะครับ
0: ไม่ใช่ว่าโอ้เนี่ยสำคัญ
1: นึกว่าเด็กหนึ่งเขาจะมาถึงจะต้องมาก็ไหว้เรากว่าจะสอนได้นะผมนะต้องบอกนะพอดีเขาไม่ค่อยได้มานะผมต้องบอกอ้าวยังไม่หวัดดีโขงเลยเจอหน้ากันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยต้องสวัสดีนะต้องพูดกันตั้งหลายครั้งกว่าจะยอมสวัสดีนะเราต้องทำขอให้พ่อแม่เนี่ยต้องมีตัวเชื่อมระหว่างปู่อาม่าหรือปู่ย่าตายายเนี่ยกับลูก
0: ของวัย
1: ของวัยเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมแต่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนทำเป็นตัวอย่างนะเราลงไปนอนตักแม่มั่งนะครับแล้วก็ตังให้แม่เลยเนี่ยเอาให้ลูกไปเห็นเลยเนี่ยเสียเงินแบงค์ร้อยเพิ่งให้แม่เลยเนี่ยแม่มาอามาเอาไว้แจกหลานๆนะบอกพูดเป็นเปย์อย่างเงี้ยนะมันต้องรู้จักเทคนิคบ้างอ่ะนะมันถึงจะทำให้เด็กนะอยากจะมาหาพอมาถึงปุ๊บแล้วได้สตางค์โอ้เดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวตามตี
0: ก็มาเนี่ยค่ะเนี่ยหลายบ้านเป็นก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะฉะนั้นต้องสร้างความคุ้นเคยอาจจะทีละน้อยแล้วก็พ่อแม่จะเป็นคนเชื่อมน่าจะดีที่สุดนะคะ
1: ทำ
0: กิจกรรมร่วมกัน
1: อย่างนึงนะครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ต้องไปพ่อไปคุยกับพ่อกับแม่เราบ้างไปนวดไปทำอะไรก็ได้นะแสดงให้ลูกเห็นบ้างผมเองเดี๋ยวผมทำนะเอายกตัวอย่างให้ฟังนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะว่าวันเกิดผมเนี่ยผมก็ตอนนั้นมีลูกชาย2คนแต่ยังไม่มีลูกสาวนะบอกป่ะเราไปทำบุญกันผมก็ซื้อรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งแล้วก็มีผ้าแพรผืนหนึ่งลูกสาวบอกเตี๋ยจะไปทำบุญที่วันไหนบอกเดี๋ยวตามเตี๋ยมาแล้วกันนะผมก็เดินไปบ้านเตี๋ยผมอ่ะเตี๋ยกับแม่ก็นั่งอยู่บนเตียงนะครับผมก็ลงไปกราบเท้าแล้วก็บอกว่าวันนี้วันเกิดหนูขอทำบุญหน่อยนะเอาผ้าแพรให้แม่ผืนหนึ่งแล้วก็รองเท้าผ้าใบเตี๋ยเป็นคนชอบออกกำลังกายก็เอาให้แล้วก็บอกวันนี้วันเกิดหนูขอพรหน่อยครับบอกวันเกิดเราทำไมไม่ซื้อของให้ตัวเองล่ะทำไมมาให้เตี๋ยบอกเนี่ยคือซื้อทำบุญเนี่ยก็ทำบุญให้เตี๋ยกับให้แม่กับเตี๋ยก็คือการทำบุญลูกเนี่ยเขาถามบอกว่าเตี๋ยถ้าเตี๋ยโตขึ้นมาแล้วเตี๋ยต้องซื้อของให้โกงก้ามากเหรออย่างนี้อ่านก็ทีโตขึ้นมาก็ต้องซื้อของให้เตี๋ยสิใช่ไห
0: ม
1: ผมก็ตอบคำเดียวว่าใช่ครั้งเนี้ยนี่คือการทำเป็นตัวอย่างนะนั้นถ้าเราทำเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วลูกเขาจะทำก็ต้องถามตัวเราเองนะถ้าเราไม่ทำเป็นตัวอย่างไม่เคยมาอากงอาม่าเลยอย่างเงี้ยนะนานพอจะมาทีนึงแล้วจะให้เด็กมันจะชอบได้ยังไงก็ต้องมากันบ่อยๆผมเองเนี่ยผมจะตอนที่เตี่ยกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งผมจะไปกินข้าวนอกบ้านกันไปทั้งบ้านทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งเตี่ยทั้งแม่ทั้งคนใช้ด้วยไปหมดนะไปกินข้าวนอกบ้านกันแล้วก็ไอ้บัวมันจะกินอะไรอ๋อกุ้งกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะผมจะรู้แล้ว แล้วก็กร

0: ก็จะออส่วนอย่างไรเงี้ยนะเขาก็จะมีอาหารอยู่ในใจของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความสัมพันธ์นะโอเคนะเดี๋ยวจะนานเกินไปเอาเรื่องต่อไปเลยครับ
1: นะคะได้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค้างอยู่ท่านหนึ่งนะคะคุณแหม่มจากจังหวัดภูเก็ตนะคะน้องอายุ29ปีมีโรคประจำตัวเป็นลิซีดวงมีอาการปวดหลังแล้วก็เสียวสันหลังมาประมาณ 4-5 ปีปกตินั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอบอกว่าเป็นอวัยวะแก่เกินวัยไม่ทราบเกี่ยวกันไหมต้องรักษายังไงตอนนี้มีอาการพอลุกแล้วเหมือนจะวูบเพราะว่าเป็นความดันต่ำด้วยค่ะคุณหม
0: อเอาเดี๋ยวก่อนนะเป็นลิซีดวงกับปวดหลังเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะอีกอย่างก็คือวูบก็เหมือนกันอีกคนละเรื่องกันมีสามโรคนะ
1: โ
0: อ้นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าในสภาวะร่างกายเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณแหม่มอะไรเนี่ยอายุ29ปีเองเป็นอย่างนี้นะแสดงถึงสภาวะร่างกายที่อ่อนแอถ้าท่านไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะลองดูครับว่ากินอาหารแทนยาใช้กีฬาเป็นยาวิเศษนะครับตอนเช้าถามว่ากินอาหารอะไรบ้างครับท่านลองจัดรายการของท่านดิท่านอาจจะกินไข่ลวกสักสองฟองหรือไข่ดาวอะไรก็ได้นะจะกินข้าวหรือจะกินขนมปังก็แล้วแต่ถ้าจะกินแบบฝรั่งก็แล้วแต่นะแต่ท่านต้องกินอาหารต้องกินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นนะครับจากนั้นมากินอาหารให้ตรงเวลาให้เป็นมื้ออย่างน้อยก็ถ้าเป็นแบบนี้นะผมอยากให้กิน3มื้อนะเช้ากลางวันเย็นถ้ากินกินให้เต็มที่ไปเลยนะครับจากนั้นมาเนี่ยมีเวลาออกกำลังกายนี่ผมเนี่ยขนาดผมอายุ72หรือ17สิงหาก็จะครบ72บริบูรณ์เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเนี่ยผมพอเสร็จรายการปุ๊บผมก็จะยกดัมเบลของผมอีกแล้ว150ทีแล้วก็บีบกระตุ้นกำลังอีกข้างละ100ทีนะครับก่อนที่จะนอนไม่ใช่เสร็จปุ๊บนอนเลยไม่ใช่นะถ้าดูแลของท่านนะจัดการวิถีชีวิตของท่านเนี่ยให้ดีๆลิซีดวงทวารเนี่ยมันคือเส้นเลือดขอดที่มันอยู่บริเวณทวารนะครับขมแมวท้องขบิบก้นนะครับขมแมวท้องขบิบก้นในเวลาเข้าห้องน้ำก็เอาล้างสบู่สักหน่อยนึงถ้ามีวัสลีนเอาวัสลีนทาหน่อยแล้วก็ดันมันเข้าไปข้างในแล้วก็อย่าให้ท้องผูกเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาก็น้ำอุ่นๆสักแก้วหนึ่งถ้ามีกล้วยน้ำว้าสุกๆด้วยอีกสักสองลูกก็จะดีจะทำให้ท้องไม่ผูกแล้วก็ถ้าท่านยังไม่ปวดท้องมากเดี๋ยวท่านอย่านั่งโถส้วมนานไม่ใช่เข้าไปนั่งดูซีรีส์หนังจีนครึ่งชั่วโมงแล้วก็เบ่งอยู่งั้นอ่ะท้องก็ผูกอย่างนี้มายังไงที่เตียงตะวันก็ไม่หายถ้าปวดท้องก่อนจะถ่ายก็ค่อยเข้าไปนั่งนะถ้ายังไม่ปวดนะท่านก็อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวไปเลยเราไปเข้าห้องน้ำที่ทำงานก็ได้ถ้าห้องน้ำสะอาดหน่อยนะท่านจะดูว่าท่านก็เตรียมตัวไว้ว่าเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไว้ของสำหรับท่านติดตัวไปถ้าท่านทำวิถีของชีวิตของท่านเนี่ยให้มันเป็นลักษณะของเป็นการป้องกันโรคเนี่ยถ้าเราท้องไม่ผูกแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเบ่งนานๆเนี่ยลิซีดวงมันจะค่อยๆยุบไปยาเรื่องลิซีดวงตะวันท่านไปหาหมอเถอะผมขออนุญาตไม่บอกชื่อนะเดี๋ยวไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่จะวูบก็เหมือนกันนะเย็นๆน่ะท่านลองไปเดินรอบสนามใหม่ๆก็เดินก่อนถ้าเดินอายุ29เนี่ยวิ่งได้เลยวิ่งเหยาะๆนะใหม่ๆก็เอาสัก2รอบก่อนครับพอวิ่ง2รอบมันยังไม่ค่อยเหนื่อยก็เพิ่มเป็น3รอบเป็น4รอบเป็น5รอบแล้วจากนั้นก็เล่นเวทหน่อยนะแค่มีกล้ามเนื้อหน่อยนะจะเล่นเวทด้วยท่าอะไรต่างๆเนี่ยท่านดูใน YouTube เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะนะครับท่านดูเอาเลือกเอาที่ท่านชอบแล้วกันนะผมคงไม่แนะนำแต่ท่านต้องกินอาหารให้พอเพียงผมเดานะว่ากินอาหารน้อยเกินไปแล้วก็เวลานั่งทำงานอยู่เนี่ยเขาเรียกออฟฟิศซินโดรมอ่ะเวลาท่านนั่งเนี่ยท่านก็ขยับก้นมันขยับซ้ายขยับขวาบิดตัวอะไรเอียงคอไปมาทำท่าดันสี่ทิศบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็สักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นมาจะเดินไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยนึงหรือจะเดินไปกินน้ำอะไรก็ได้นะก็คือลุกจากที่บ้างไม่ใช่นั่ง

0: ั่งแช่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละตลาดไม่ได้ซื้อตะวันไม่หายน้ำสั้นก็จะกลายเป็นคนที่ความดันต่ำถ้าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมันจะไม่สามารถที่จะปีกเลือดให้มันทำให้ความดันเนี่ยมันคงที่ได้กล้ามเนื้อจะเป็นตัวช่วยรักษาความสมดุลของความดันนะคนไหนกล้ามเนื้อมีมากๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงไม่ค่อยต่ำแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยๆเนี่ยแค่จะเป็นความดันลุกขึ้นมาปุ๊บความดันก็จะต่ำง่ายนะครับก็จะเป็นลมหน้ามือได้ง่ายยิ่งตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยเราจะเสียเหงื่อไปพอเสียเหงื่อมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดน้ำพอขาดน้ำความดันก็จะต่ำโอกาสจะหน้ามืดเป็นลมได้ง่ายๆนะต้องระวังนะลมมันเป็นลมกันโอเคนะลองทำอย่างที่ผมบอก
1: ลองดูนะคะคุณเจริญค่ะอายุ72ปีอยู่ที่นครศรีธรรมราชไปผ่าตัดต้อกระจกมาตาขวานะคะตอนนี้กลางคืนจะมีไฟแวบๆในตาตอนกลางวันก็จะเป็นเงาดำๆบ้างเป็นบางครั้งผ่ามา3เดือนแล้วค่ะแต่อาการอื่นไม่มีนะคะไม่ปวดไม่อะไรค่ะคุณหมอต้องไปทำมันยังไงต่อ
0: ไฟแวบๆเนี่ยตาข้างที่ผ่าหรือตาข้างที่ไม่ได้ผ่า
1: ที่ผ่าเลยค่ะตาขวา
0: อะไรฮะ
1: ตาขวาที่ผ่าแล้วใช่ค่ะกลางคืนมีไฟแวบกลางวันจะเป็นเงาดำๆ
0: ผมว่า
1: อยู่ในดวงตา
0: แล้วนะครับการที่มีไฟแวบๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นต้อหินเชื้อสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไปหาหมอตาอีกนะครับบอกว่าเนี่ยทำไมเป็นไฟแวบๆแล้วก็มีอะไรดำๆอยู่ด้วยก็จะมีสองอย่างคือหนึ่งต้อหินอันที่สองก็คือไอ้ที่มีอะไรดำๆเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าวุ้นในตามันจะเสื่อมสภาพแหละ22ปีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีวุ้นในตาเสื่อมได้ถ้ายิ่งเป็นเบาหวานอยู่ด้วยน่ะก็ยังมีโอกาสสูงเลยนะครับในการที่จะเป็นวุ้นในตาเสื่อมแล้วก็จะมีอะไรดำๆบังตาอยู่บางทีก็ลอยไปลอยมานะครับแต่แวบๆเนี่ยน่าอันตรายนะรีบไปเถอะครับไปหาหมอตาอีกท่านก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้มีแสงแวบๆในตานะครับโอกาสที่จะเป็นต้อหินจะสูง3เดือนแล้วนะถ้าท่านจะทำแบบนี้ก็จะได้นะอาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะแบมือขึ้นมาแล้วก็ฝ่ามือของเราตรงที่โคนนิ้วก้อยที่อยู่ใกล้ๆกับข้อมือเราเนี่ยมันจะมีเนื้อนุ่มๆอยู่นะนะครับเนี่ยผมกำลังทำอยู่เนี่ยเอามือทั้งสองข้างเราเนี่ยกดเข้าไปที่เบ้าตากดไม่ต้องแรงมากนะกดพอให้มันรู้สึกว่าเราให้มันถ้าจะให้ดีก็คือมันจะเห็นแสงขาวๆอะเพราะว่าพอมีแรงกดเข้าไปมันจะไปดันปัสคอบสายตามันจะรับแสงสีขาวๆได้นะนับ1ถึง20จากนั้นมาก็รีดออกไปหางตาทั้งสองข้างอย่างเงี้ยนะท่านทำงานท่านก็ทำสักครั้งหนึ่งล้างมือซะหน่อยนะกันไม่ให้ตาเสพให้ไม่เกิดการติดเชื้อก็จะช่วยถ้าเกิดเป็นต้อหินเนี่ยมันจะช่วยลดแรงดันในลูกตาได้ระดับหนึ่งนะอันนี้เป็นตัวช่วยนะไม่ใช่วิธีการรักษาแต่ไงก็ต้องไปหาหมอตาครับโอเคนะครับ
1: ก็กลับไปนะคะอีกสักท่านหนึ่งคุณประกิตนะคะอายุ75ค่ะอยากถามเรื่องแปะกล้วยกับวิตามินบำรุงเลือดคนท้องถ้าผู้ชายกินเนี่ยมันจะมีประโยชน์เท่ากับผู้หญิงกินไหมที่คุณหมอแนะนำอะค่ะ
0: มันมีเหมือนกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับมันไม่แยกเพศหรอกครับการกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องเนี่ยที่จริงไม่ใช่บำรุงเลือดคนท้องนะแต่ผมเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเขากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพอดีไปบอกให้เขาบอกว่าผลิตยามาเนี่ยเพื่อเราจะมาให้คนที่สตรีมีครรภ์เนี่ยเขากินยาบำรุงเลือดยาบำรุงสำหรับผู้ที่ต้องการวิตามินเกลือแร่นะครับโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่ต้องการวิตามินนะแต่ผมเรียกง่ายๆจะแก้ง่ายๆคือวิตามินรูปบำรุงเลือดคนท้องนะผมก็กินนะครับกินไปแล้วมันจะถ่ายดำๆนะท่านไม่ต้องตกใจอ่ะมันมีธาตุเหล็กมันไปโดนกับกรดมันก็จะทำให้ถ่ายดำบางคนกินไปแล้วเขาบอกว่าแล้วมันมีไอโอดีนอยู่ด้วยไอโอดีนมันช่วยทำให้นอนหลับได้สนิทขึ้นแล้วก็ไอใบแตงกวยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เลือดเนี่ยมันไม่เหนื่อยพอมันไม่เหนื่อยปุ๊บเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงตามสมองตามอะไรของเราได้ดีขึ้นแล้วเขาก็เชื่อว่ามันมาบำรุงสมองเพราะนั้นกินได้ครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ถ้าเรากินไปแล้วเอ๊ะทำไมมัน ชอบเป็นจ้ำเลือดแดง

0: ึ้นมาท่านก็อาจจะหยุดไปสักพักหนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันทำให้เหมือนคล้ายๆเหมือนการกินแอสไพรินอ่ะมันทำให้มีกล้ามเลือดมีเลือดออกได้ง่ายเลือดมันจะเลือดไหลมันจะแตกได้ง่ายท่านก็หยุดกินสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกินใหม่ก็ได้แต่ไม่ได้อันตรายนะครับ
1: ไม่อันตรายอะไรนะคะกินได้นะคะ
0: ค
1: ุณลุงประกิตนะคะอยู่ที่ลาดกระบังค่ะคุณหมอคะขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะเมื่อจะถึงป้าน้อยแล้วก็อีกหลายท่านเลย022481366โทรมาฝากคำถามที่หลังไมค์กับน้องแป้งได้เลยนะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 아라이 잉샤 잉드앗

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่น

0: ดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะมีสั้นๆของคุณยุทธนานะคะจาก Facebook ยาที่ใช้ในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยตัวไหนที่ได้ผลแบบดีบ้างคะคุณหมอ
4: ผมบอกแล้วครับว่าต้องไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะถ้าถามผมนะเอาดับฟอนดับฟอนก็ได้ D L O F O N นะครับดับฟอนก็คือมันจะเป็นยาที่ช่วยลดทำให้เส้นเลือดดำเนี่ยมันหดตัวที่ดวงตะวันเนี่ยมันคือเส้นเลือดขอดที่มันอยู่ที่บริเวณรูตะวันใครถามบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นอยู่สองหัวถ้าฉันตัดออกไปแล้วเนี่ยมันจะหายขาดเลยไหมผมบอกเลยครับเส้นเลือดมันไม่ได้มีแค่อยู่สองเส้นนะมันมีเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราตัดไปสองหัวเดี๋ยวเส้นอื่นมันก็โป่งฟองอีกถ้าเรายังมีพฤติกรรมท้องผูกแล้วดั้งเบ่งอยู่เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไปหาหมอดีกว่าหรือไม่ก็ไปที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรนะครับบอกเขาบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะได้ยาฤทธิ์ดวงทวารท่านจะลองกินดูก่อนก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแล้วก็กินเนี่ยก็อยากแค่อาจจะต้อง1เม็ด3เวลาหลังอาหารอาจจะลองไปซื้ออยู่มาสัก30เม็ดก่อนก็ได้นะครับลองกินสัก10วันดูนะครับว่ามันยุบไหมนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องทำอย่างที่ผมว่านะพฤติกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดที่จริงนะทุกสิ่งอีกอย่างเนี่ยนะครับโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมนั้นเลยนะกรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าไม่มีเหตุจะต้องไม่มีผลนะครับถ้ามีผลขึ้นมาเนี่ยต้องมีเหตุการถามคำถามคือเหตุมันคืออะไรอ่ะถ้าหาเหตุเจอนะถ้าเราแก้เหตุได้เนี่ยผลมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปเจอหมอที่แบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รักษามั่วไปอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือไม่รู้เหตุแต่พยายามที่จะเดาเอานะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเนี่ยถึงจะดีถึงจะเก่งนะครับแต่จริงๆการรักษาเนี่ยมันร่างกายเราเนี่ยมันรักษาตัวเราเองนะแล้วเราก็จัดพฤติกรรมของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วมันจะหายได้เนี่ยวันนี้ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับโอเคนะลองไปถามที่เภสัชกรหรือไปหาหมอสักหน่อยก็ดีคร
3: ับ ค่ะนะคะคุณสมพลนิดนึงนะคะบอกว่าขอความคิดเห็นของคุณหมอวิวัฒน์นิดนึงนะคะเรื่องของเกี่ยวกับที่มีหลายคนเริ่มแชร์เกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชนหลายโรงพยาบาลที่กำลังจะล่มแล้วหมายถึงว่าคนใช้บัตรทองคุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็จะต้องทำยังไงสำหรับประชาชน
4: จริงครับผมเองเนี่ยนะครับผมเองรู้จักคุณหมอสงวนน่ะเขาเป็นรุ่นพี่สัก2-3ปีเองนะ
3: แล้วก็ได้
4: คุยกันตอนที่ท่านที่เป็นคนคิดไอ้โครงการ30บาทเนี่ยนะครับยังคอยคุยกันบอกวิวัฒน์คอยดูนะผมจะเอาการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหาเสียงให้กับทักษิณเขาพูดผมอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วเป็นจริงอ่ะครับแล้วก็ตอนนี้นะยังประกาศออกมาอีกบอกว่าจะให้สิทธิ์ฮอร์โมนเพศแปลงเพศได้ให้สิทธิ์30บาททั้งที่โรงพยาบาลเนี่ยติดลบนะครับก็คือเงินไม่จ่ายอ่ะตามโครงการ30บาทไม่โอนเงินมาให้โรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลก็สั่งยาบริษัทยาบอกไม่จ่ายนี่สักทีนึงเขาก็ไม่อยากส่งยาให้นะครับคำถามคือถามว่าประชาชนควรจะทำอย่างไรผมบอกเลยครับว่าถ้าท่านเป็นอะไรไม่มากนั้นเนี่ยฟังผมพูดเนี่ยผมเพิ่งพูดแบบในลักษณะของการที่ไม่ใช่เป็นพูดแบบผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งโรคหัวใจโรคสมองโรคอะไรที่ต้องใช้ยานู่นนี่นะผมจะพูดในเชิงลักษณะของการที่

0: เอาคนธรรมดาเราเนี่ยแบบชาวบ้านเนี่ยเวลาผมไม่สบายผมจะทำไงอ่ะผมบอกว่าอันนึงผมก็จะบอกคนอื่นว่าผมไม่สบายนะอันที่สองผมก็จะจัดการกับปัญหาของผมเองโดยการที่ผมเนี่ยเช่นผมเป็นไข้นะปวดหัวมาเพราะว่าผมไปขี่จักรยานอยู่กลางแดดมาทั้งวันเลยนะผมก็จะบอกที่บ้านจากนั้นมาผมก็อาบน้ำกินอาหารอะไรให้พอเพียงดื่มน้ำให้พอแล้วก็เอาพาราสองเม็ดจากนั้นก็นอนพักนะอันที่สามก็คือตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูว่าเราเป็นไงบ้างเราหายไหมหายปวดหัวโอเคเราก็ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นมากินอาหารให้มากขึ้นดื่มน้ำให้มากขึ้นอันที่สี่ก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นหรือถ้าเกิดมันไม่หายยังปวดหัวมากอยู่เลยนะอย่ารออันเนี้ยไปใช้บริการของรัฐของที่เรามีสิทธิ์อยู่ได้แต่ถ้าเราสามข้อทำแล้วมันหายก็ไม่จำเป็นต้องไปแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเซลล์แคร์คำว่าเซลล์แคร์ตอนนี้มันหายไปเลยนะไม่มีใครพูดถึงเลยนะมีแต่บอกว่าต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอหมอยังป่วยเลยถ้าผมนอนเฝ้าคุณหมอเป็นแฉอยู่ไม่สบายเนี่ยแล้วก็เนื่องจากอากาศมันร้อนเดี๋ยวยินตอนบ่ายๆเนี่ยมันร้อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ลมมาผมบอกว่าป๊อปพี่ลุนขอแต่น้ำนะครับไม่ขอลมนะครับไม่ต้องเอาลมมา
1: ค่ะ
0: ทางเปิดไปหลายบ้านเลยเนี่ยนะครับลมมันมาอู้ได้ยินเสียงวี่เลยนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็กลัวบอกว่าขอแต่น้ำนะครับไม่ขอลมมาเอาลมเอาน้อยๆพอ
1: เอาเฉพาะน้ำพอ
0: ครับพอจะน้ำบอก
1: เน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะคะ
0: แล้วก็ท่านช่วยเหลือตัวท่านเองเป็นหลักนะอย่าพึ่งเลยนะสมมติเป็นแผลนิดเดียวเนี่ยนะผมบอกเลยอะปัสเตอร์เซนสปาเนี่ยปิดเลยนะไอ้ล้างสบู่ให้ดีเลยนะแล้วก็ปัสเตอร์ปิดแล้วไอ้เบตาดีนเนี่ยก็หยดลงไปตรงปัสเตอร์เลยนะท่านอย่าพึ่งไปหยดเบตาดีนไปที่แผลก่อนแล้วถึงเอาปัสเตอร์ไปปิดมันจะปิดไม่ทันไม่อยู่เดี๋ยวเลือดก็ออกมาอีกนะท่านล้างสบู่เอาน้ำก๊อกที่มันสะอาดสะอาดเนี่ยล้างแล้วก็จากนั้นก็ปิดปัสเตอร์ให้แน่นเลยนะให้เลือดมันหยุดแล้วท่านก็หยดเบตาดีนเนี่ยเข้าไปในปัสเตอร์ให้มันชุ่มเลยนะแล้วอาบน้ำก็อาบไปเลยทั้งปัสเตอร์แล้วพออาบเสร็จก็เอากระดาษทิชชู่มาซับแห้งๆแล้วก็หยดให้เบตาดีนไปอีกแล้วอย่าเพิ่งแกะแผลนะสัก2วันก็แกะใช่ไหมครับว่าหายไม่ต้องหาหมอเลยเสียค่าปัสเตอร์แล้วก็เสียค่ายาค่าเชื้อเองนิดหน่อยเองอย่างเงี้ยนี่คือการเซลล์แคร์หรือการดูแลตนเองจะได้ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาลครึ่งวันยังไม่ได้รับบริการเลยผมบอกเลยครับ
1: นั่นแหละค่ะ
0: ท่านไม่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ละท่านที่ท่านเสียเวลาไปนั่งรออยู่อะนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องดูแลตัวเองเนี่ยที่บ้านก็ควรจะมีอีโนมีพารามีอะไรติดบ้านบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องไป
1: ยาสามัญนี่แหละ
0: หมออย่างเดียวสามัญประจำบ้านต้องมีเลยนะ
1: ติดไว้เลยติดประจำบ้านนะคะ
0: ท่านมียาติดบ้านอยู่สักแล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมานะถ้าใครไม่มียาอยู่ที่บ้านนะท่านจะซวยเลยล่ะท่านจะลำบากมากผมสบายอยู่แล้วมียาอยู่ที่คลินิก
1: ไปบ้านคุณหมอทุกครั้งได้ยากลับมาด้วยนะคะบ้านคุณหมอมีเยอะนะคะเนี่ยเหมือนป้าน้อยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะถามมาพอดีอายุ72นะคะบอกว่าเดี๋ยวลูกจะพาไปตรวจสุขภาพประจำปีแต่แม่เนี่ยไม่อยากไปเพราะคิดว่าก็ไม่เป็นอะไรปกติก็หาหมอทุก6 เดือนอยู่แล้วไม่มีอะไรก็เลยถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าอายุขนาดนี้แล้วควรจะไปตรวจไหม76 ปีเนี่ยค่ะ
0: ไปตรวจดีครับแต่ไปสักปีละครั้งก็พอครับแล้วก็ตรวจธรรมดาพอนะตรวจขึ้นหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะแล้วก็เจาะเลือดดูเบาหวานไขมันดูการทำงานของไตตรวจปัสสาวะตรวจดูว่าเลือดเราเข้มข้นดีไหมเลือดโลหิตจางไหมถ้าสามารถตรวจอุจจาระได้ก็ดีแต่ไม่ต้องไปตรวจหรอกครับไปส่องกล้องดูกับมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรต่างเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะท่านอย่าไปสรรหาบางคนนะมหาปรึกษาผมมาบอกว่าคุณหมอฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งนึงมาแล้วมันไม่เป็นอะไรฉันจะต้องไปตรวจที่แห่งนึงไหมบอกคุณลุงอายุ95 ปีแล้วบอกว่า

0: คุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่สบายใจอ่ะมันนะสักอย่างนึงอ่ะนะ
1: อย่างนี้ก็มี
0: ผมบอกว่าคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยนะครับเป็นผมนะผมไม่เป็นตัวหรอก95ปีเนี่ยผมถ้าตายก็ตายไปเลยอ่ะผมยอมตายนะไม่ต้องหรอก
1: 95ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะ
0: ปีละครั้งพอนะนะครับผม
1: ค่ะเนาะนะคะขออีกสักหนึ่งท่านคุณนวลค่ะจากลำปางอายุ60ปีมีการปวดบ่าไหล่ข้างขวาปวดไปขึ้นคอไปหลังหูตื่นนอนก็จะมึนหัวเป็นมา1ปีแล้วนะคะเป็นหายตอนนี้มีอาการถี่ขึ้นค่ะมีโรคประจำตัวเป็นต้อหินมา6ปีผ่า3รอบแล้วโรคประจำตัวผมไม่มีนะคะความดันปกติแต่ไม่เคยตรวจวัดไขมันค่ะคุณหมอ
0: คงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องไขมันนะการปวดต้นคอตรงบริเวณเนี้ยผมว่าคุณนวลจะต้องไปหาหมอกระดูกละโดยเฉพาะหมอกระดูกเกี่ยวกับที่จริงอยากให้ไปหาหมอระบบประสาทมากกว่า
1: ค่ะ
0: แสดงว่ากระดูกต้นคอของคุณนวลเนี่ยจะต้องมีปัญหาเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทและอีกอย่างนึงต้อหินเนี่ยต้อหินก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งไม่รู้ต้อหินเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายถ้ายิ่งเป็นข้างขวานะโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการปวดคอปวดหัวเนี่ยคือปวดอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะปวดหัวเมื่อวันก่อนมีคนอายุ94ปีท่านลูกก็พามาเลยนั่งรถเข็นมาเลยนะมาถึงบอกคุณหมอเนี่ยฉันน่ะปวดหัวเนี่ยปวดอยู่ซีกเดียวเนี่ยนะครับผมก็คุยกันนะคุยแล้วก็ตรวจไปด้วยวัดความดันคุยกันไปบอกเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยหมอขอผมยกมือไหว้กันนะหมอขอจับหัวหน่อยนะไม่ใช่ว่าละลาบละล้วงอะไรนะด้วยความเคารพผมหมอต้องการตรวจอย่างละเอียดนะก็คำไปเรื่อยนะคำลูกตาคำแล้วก็แบบโอเคละหมอรู้แล้วว่าเป็นอะไรพอคำไปถึงตรงต้นคอทางด้านขวาก็ปวดทางด้านขวานะครับแต่พอเข้ามาหาหมอเนี่ยเขาบอกว่าฉันปวดหัวซีกเดียวข้างขวาพอผมคำหนึ่งมันบอกรู้ละเป็นที่กล้ามเนื้อต้นคอทางด้านขวาเกิดจากการนอนผิดท่าก็คือหมายความว่าสมมติเรานอนตะแคงขวาแต่แล้วหมอนมันสูงอ่ะเพราะนั้นคอเราจะเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมเอียงด้านซ้ายมากพอเอียงด้านซ้ายมากกล้ามเนื้อทางด้านขวาเนี่ยมันก็ถูกยืดอยู่ตลอดเวลาเลยพอยืดตลอดเวลาปุ๊บทีนี้ก็กล้ามเนื้อก็เกิดการอักเสบบอกอย่างนี้เดี๋ยวหมอฉีดยาให้ไปเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงหายเลยเนี่ย
1: โอ้โ
0: หเชื่อไหมทาเลยนี่นะเขาบอกว่าให้อะไรให้บนหมอวิวัฒน์ว่าจะหายแล้วจะจ่ายตังค์เท่าไหร่นะรับรองหมอยอดเยี่ยมเลยล่ะผมก็จัดการแป๊บเดียวอีกวันนึงลูกเขาโทรศัพท์มาบอกหมอหายเรียบร้อยละไม่ปวดละ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะถ้าไม่ตรวจอย่างละเอียดเนี่ยนะเขาบอกว่าปวดหัวข้างเดียวนะไปร้านขายยาบอกอ๋อสงสัยเป็นไมเกรนแล้วคนอายุ94ปีเนี่ยกินยาพวกไมเกรนเข้าไปเดี๋ยวกลายเป็นอัมพาตนะผมบอกเลยครับมันจะไม่ใช่เรื่องหดตัวอันนี้นะครับผมว่าไปหาหมอโดยเฉพาะหมอระบบประสาทถ้าไปโรงพยาบาลลำปางอ่ะโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะโรงพยาบาลศูนย์อ่ะเขามีขีดความสามารถสูงท่านจะต้องไปอาจจะต้องไปเอ็กซ์MRI ในคอเนี่ยนะครับกระดูกคอของท่านมีปัญหาไหมแต่ผมก็สนใจเรื่องตานะท่านต้องไปหาหมอตาด้วย
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะอันตรายนะ
1: ค่ะขออภัยคุณพยอมจากพี่โลกนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบในอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณหมอคะ
0: ใช่ต้องการถามผมเนี่ย0818035462แล้วก็ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็จันทร์อังคารเท่านั้นนะครับถ้าท่านโทรมาเวลาอื่นผมจะบล็อกไม่ให้โทรเข้านะเพราะว่าผมไม่ไหวผมมีงานของผมอยู่ตลอดนะโอเคครับ
1: งานยุ่งเหมือนกัน
0: เจอกันครับผม
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะสัปดาห์นี้อาทิตย์หน้าเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับคุณหมอวิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะเราจะพักสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถเก๋งชนคนกวาดถนนไม่สนคนเจ็บลงมาดูแต่รถศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดพานางสาวระพีพรโพสีอายุ33ปีพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานเขตหลัก4พร้อมเพื่อนเดินทางเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับกลับขับรถหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยและเมื่อตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดภายหลังยิ่งสร้างความหดหู่ใจเมื่อพบว่าผู้ก่อเหตุและผู้โดยสารเลือกที่จะจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองโดยไม่ยอมหันมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์ชนแล้วหนีอย่างไร้มนุษยธรรมนี้เกิดขึ้นบนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 5:10 น.ขณะที่นางสาวรพีพรกวาดถนนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่จู่ๆมีรถเก๋งสีขาวพุ่งชนจากทางด้านหลังอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัวจนกระแทกส่งผลร่างของตนกระเด็นไปไกลและได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าในเวลานี้แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หยุดรถลงมาช่วยเหลือทันทีแต่กลับขับเลยไปไกลกว่า500เมตรแล้วไปจอดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้เปิดประตูรถลงมาและวนดูสภาพความเสียหายของตัวรถขณะที่ตัวคนขับยังนั่งอยู่ภายในรถและไม่มีท่าทีจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูคนเจ็บจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อขอเข้าแสดงความรับผิดชอบใดๆร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่โคราชระบุช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหลังซบเซามานานอยากให้รัฐบาลขยายเวลาตลอดปีบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดพิมายเมืองใหม่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากโครงการดังกล่าวเริ่มใช้มาเป็นเดือนที่2แล้วโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆอย่างต่อเนื่องนางจีดาเจ้าของร้านคนหนึ่งบอกว่ายังคงมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคักเท่าเดือนแรกซึ่งคาดว่าสินค้าที่เคยซื้อไปช่วงเดือนที่แล้วยังไม่หมดจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่มอย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ใช้สิทธิ์ตลอดทั้งเดือนทำให้ในช่วงตลอดทั้งเดือนคงจะมีประชาชนมาใช้โครงการตลอดทั้งเดือนส่วนสินค้าที่ขายดีและต้องสั่งมาตุนเอาไว้คือข้าวสารที่ประชาชนมักใช้สิทธิ์โครงการซื้อข้าวสารเป็นจำนวนมากซึ่งยอมรับว่าระหว่างเดือนกว่าที่เริ่มโครงการมาทำให้ยอดขายสินค้าที่ร้านดีขึ้นกว่าเดิมอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปอีกจับกุมผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงอังกฤษตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายวัย28ปีในพื้นที่เซาท์ยอร์กเชียร์เมื่อคืนวันเสาร์ข้อหาต้องสงสัยว่าพัวพันคดีฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงและโฆษกพรรครีฟอร์ม UK วัย78ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนแถลงการของสำนักงานตำรวจเดวอนและคอนวอนระบุว่าชายผิวขาวสัญชาติอังกฤษวัย28ปีถูกจับกุมโดยร่วมมือระหว่างตำรวจเดวอนและคอนวอนร่วมกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ตำรวจควบคุมตัวชายวัย26ปีคนหนึ่งในเมืองนิวตันแอบบอตแต่ต่อมาได้ปล่อยตัวในวันเสาร์โดยตำรวจยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีนี้อีกต่อไปตำรวจเดวอนและคอนวอนยืนยันด้วยว่ายังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเป็นอาชญากรรมที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: โบราณท่านบอกว่าถ้า
4: กลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุก

0: างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: บแล้วเหรอคะจบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเพลงเพราะ21:10 นค่ะกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LPM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้12/7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะมีคนถามวันนี้หายดีแล้วหรือก็เนี่ยหาเสียงได้ประมาณนี้ถึงก็ดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะวันอังคารวันจันทร์เนี่ยพอได้อยู่นะวันอังคารนี่แบบโอ้โหซุ้มเสียงแย่มากแล้วก็1ปีก็จะเป็นหวัดอย่างเงี้ยหนักๆแล้วก็ไปหาหมอบอกว่าด้วยอาชีพเนาะเราใช้เสียงมาเยอะตลอด30ปีบอกไปใครจะเชื่อจัดรายการมา30ปีแล้วนะคะใช้เสียงมานานมากนะคะทุกวันจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยประมาณสัก10ปีหลังเนี่ยจัดรายการเว้นวันเดียวนะคะวันเสาร์ก็เลยอาจจะต้องใช้เสียงเยอะไปหน่อยและทำให้แบบเสียงมันยิ่งใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วพอเป็นหวัดลงคอด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของต่อมทอนซิลเรื่องหลอดเสียงแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เสียงเราหายไปเลยพอเป็นหวัดนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วจะพยายามพูดน้อยๆนะคะในช่วงกลางวันถ้าใครเจอก็อย่าหาว่าหยิ่งนะตรงแบบทักทายใน Facebook นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยทักแบบเป็นเสียงอะไรอย่างนี้นะคะไม่หยิ่งแน่นอนถามพี่หมอได้ดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านเลยครับน้องแป้งหลังใหม่แหมว่าจะถามอยู่พอดีเดียว มีคนถามแทนแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ยังดีๆอยู่พอวันจันทร์เนี่ยเริ่มอาการวันอังคารไม่มีเสียงเลยค่ะพี่หมอมันหายไปเลยหายไปจากหลอดเสียงเราเลยเนี่ยก็พอเราใช้เสียงเยอะๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะก็เลยพยายามพูดให้น้อยที่สุดหมอบอกว่าร้องเพลงเหรอคะตะโกนเหรอบอกเปล่าค่ะไม่ได้ร้องเพลงที่ไหนก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยดีก็เลยบอกหมอว่าเป็นคนจัดรายการวิทยุนิดหน่อยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่านิดหน่อยนี่ประมาณกี่ปีก็บอกไปว่า30ปีแล้วค่ะใช้เสียงคุณหมอบอกอุ้ยมันก็เนาะประมาณนั้นแหละก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยคุยกับคนเป็น introvert ค่ะคุณหมอเขาเรียกพี่หมอเขาเรียกสาว introvert นะคะตอนนี้คุยกับคนน้อยลงไม่ค่อยอยากพบปะใครพี่หมอเป็นไหม
1: จริงๆเรื่องสิ่งอะไรของเรื่องของการเป็นละร่างกายเรานะครับถ้าเราใช้พลังงานนะจริงเรื่องเสียงก็คือใช้พลังงานครับคืออะไร
0: ใช้พลังเสียงใช้เยอะ
1: พลังเสียงพลังเสียงแล้วก็พลังในแนวหลายๆอย่างคืออะไรการจัดรายการนี่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้สมอง ใช่ไหมแล้วก็ใช้สมาธิหรือว่าใช้ก็เรียกว่าใช้แบบพลังงานในหลายๆด้านนะครับที่เราพบบ่อยก็ในกลุ่มใช้เสียงโดยเฉพาะนักร้องนะแล้วก็การใช้เสียงก็เช่นเดียวกันก็อะไรกับการพูดลองสังเกตนะครับพี่ก็เคยเมื่อก่อนของสไลด์เวลาเราไปบรรยายหรือว่าวันหนึ่งพูดให้การปรึกษากับผู้คนนะฮะแม้ทางโทรศัพท์นี่บางทีพี่เคยใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องกันเป็นนับชั่วโมงนะบางครั้งนะแล้วก็เวลาประชุมนะเรื่องงานเรื่องการอะไรหลายอย่างนะเวลาเราประชุมกันการตลาดมุมโน่นมุมนี้นะครับหลากหลายมิติมันก็เลยใช้สมองแล้วก็ใช้เสียงนะฮะมันอย่างเราใช้ที่กำลังคุยกันนู้นสลายว่าเราหมายถึงอาชีพที่ก็เหมือนกันนะครับใช้เยอะมากกับบางวันนะ

บางวันในพี่วันอาทิตย์แต่ที่น้องเอ๊ะพี่ไม่หยุดเหรอบางวันก็ต้องหลายๆงานนะครับแล้วก็กลับมาบางครั้งนี้เสียงน้อยนะเสียงไม่ค่อยจะมีแล้ว

0: เวลาให้คำปรึกษาใครนะครับหรือคุยอะไรนี่แล้วแต่เนี้ยเราก็ต้องใช้พลังงานใช้สมองของเรานะครับเพื่อที่จะให้การจัดรายการนั้นออกมาเรียกว่าให้ดีนะครับเลยในการถ่ายทอดนะไม่ว่าน้องชายเป็นโดยเฉพาะเรื่องกับสุขภาพพี่ก็เห็นนะน้องชายก็พูดถึงเรื่องกับสุขภาพเพราะนั่นหมายว่าเราก็ต้องการที่จะนำเสนอนะครับเรื่องสุขภาพเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจในการที่เรานำเสนอไปอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้บางทีเราพลังโดยที่โดยไม่รู้ตัวน้องชาย
1: พี่เองบางทีแล้วก็หลงละเริงแล้วก็เพลินนะเอาสมมติเนี่ยมีแต่คนบอกเคล็ดลับนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็อ่านไม่ใช่ไม่อ่านนะคะแล้วก
0: ็
1: ขอบคุณเขาขอบคุณในใจขอบคุณแต่ว่าในทางปฏิบัติอะบางทีมันก็ไม่ได้ทำแล้วก็ประมาทอย่างเรื่องน้ำเย็นอย่างเงี้ยเรื่องน้ำแข็งอย่างเงี้ยพี่หมออันเนี้ยมันเป็นปัญหามาตลอดแต่เราทำไม่ได้อันเนี้ยยอมรับสารภาพตรงๆทำไม่ได
0: ้เป็นน้ำเย็นไม่เป็นอันนี้ก็เป็นมีข้อเท็จจริงนะครับที่ข้อแนะนำที่เรื่องของการน้ำเย็นนี่นะที่จริงแล้วไม่รู้แหละนะครับมันก็ที่เขาเตือนนี่นะมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าร่างกายเรานึกแต่ว่ามันโดยอุณหภูมิแล้วเนาะก็อยู่ที่37ใช่ไหม37องศานี่ในร่างกายก็เรียกความร้อนนะครับธาตุไฟอะไรที่ก็ว่ากันนี่แหละนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อเราเอาความเย็นไปดับหรือถูกเย็นๆเนี่ยนะแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเรานะมันเหมือนกับว่าเสียดุลนะเสียดุลโดยเฉพาะคนที่กินน้ำเย็นกินน้ำแข็งบ่อยๆนะฮะแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆตั้งแต่หลอดลมลงไปนะตัวถึงระบบมันไปเรื่อยๆแหละนะระบบทางเดินอาหารนี่ลงไปกระเพาะ
1: ใช่
0: กระเพาะอาหารนี่มันจะทำให้เสียดุลเรื่องของน้ำย่อยด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงทำยังไงบางทีแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมเพราะอุณหภูมิมันต่ำเกินหรืออะไรบางทีมันทำให้ความเย็นนั่นนะครับมันทำให้หลอดเลือดต่างๆมันมีการหดตัวใช่ไหมก็เมื่อก่อนคือจริงๆเราก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้ตอนมันความเย็นนี่มันติดนะคือบางคนกินแล้วมันแหมมันไม่ชื่นใจเลยนะ
1: ใช่ใช่บางคนนี่แบบอู้มันต้องกินน้ำเย็นเท่านั้นมันชื่นใจมันรู้สึกสดชื่นทั้งวันอะไรก็ว่าไปนะ
0: นั่นนะแต่ท่านพี่ก็บอกว่าบางครั้งเราก็ต้องตระหนักเหมือนกันว่าอะไรในเรื่องของอะไรที่มันทำให
1: ้ต้องทำไม่ได้อ่ะเนี่ยสัญญากับตัวเองว่าต้องทำไม่ได้
0: ไ
1: ม่งั้นก็จะไม่มันก็จะคาราคาจังมันก็จะไม่จบ
0: ใช่ครับแล้วอุณหภูมิตั้งแต่ภายนอกเหมือนกันเวลาห้องนอนห้องทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าผมบางคนนอนเปิดแอร์เย็นเชียบนะห้องทำงานเย็นเชียบเย็นเยือกเลยครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: แล้วพี่สังเกตแต่ตัวพี่มันเหมือนกับเราเวลาไปโดนเย็นๆมากไม่ได้นึกอะไรนะเป็นด้วยก็เราด้วยอายุหรือเปล่า
1: เหมือนกันเลยอาริสก็ทนไม่ไหวอากาศเย็นก็บางคนนี้ก็เปิดแอร์เย็นเทียบประมาณ18-20แล้วผมผ้าหนาๆก็บอกนั่นแหละเขามีความสุขนอนหลับฝันดีแต่นี้ไม่ได้ทนไม่ไหว
0: ใช่เลยครับนี่แหละครับก็เรียกว่าการปรับสมดุลในร่างกายเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านะครับที่บอกให้ดูแลนะครับให้ความอบอุ่นกับร่างกายไม่ว่าอากาศอาหารที่เรากินเหมือนกันบางคนโอ้กินที่นี่เสียมารยาทบ่อยนะครับเวลาไปทานอะไรโดยเฉพาะก็จะขนมใส่น้ำแข็งที่ไม่กินมานานเลยครับนั่นคืออะไรนะเรื่องลอยแก้วเรื่องของเย็นเสียมารยาทไปหลายรอบเลยฮะเมื่อวานก็ไปประชุมกับพวกแล้วก็ยกน้ำแข็งมายกของอะไรก็แล้วของหวานนะแบบที่เชื่อมแล้วก็น้ำแข็งไปใส่เสียมารยาทเลยไม่แตะเลยสักคำเดียวเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าเราอ่ะมันไม่รู้นะพี่อาจจะไม่ใช่ว่าจะรังเกียจอะไรนะแต่ว่ากินแล้วมันเหมือนกับเราก็ต้องคิดว่าการที่เรากินเนี่ยเข้าไปแล้วมันส่งผลอะไรกับร่างกายเรา

0: นะฮะแน่นอนครับความหวานทุกคนชอบมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันสดชื่นมันชื่นใจมันโอ้โหบอกไม่ถูกแล้วกินแล้วมันเนี้ยนะแต่ว่าหลังจากกินไปเนี่ยบางทีนะโดยเฉพาะคนที่ด้วยวัยเนี่ยบางทีเราก็ต้องระวังให้มากๆนะเรื่องของของหวานหวานที่อร่อยๆนี่มันไม่ใช่เลยครับมันคิดอย่างนั้นก็เลยเสียมารยาทพี่ไปเมืองจีนเหมือนกันคนจีนเขาก็เผื่ออย่างเขาบอกบางทีให้อะไรเรากินเนี่ยเราก็ไม่กินเราไม่กินเนี่ยทุกท่านไม่รู้จะทำยังไงนะเขาบอกว่าโดยเฉพาะพวกเหล้าพวกเราเราปล่อยโอ้โหก็ต้อนรับชนแก้วเดี๋ยวชนนะเราก็กินไม่ได้เออเนี่ยแหละครับ
1: ชนตลอด
0: ชนตลอดนะแล้วก็ตักให้บริการของหนูกับข้าวนี่ใส่มาเต็มจานคนนู้นใส่จานนี้ใส่ยาคือบางอย่างเนี่ยเรารู้ตัวตนเราก็เรียกว่าต้องตระหนักนะครับคนเวลาก็บอกว่าเรื่องของปากของคนเราเนี่ยมันมีความสำคัญอะไรว่าการที่จะกินก่อนกินอะไรเราต้องนึกก่อนว่าสิ่งนั้นที่เราจะเข้าปากมันเป็นแปรผลมันเป็นอะไรใช่ไหมครับมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มันก็ต้องมีนะไม่ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มันยึดติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจากวัฒนธรรมเรานะมันก็ครบอ่ะหวานมันเค็ม
1: หวานมันเค็ม
0: ใช่ไหมอันที่จริงแล้วตรงเนี้ยนะพี่ว่าน
1: ี่แหละเป็นที่มาของโรค
0: ครับอันที่มาเลย
1: ที่นี่เมื่อก่อน
0: ที่สังเกต
1: ข้องกับพฤติกรรม
0: ครับก็พี่ว่าจิ๋วไหลก็เองก็เข้าใจดีเนาะคือว่าเรื่องความอบอุ่นมันก็มี
1: ทุกอย่างเลย
0: แต่เราคิดว่าเขาเป็นหวัดก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิในตัวเอาข้อดีมีใช่ไหมข้อดีมี
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในมุมบอกว่าบางทีการเป็นหวัดการป่วยบ่อยๆไข้หวัดเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พลังลดลงนะคะ
0: เอาแน่นอนเลยครับแน่นอน
1: เนาะพลังมันหายไปนะพี่หมอนะมันเหมือนประมาณว่าเฮ้ยแก่เร็วอ่ะมันไม่สดชื่นอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเดินนิดเดินหน่อยแล้วก็เหนื่อยอะไรประมาณนี
0: ้ก็จะความสร้างความรำคาญให้เราน้องเสือไหลนะ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะไลฟ์ฟังพี่เนี่ยเมื่อก่อนพี่เป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันนะแล้วก็หลังๆอ่ะพี่จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่พูดง่ายว่าตอนเช้าๆที่มีคนก็แนะนำนะเมื่อก่อนเพื่อนว่าเฮ้ยมันอาบน้ำสระผมกับน้ำอุ่นเลยนะแต่ย้ายร้อนว่างั้นเราก็พยายามสระก็มีส่วนนะให้มันร่างกายเราอุ่นแล้วก็ตอนเช้าดื่มน้ำอุ่นแล้วก็ออกไปเดินสนามหญ้าออกไปให้มันโดนแดดอ่ะน้องเป็นไรแสงแดดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันให้กับสัตว์โลกทั้งหลายใช่ไหมมันจำเป็นที่ต้องโดนแสงแดดนะฮะได้ทั้งวิตามินได้ทั้งแคลเซียมวิตามินดีอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็คือมันดินน้ำลมไฟนั่นแหละที่เราพูดไปพูดมาวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับนั่นคืออะไรว่าความเกิดไอ้ความสมดุลในร่างกายเรานี่นะมันส่งผลจริงๆนะครับนั่นคืออะไรแม้แต่รอเวลาเราเป็นหวัดบางทีแล้วมันแป๊บเดียวก็หายแล้วนะถ้าเราไปรู้จักดูแลนะก็เป็นที่ทราบอะไรว่าคำว่าหวัดเนี่ยมันเป็นไข้มันเป็นหวัดมันเป็นเรื่องของอาการที่มันแทรกซ้อนใช่ไหมด้วยตัวมันเองคำว่าหวัดมันก็มีจากเชื้อไวรัสซึ่งเชื้อราไม่มียารักษาที่เรารู้กันนะส่วนใหญ่ไม่มียารักษามีแต่เรียกว่าสร้างความคุ้มสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะที่มันจะไม่เป็นบ่อยแค่นั้นแหละนะแต่เมื่อเป็นแล้วเราก็อย่าไปปล่อยให้ไอ้อะไรมารุมกับเราอีกนะที่มันโอ้ยเชื้อลงปอดนะลงปอดนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ถ้าเราดูรู้จักก็เรียกประคองดูแลอย่างที่มันคืออะไรบอกน้ำเย็นไม่ควรกินไอ้นี่ก็ถูกนะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆน้ำธรรมดาอะไรบ่อยๆประมาณนี้แล้วก็อาหารนี่ก็สำคัญนะครับที่บอกอาหารมันพวกที่ทอดพวกทั้งหลายก็เวลาเป็นหวัดมันจะกินแล้วมันจะหายซาอะไรนั่นนะควรจะกินผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้แหละนะ
1: โอ้ค่ะแล้วก็มีคนถามพี่หมอขั้นนิดนึงเขาบอกว่า

0: ขาอะไปผู้หญิงอะนัดเจอก็คือเจอกันในกลุ่มหาคู่นี่แหละเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันแล้วก็คุยกันสักพักนึงสัก2ถึง3สัปดาห์แชทกันก่อนคุยกันแลกรูปกันเห็นแล้วก็โอเคตรงปกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดเจอก็บอกว่าไปเจอครั้งแรกหน้าตาเลยตรงปกดีเหมือนกับในรูปทุกอย่างแต่มีกลิ่นแก่ที่แรงมากพี่หมอเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆอายุแค่30ปลายๆแต่มีกลิ่นแก่ที่แรงมากควรจะบอกเขาไหมแบบสุภาพว่าคืออยากคบต่ออยากคุยต่อแต่ว่าไอ้คำว่ากลิ่นแก่ที่พี่หมอเคยได้ยินไหมมันคือกลิ่นยังไง
1: เออจริงๆนะพี่จะบอกว่าถ้าเรื่องของกลิ่นแก่ในเนี้ยพวกกลิ่นตัวนะกลิ่นที่มันน่าจะเป็น
0: กลิ่นเฉพาะตัว
1: เฉพาะเฉพาะมากกว่า
0: กลิ่นเฉพาะตัวของคนนั้น
1: เฉพาะตัวแล้วที่เราก็เคยได้ยินกันบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นต่อมที่มันหลัง
0: กลิ่น
1: ออกมาที่อายุเท่าไหร่นะครับที่อะไรก็บอกอ่ะ
0: เขาบอกว่า30กว่า30ปลายค่ะ30กว่าเกือบจะ40
1: คือถ้าเราอย่างนี้นั่นคืออะไรเรื่องของกลิ่นเนี่ยบางทีเรามันสืบเนื่องหลายๆอย่างมันเรื่องมันส่งไปถึงสัญญาณบางอย่างนะก็บอกว่าคือมันกลิ่นแก่ก็คือเหมือนกับกลิ่นตัวของคนเราเนี่ยนะที่มันเปลี่ยนไปตามอายุไขอะไรเงี้ยนะที่เราก็พบก
0: ัน
1: คำว่าแก่ก็คืออายุสูงอายุก็ดูอย่างนี้ด้วยนะครับคุณสไลด์ก็เรื่องของผิวหนังนะต้องรู้ด้วยนะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องสุขอนามัยหรือว่าโรคประจำตัวนะที่เราที่แยกได้ง่ายๆนะครับก็โดยเฉพาะบางคนเนี่ยโรคประจำตัวบางโรคมันเป็นกลิ่นบอกโรคนะใช่ไหมแล้วก็อย่างแต่น้องอายุไม่มากถ้าเป็นผู้หญิงวัยหมดฮอร์โมนหรือว่าพวกวัยหมดประจำเดือนหรือว่าเป็น
0: ก็ว่าไปอย่าง
1: ตั้งหลายก็ว่าไปอย่างใช่ไหมทีนี้พวกโรคบางชนิดเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคตับอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงกลิ่นตัวได้นะหรือคนกินชอบดื่มเหล้าชอบบุหรี่กินเครื่องเทศอะไรมันก็มีกลิ่นขึ้นมาที่คำว่ากลิ่นแก่นี้น้องก็ไม่ทราบว่ามันออกลักษณะแบบไหนนะครับ
0: ใช
1: ่มันก็เรียกว่า
0: ต้องมาบอกไหมถ้าบอกก็บอกว่ากลัวว่าบอกปุ๊บเนี่ยแน่นอนความสัมพันธ์คงเสียไปเลย
1: ก็จะพูดสื่อเป็นในเรื่องของว่าถ้าจะพูดแล้วเนาะมันบอกยากเหมือนกันนะครับว่าถ้าชอบไม่ชอบนี่มันบางคนก็หาทางอะไรห่างไปใช่ไหมฮะ
0: หาทางห่างไปแต่ก็บอกว่าหน้าน่ะตรงปกชอบหุ่นดีมีกลิ่นแก่มันยังไงล่ะกลิ่นแก่นี่คือมันคาวเหรอมันเปรี้ยวเหรอมันเหม็นเปรี้ยวเหรอพี่หมอ
1: ก็อย่างนี้ครับทางสื่อไหนว่าเราก็ได้ยินนะคำว่ากลิ่นที่เวลาเขาหลายๆคนที่เขากลิ่นเช่นกลิ่นน้ำหอมเนี่ยเวลาเขาไปไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าไปฉีดไปเผื่อให้คนข้างนอกตัวเองไม่รู้แล้วหรือว่าคนในบ้านสามีเองยังไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาใช้กลิ่นอะไรใช่ไหมฮะแต่พอออกไปบางคนยังไปโดนบริเวณเฉพาะเหงื่อของตัวเองอ่ะนะมันเค็มแล้วมันออกไปผสมกันกับน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมมันก็เลยแปรผลไปเป็นกลิ่นอื่นไปอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นไปได้เนาะ
1: เป็นไปได้แล้วก็เรื่องของ
0: น้ำหอมเขา
1: ครับอาจจะเป็นได้นะเรื่องของอย่างนึงคืออะไรเรื่องของกลิ่นเฉพาะเนี่ยมันก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะบอกยังไงนะถ้าไปบอกว่าน้องมีกลิ่นตัวน้องมีกลิ่นปากน้องมีกลิ่นเต่าน้องมีกลิ่นนู่นนี่นั่นนะเราเคยได้ยินข่าวบ่อยๆว่าบางทีสามีภรรยาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะนักเลยนะครับแล้วก็เวลาก็ไปมีอันนี้อาจจะเลยไปนิดหนึ่งเรื่องเพศสัมพันธ์เวลามีปัสสาวะแล้วมีกลิ่นอะไรออกมาอะไรเงี้ยหรือว่ามีเวลาจะนอนมันกลิ่นแบบออกมาจากหลักแร้มั่งออกบางคนมันสารพัดที่จะพูดไปนะฮะแต่ว่าเดินสิ่งกันได้พี่ว่าก็ต้องดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งปรีปรามนะแต่อย่างนี
0: ้
1: นะอย่าเพิ่งปรีปราม
0: มีคนส่งเข้ามาเอาแบบตรงๆนะเขาต้องระบุว่ากลิ่นล่างหรือกลิ่นบน
1: อ๋อนั้นจะหาเฉพาะที่มาแล้วจะหาที่มาแล้ว
0: เฉพาะจุดละ

0: เออนี่เขาไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะก็ลองคุยไปดูก่อนนะพี่หมอเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันเป็นเรื่องที่ความมักกลิ่นนี่นะก็เลยรสนิยม
0: กิน
1: เร
0: ื่อง
1: กลิ่นเนี่ย
0: ไม่ใช
1: ่บางครั้งคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะรสนิยมเรื่องกลิ่น
0: ใช่ค่ะบางทีเอาสมมติเนี่ยบางคนอ่ะอย่างที่เขาชอบเอาอย่างเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยมีแมวหลายตัวอยู่ในบ้านคุกคีนอนห้องเดียวแน่นอนมันต้องมีกลิ่นให้แบบว่าดูแลยังไงก็ต้องมีกลิ่นแมวนะทั้งอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมแต่บางคนก็ชอบกลิ่นมันอะกลิ่นนั้นนะพี่หมอเขาชินอะเขาชอบ
1: อ
0: ย่างเพื่อนเขาบอกเขารู้สึกเขาไม่รังเกียจเลยกลิ่นนั้นกลิ่นแมวกลิ่นของ
1: สุนัขบางทีก็มี
0: นั่นแหละกลิ่นขี้แมวนั่นแหละพูดตรงๆเขาบอกว่าเขารู้สึกมันเหมือนติดอยู่ที่จมูกเขาตลอดเวลาแล้วมันหอมชื่นใจเขาตลอดอย่างเงี้ยนี่ก็ว่าไม่ได้เนาะคนก็ชอบเนาะ
1: เนาะเรื่องกลิ่นนี่แม่มันบอกยากแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนั่นอะไรก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของสุขอนามัยไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่
0: นะคะ
1: เสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าหน้าผม
0: นี่แหละจะคุยพี่หมอปิดท้ายด้วยเรื่องสุขอนามัยเรื่องที่นอนสีชมพู
1: ครับครับ
0: ต้องหน่อยไหมเรื่องฮอตประเด็นร้อนบนโลกออนไลน
1: ์ใช่ไหม
0: ก็กลายเป็นว่าเนี่ยเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบางทีพอมาแชร์กันในโลกออนไลน์เนาะมันกลายเป็นแบบโอ้โหไฟลามทุ่งเลยนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นหลักฐานชั้นดีจนทำให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความนะคะเรื่องของโดเรมอนกับที่นอนสีชมพูอ่ะพี่หม
1: ออ
0: พี่อันนี้ขอถามตรงๆนะดึกแล้วถามพี่หมอนพพรว่าได้ดูคลิปเต็มๆไหม
1: พี่ไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยพี่ตกจริงๆนะพี่อาจจะเห็นแต่เห็นแว๊บๆมาเห็นนะเห็นเห็นแว๊บ
0: ๆดูเลมอนไม่ได้ดูคลิปเคลื่อนไหวอะไรเลยใช่ไหม
1: ไม่ได้ดูเคลื่อนไหว
0: ไม่ได้ดู
1: แต่ว่าตกข่าวนะเนี่ยหมอนพพรเนี่ยแหม
0: หมอนพพรตกข่าวใช่ไหมคะตอนนี้เรื่องก็อาจจะซาแล้วล่ะแต่ว่าเนาะไหนๆก็พูดแล้วก็พูดสักหน่อยนึงว่าไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีบ่อยนะไอ้ข่าวอย่างเงี้ยพี่หมอว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีความเขินอายกับเรื่องแบบนี้เหรอถ่ายคลิปก็โพสต์กันถ่ายคลิปอะไรที่แบบมันไม่ควรจะเปิดเผยก็เอามาเปิดเผยได้อย่างเงี้ยพี่หมอคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคนี
1: ้นี่แหละครับเป็นคำถามที่แต่ว่าแทบจะไม่รู้จะตอบว่ายังไงก็แล้วกันนะมันตอบยาก
0: จริง
1: ๆเลยนะคือเอาตรงนะครับต้องเสนอว่าคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับเวลามีข่าวเป็นก็เรียกว่าเป็นไวรัลแบบนี้เนาะเป็นโดยเฉพาะที่จะเกี่ยวประโยงไปถึงเรื่องเพศนะแล้วก็เรื่องของการมีเซ็กมีอะไรกันเนี่ยนะถ้าถูกตำนองกองคำหรือว่าอะไรก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะแต่ต้องอะไรที่มันก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มันครอบคลุมไปหลายมิติอะนะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมีการมีชู้การนอกใจนะครับแล้วก็มันโยงไปอย่างที่นักจุฬาเห็นมันเป็นการฟ้องร้องเป็นอะไรต่ออะไรเป็นนั่นนะก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมันมาถึงนี้ได้ไงสังคมไทยเรานะแต่ที่เป็นข่าวก็เยอะที่ไม่เป็นข่าวก็ไม่น้อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราก็เวลามีประเด็นขึ้นมาในทางสังคมที่เราเห็นทางสื่อเราก็อดไม่ได้แล้วก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะว่าตกลงใครผิดนะครับแล้วก็ทำไมคนไทยเราถึงได้ชอบไปวุ่นวายกับไอ้เรื่องข่าวประเภทนี้นักหนาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผมเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของโอ้โหมีคนเอาไปทำอะไรนะที่เขาบอกว่าอาจจะไปทำมาในอยู่ในสังกัดอะไรไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะที่ว่าจะไปปั้นไปอะไรต่ออะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันถ้าจะพูดไปสะท้อนหายใจเพราะอะไรไม่รู้เลยพี่บอกมันที่จริงอ่ะมันเราก็มองเห็นถ้าเรามองมุมในมุมที่

0: มันในมุมก็เรียกมุมของการนอกใจการผิดศีลธรรมนะแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของกฎหมายก็มันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องผลกระทบนะที่มันเกิดนะจากผู้กระทำก็ไม่รู้นะอาจจะคนกลางก็แต่ว่าคนกลางก็ไม่ถูกนะผู้ชายนะที่เขาแอบไปมีอะไรนอกใจภรรยาอันนี้ก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของผิดศีลธรรมฝ่ายที่แอบมาพบกับผู้ที่มีภรรยาแล้วตอนนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เวลามันข่าวออกมาเนี่ยคือถ้าเราเห็นมันอาจจะวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของลักษณะเหตุที่เกิดสถานที่ที่เขาโยงไปถึงห้องจมพูที่นอนจมโดเรมอนอะไรเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของว่าขำไปหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องที่มันโยงไปถึงอย่างนี้ก็คืออะไรว่าเราก็ไม่ได้ว่านะว่าหนึ่งวุฒิภาวะนะวุฒิภาวะของคนที่ไปทำเช่นนั้นได้เนี่ยใช่ไหมครับมันคืออะไรว่าคุณมีจริยธรรมหรือคุณมีศีลธรรมอยู่ในใจไหมหรืออะไรเนี่ยนั่นคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ตอบยากมากๆนะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของเฉพาะคนนะแต่ว่ามันกว้างไปอะไรเงี้ยมันก็ตำหนิไปนะบางคนโอ้โหนี่ตำหนิไปถึงวงคนที่จะมาสนับสนุนนี่ก็บอกโอ้นี่สื่อโคตรสื่อเหมือนกันนั่นคืออะไรว่าโอ้สื่อจริงๆทำไมต้องไปเจาะต้องไปคุยออกมาเพื่อการตลาดไหมเพื่ออะไรเนี้ยนะเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวนอยู่ตรงเนี้ยนะคืออะไรว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปบอกว่าสื่อไม่ควรจะไปใส่ใจนะไม่ควรจะไปให้ความสนใจอะไรมากมายใช่ไหมไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรที่มันพูดออกมาจนต่อเป็นเรื่องราวไปเงี้ยแต่ที่เห็นก็ที่มันไวรัลแล้วก็มีวิวอะไรรีวิวไปตั้งเท่าไหร่นะเป็นตั้งล้านในนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละก็จริงๆหลายคนบอกว่าไม่ทำไมเด็กคนอย่างนี้คบกันเนี่ยไม่ได้แบบระบุหมายถึงว่าไม่ต้องนานก็ได้มาแบบมีอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างคู่นี้เนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายฝ่ายชายอายุแค่21นะพี่หมอฝ่ายหญิงอายุ38ทีนี้เขาบอกเขาเพิ่งคุยกันแค่เดือนเดียวเอง คุยกันเดือนเดียวแล้วก็เจอกันก็มามีอะไรกันจนเกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็ทั้งคู่อยู่ในอาการมึนเมาจึงไม่ได้สนใจสิ่งต่างๆภายในห้องว่าเมื่อไปห้องฝ่ายชายแล้วต้องมีผ้าปูที่นอนครบกันไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่ามันเมามีอาการมึนเมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็บอกว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่ากระทบไป3ครอบครัวเลยค่ะพี่หมอ
0: ครับอันนี้แหละนั่นคืออะไรที่ถ้ามันจุดแรกเลยก็ที่เรานะครับในเรื่องของละเมิดศีลธรรมก็เรียกว่าคนที่โดยเฉพาะที่เขาบอกย้ำเรื่องศีล 5ใช่ไหมโดยเฉพาะศีล 5นี้เป็นศีลข้อที่จะต้องควบคุมให้มากนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าหากว่าศีล 5นี่สมมติว่ากินเหล้าเนี่ยแน่นอนครับมันก็เสียไปทุกอย่างมันแทบจะครองสติไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็เรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยน้ำเปลี่ยนอารมณ์น้ำมาไม่รู้จักอะไรน้ำหน้าด้านน้ำไม่อะไรมันก็ว่ากันไปหลายๆอย่างนะตั้งชื่อหลายยาไว้เยอะฉะนั้นในเมื่อข้อนี้หมดไม่มีแล้วก็เลยอาจจะไปให้เกิดข้ออื่นๆตามมาอีกมากมายอันนี้เราพูดในแง่ของหลักศีลธรรมก็เลยที่จริงคำว่าศีลก็คือปกติก็แน่นอนครับกรรมที่เขาให้รับปฏิบัติในศีล5ข้อเนี่ยเพราะความปกติความปกติสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าสังคมครอบครัวไม่ว่าสังคมกับอะไรก็แล้วแต่ทีนี้นุ่งสุรัยเห็นว่ามันพอมันเป็นขนาดนี้มันก็เป็นกระทบไปถึงทั้ง3คน3ฝ่ายนี่ต้องมีลูกด้วยก็อาจจะเป็นปมของลูกอาจจะเป็นสิ่งที่ปมในใจของลูกว่าแม่มันมีพ่อเราไปสร้างรอย บาปร้อย

0: อะไรให้กับครอบครัวนั่นเป็นเพราะว่าไวรัลมันเป็นประเด็นใหญ่ที่มันสังคมมันความมันรวมไปวงกว้างอะนะสิ่งนี้มันก็เป็นสะท้อนอันหนึ่งเรื่องของสังคมว่าถ้ามาถามหนึ่งตรงสังคมไทยเราทำไมมันบางคนก็ฉวยโอกาสนะอะไรแรงดังก็ไปทำธุรกิจนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่เราไม่จะไปว่าใครไม่ได้นั่นส่วนอะไรนะเราก็พูดกลางๆได้แต่เรามองว่าก็ให้ตระหนักให้มากๆนะเราสังคมไทยเราว่าเราเวลาเราพูดถึงคนไทยนะวัฒนธรรมไทยหรือผู้หญิงไทยเนี่ยโหเมื่อก่อนนี้มันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะแต่ในปัจจุบันนะตอนนั้นมันเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะสร้างอะไรที่ให้รอยเป็นรอยที่มันไม่ค่อยดีสำหรับผู้หญิงไทยนะครับโดยเฉพาะในด้านของการค้ากามการเรื่องของกามารมณ์นี่แหละเรื่องของการใช้ให้บริการอะไรต่างๆนี่นะวัฒนธรรมพวกนี้ที่ว่าเราอะนะที่บอกกระทรวงวัฒนธรรมโทษนะเราไม่ได้ไปตำหนิเรียกว่าเราไปว่ารัฐบาลเพียงแต่ว่ามันยังไงก็แล้วแต่นี่คืออะไรว่าต้องกลับมาคิดสักนิดหนึ่งว่าให้เราจะทำอย่างไรดีให้วัฒนธรรมของไทยเรานะครับแล้วก็ความเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของผู้หญิงไทยนี่อยากให้คนนั้นนะครับกลับมาดูนะครับกลับมาดูรักนะให้คนทั่วโลกก็เห็นโอ้โหหญิงไทยเราเนี่ยสวยน่ารักอะไรต่างๆที่เราให้ยิ้มแค่อะไรเนี่ยมันมีทำให้คนชายผู้ชายทั่วโลกหลงใหลกันเยอะๆเลยแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องประกอบไปด้วยที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมที่เขาว่าอะไรนี่หลายสิ่งหลายอย่าง
1: เลยย้ายเขาว่าได
0: ้เราอดเป็นห่วงไม่ได้นะเวลาเวลามีกระทบอย่างเงี้ยก็ได้แต่บอกอย่างนี้ครับว่าได้แต่เตือนสังคมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราลูกหลานเราแล้วก็พยายามให้อยู่ในกรอบนะครับวัฒนธรรมรักของความเป็นผู้หญิงให้มากที่สุดนะถึงแม้เราจะไปเนี่ยเวลาขนาดตำแหน่งหน้าที่หนังสืออะไรบางทีก็ลืมไปไหมมันก็ไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะไอ้เวลาไอ้เรื่องตัณหาหน้ามืดอะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกลงไปในต่ำอ่ะเขาเรียกว่าจิตใจมันต่ำลงไป
1: ค
0: ่ะก็ว่าอย่างนั้นนะเอาโทษตอนเราไม่ได้ไปเดี๋ยวพี่เองพี่ระวังนะคือเดี๋ยวนี้เวลาเราไปวิพากษ์วิจารณ์ใครแล้วก็เราก็พยายามอย่างนี้แหละว่ารักษาเรื่องของกรอบนะครับวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยโดยเฉพาะหญิงไทยเนี่ยโหต้องสิอะไรนะทุกอย่างอยากให้กลับมามีคุณค่าเหมือนครั้งบรรพบุรุษของเราอะนะที่ให้เกียรติยกย่องผู้หญิงนะครับเรื่องของความดีงามอะไรต่างๆพวกนี้นะพี่คิดอย่างนั้นนะขอให้ช่วยกันนะครับ
1: ใช่ค่ะช่วยกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อมันเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หายไปไหนมันอยู่ไปชั่วชีวิตลูกหลานเลยพี่หมอ
0: มีคนเป็นตัวคนมีใครก็ไลน์มาพี่บอกอาจารย์ถ้ามีคนก็ชวนไปดูโดเอมอนที่ห้องจะไปไหมครับเนี่ยพี่ก็แหมเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะถ้างั้นพี่ว่าดูที่บ้านดีกว่ามึงที่บ้านก็มีโดเรมอนสุกตาจริงๆขอบคุณมากพี่โตมาแซวเนี่ยโตมาแซวแต่
1: แหมมันชงมันชวน
0: ได้
1: ค
0: ่
1: ะเดี๋ยวเราแป๊บนึงพี่หมอมีคำถามค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3นะคะเดี๋ยวก็มาทบทวนข้อ1ข้อ2ให้นิดหน่อยแล้วก็ข้อที่3ที่ยังไม่ได้ถามเนาะเจ้าของจดหมายคงรออยู่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้ครบนะคะ
0: ได้ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ับมาช่วงสุดท้ายนะคะกับเพลงเพราะเพลงสุดท้ายเมื่อสักครู่แต่ว่ามีคำถามพออยู่ก็น่าจะตอบให้จบนะคะขอย้อนนิดนึงนะใครที่ไม่ได้ฟัง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่หมอตอบคำถามให้กับน้องผู้หญิงอายุ32ปีแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35นะคะก็รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายแล้วก็มาทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียไปตรวจร่างกายแล้วเพราะว่าอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอก็เลยแนะนำว่าไม่ควรมีลูกควรจะคุมกำเนิดเอาไว้นะคะแล้วก็แม่สามีก็เห็นด้วยบอกถ้างั้นก็ไม่ควรมีอะไรกันบ่อยนะเดือน2เดือนสักครั้งนึงก็พอเดี๋ยวจะเสียเลือดแล้วจะอันตรายอะไรประมาณนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่หมอก็มีการพูดถึงนี่แหละโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเธอถามว่าเวลามีอะไรกันร่วมหลับนอนกันเนี่ยทำไมเธอถึงเจ็บมากน้อยครั้งเลยที่ไม่เจ็บเพราะสามีไม่ค่อยแล้วรวมหรือเปล่าก็บอกว่าไม่อยากใช้เวลานานกลัวอันตรายก็เลยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเบื่อไปเลยบางครั้งเวลามีอะไรกันเมื่อมีอารมณ์ก็รู้สึกตื่นเต้นใจสั่นเต้นแรงเหมือนจะเป็นลมหมดแรงอันนี้ไปเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมคะพี่หมอถามคำถามที่สามกังวลค่ะ
1: ครับก็คำถามนะครับเรื่องของฮีโมฟิเลียเนาะที่บอกว่าเป็นโรคที่แน่นอนครับมันเป็นโรคที่สายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็ที่ทำให้การเข้าใจผิดนะน่าจะเป็นเรื่องของคุณแม่สามีใช่ไหมฮะที่บอกว่าการที่มีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งอาจจะทำให้อ่อนเพลียเสียเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยที่ข้อเท็จจริงและที่บอกว่าให้คุมกำเนิดไม่ควรมีลูกก็ได้ตอบไปแล้วนะว่าคนที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็ที่อยากจะมีลูกอ่ะมันน่าจะมีทางออกนะมันจะมีทางที่อาจเป็นไปได้นะโดยเฉพาะคุณหมอด้านโรคเฉพาะทางแต่ละด้านนะก็อาจจะมาช่วยได้นะและถามว่าเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลียหรือหมดเสียเลือดเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไม่ควรนอนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันบ่อยที่เวลาถ้าเราฟังเราอ่านแล้วมันก็น่าขำๆอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมต้องเดือนหนึ่งใช่ไหมกี่เดือนนะบอกในถามมา
0: เดือนละมีแนะนำ
1: เ
0: ดือนละสองเดือนครั้ง
1: สองเดือนครั้งอะนะซึ่งมันน้อยนะฮะนะแล้วก็แน่นอนครับความต้องการหรือว่าแหมนะเรื่องของธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายในวัยเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องการเรื่องความสุขในเรื่องเพศเนี่ยมันก็ต้องให้มันสอดคล้องนะครับให้มันก็เรียกว่าให้มันไปกันได้อะนะให้มันสมดุลกันนั่นเองครับทีนี้เวลามีคำที่คอยเตือนคอยบอกว่ามันไม่ดีนะเสียเลือดแต่ไม่อันตรายอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งเป็นข้อที่ทำให้ครอบครัวนะพี่ว่าอย่างน้อยฝ่ายผู้หญิงเองก็ฝ่ายน้องผู้หญิงที่ถามมันก็คงจะแบบว่าตกลงมันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะแล้วก็ควรจะคุยกันกับสามีนะครับให้เข้าใจว่าที่แม่สามีบอกมานั้นอ่ะมันมีข้อ

0: จริงแค่ไหนนะฮะว่าถ้าจะมีลูกมันมีได้ไหมฮะแล้วเราก็ต้องบอกถ้างั้นเราก็ควรที่จะจูงมือไปพบคุณหมอนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความเข้าใจผิดโดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งบอกว่าต้องเสียเลือดเยอะต้องอ่อนเพลียมากนะฮะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็ธรรมชาติก็บอกแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามนะคนที่ยังมีอารมณ์ทางเพศนะครับโดยเฉพาะผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศนะครับมีการองค์การแข็งแรงโดยเฉพาะองค์การชาติที่สามารถแข็งตัวกักเลือดอยู่ได้ในแต่ละครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะมีได้นะครับตามเรียกตามอะไรนะเผื่อตามตามความต้องการอ่ะนะนะว่าเราก็ควรที่จะมีความสุขแล้วก็ในเมื่อเราเป็นผู้ชายเนาะรับผิดชอบฝ่ายภรรยาเหมือนกันฝ่ายภรรยาเองก็ต้องมีอารมณ์ก็ต้องการมีความสุขนะที่สมบูรณ์แบบที่จะ อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เรื่องของธรรมชาตินะฮะเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยบางครั้งเราเองต้องรู้เราต้องเข้าใจศึกษากันคนภายนอกบางทีรู้มากนะครับแต่ไม่รู้จริงอ๋อที่จริงมาบอกปิดถูกๆมันเที่ยวหักห้ามไปเที่ยวอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะอะไรอันนี้ไม่ใช่พี่เองก็เคยอะไรว่าเคยในที่นี้ก็เคยเจอกับคนนะครับหลายๆคู่ที่เข้าใจในเรื่องเพศแบบผิดมันมีเยอะมากนะครับในสังคมไทยเรา ว่าบางทีเอาศาสตร์นู่นมาอ้างอันนี้มาอ้างอะไรนะบางคนเมื่อก่อนนี้ก็บอกโอ้ผู้ชายเนี่ยห้ามหลังน้ำอสุจินะก็บอกว่าเป็นลัทธินู่นลัทธินี่บอกว่าหลังแต่ละครั้งนี่มันเสียพลังชีวิตทำไมอายุสั้นลงอะไรประมาณเนี้ยนะอันที่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเราต้องเอาความจริงมาพูดที่เราเห็นนะคือหลายคนเวลาพอมาเข้าใจว่าที่จริงแล้วการที่เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะต่างคนต่างเรียกว่าไม่มีความกดเก็บกดนะฮะแล้วก็มีความสมดุลตอบสนองต่อกันดูแลกันนะฮะซึ่งสิ่งนี้อะไรมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขที่สมบูรณ์นะฮะให้ความมีความสดชื่นบอกตรงๆนะครับแล้วก็มันจะมีหลั่งสารที่ดีๆออกมาในร่างกายมนุษย์เราที่เวลามนุษย์เวลามันถูกเก็บกดมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยก็มันเนื่องมาจากอารมณ์ที่ถูกเก็บนะแล้วก็หลั่งสารที่ไม่ดีต่อกันโดยเฉพาะในตัวที่ก็เรียกว่าไอ้คอร์ติซอลนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยตัวนี้ที่น้องก็บอกว่าใจสั่นๆใจสั่นๆนั้นอ่ะมันก็เป็นมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับมันหลั่งออกมาจากพวกต่อมหมกไตพวกนี้นะไม่ใช่เป็นโรคหัวใจหรือผิดปกติใดๆนะครับ
1: ไม่มีปัญหาหัวใจหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์ได้ใช่ไหมครับพี่หมอเนาะ
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: อย่าปล่อยทิ้งไว้พี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะสัปดาห์นี้เผื่อว่าใครคิดถึงกันมากๆไม่ได้เจอกัน7วันเชิญค่ะ
0: ได้เลยนะครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666คนก็แซวแม่เรื่องโรลีมอนเนียนดังจริงๆนะเนี่ยพวกเอาตัวลงแล้วมันยังไงกันแน่ก็ถามว่าถามอะไรกันให้ตอบไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องชวนผมชวนนะไม่ไปครับไม่ไปดูที่อื่น
1: อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใคร ว่าอสมทมีกิจกรรม

0: ที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
6: พาวซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบ

0: ทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟ

0: ง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
5: โอ้น้ำมันบักแตงโม

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บเหลือ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เหมือนเดิมมาเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะ5นาฬิกา12นาทีกับเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าดุมากนะคะสำหรับในวันนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อคืนก็จัดรายการปกติเนาะในช่วงขับสุขภาพก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะพอตื่นขึ้นมาตอนนาฬิกาปลุกเนาะตีสามกว่าเกือบจะตีสี่โอ้โหเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ลาดพร้าวซอยหนึ่งนะคะใครที่ติดตามข่าวก็คงจะได้เห็นนะคะมีการแชร์ภาพข่าวกันไปนะคะสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเคสสีดำก็คือเสียชีวิตนี่นะคะน่าจะประมาณเกือบ30นะคะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ตัวเลขนะคะอยู่ที่27รายค่ะณขณะนี้นะคะก็เป็นโรงเบียร์นะคะลาดพร้าวซอยหนึ่งส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็สำลักควันนะคะเนี่ยค่ะก็ผู้เคราะห์ร้ายก็คงจะวิ่งกันไม่ทันหรือยังไงไม่ทราบเดี๋ยวรอนะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็เสียหายค่อนข้างหนักเลยนะคะสำหรับอัปเดตข้อมูลเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวซอยหนึ่งนะคะผู้เสียชีวิตนั้นณขณะนี้นะคะตัวเลขเมื่อช่วง4นาฬิกาที่ผ่านมา27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายนะคะตอนนี้มีเคสสีดำ27แล้วก็มีที่บาดเจ็บนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬา3ราชวิถี2พระราม91เปาโล1พระมงกุฎ1นะคะนี่คือสีแดงเคสสีเหลือง7รายนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ4โรงพยาบาลตำรวจ2โรงพยาบาลเปาโล1แล้วก็เคสสีเขียวนำส่งโรงพยาบาลปอโล3นะคะก็เดี๋ยวนะคะรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะช่วงดึกที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่นะคะต้องเร่งสอบสวนสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเหตุการณ์นะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะก็ตรงลาดพร้าวลาดพร้าวหนึ่งก็ตรง5แยกนั่นแหละค่ะ5แยกลาดพร้าวเลยเนาะโรงเบียร์ชื่อนะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอยู่คงใกล้ซอยลาดพร้าวหนึ่งนะคะเขตจตุจักรถ้าเรานึกถึง5แยกลาดพร้าวเนาะมันก็จะอยู่ติดกับห้างยูเนี่ยนมอลล์นะคะไอ้ตรงโรงเบียร์นั้นน่ะนะคะก็เป็นเหตุไฟไหม้นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้โอ้โหรุนแรงมากนะคะมีคนติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากนะคะฉีดน้ำเพื่อจะกลับไม่ให้ลุกลามก็เอาไม่อยู่นะคะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้เท่าที่ช่วยได้นะคะก็เจอเคสสีดำตอนนี้27นะคะคงตัวเลข27ไว้ก่อนนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้น้องโด่งขอลา1วันนะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์ค่ะ022481366 022481366นะคะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวเล่าความก็ได้เหมือนกันนะคะโอ้โหคุณพี่ก็มาอยู่ตรงใกล้ไมโครโฟนดิฉันนี่นะเนี่ยขอทราบวิธีการจะบอกว่ากำจัดก็ฟังดูมันโหดร้ายไปเนาะวิธีการไล่น
แต่มันหาตัวไม่เจอได้ยินแต่เสียงนะคะคุณพี่เนี่ยน้องน้องจระเข้เลยนะคะเสียงเนี่ยนะคะอยู่ใกล้เลยสวัสดีพี่ประนอมจากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะเยี่ยกล้วยบอกถอดบทเรียนอีกหนประเทศไทยถอดไม่รู้กี่หนกี่รอบแล้วเนาะแล้วมันเป็นเหตุการณ์หนักๆ นะไฟไหม้ร้านอาหารไฟไหม้ผับไฟไหม้โรงเบียร์ไฟไหม้สถานบันเทิงส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าสถานบันเทิงเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นเหตุรุนแรงนะคะมีเคสสีดำตอนนี้ก็23เข้าไปแล้ว27เข้าไปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องถอดเป็นอีกกี่หนเนาะไอ้บทเรียนที่ว่านี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้เห็นคลิปภาพนาทีที่ตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนี่นะคะมันยากมากอะยากจริงๆนะคะสำหรับสรุปเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยค่ะโอ้โหก็ได้แต่คือตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะต้องบอกว่ายังไม่นิ่งที่บอกว่าเคสสีดำ27เนี่ยยังไม่นิ่งเพราะว่าจุดที่พบศพมากที่สุดคือห้องน้ำค่ะห้องน้ำสภาพร้านนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่เหลือหรอแน่ๆแล้วตอนนี้ดูจากภายในนะคะไม่เหลือนี่ค่ะก็โอ้ภาพอีกมุมหนึ่งนะคะนี้เขาบอกว่าเป็นภาพอีกมุมหนึ่งจากกลุ่มไรเดอร์ที่ถ่ายเอาไว้ได้ข้างนอกนะคะโอ้โหกำลังแบบชุลมุนวุ่นวายมากในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนะคะพลเมืองดีหลายคนจอดรถมาช่วยกันนะคะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะปั๊มหัวใจนี่เป็นนาทีแบบโอ้โหปั๊มหัวใจกันอยู่ข้างนอกบนถนนเลยนะคะเหตุเกิดเนี่ยน่าจะสักประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะเหตุเกิดนี่คือเที่ยงคืนนะคะนี่ค่ะเที่ยงคืนนิดๆประมาณนี้เนี่ยก็กำลังแบบคือเข้าใจเนาะคนที่ไปสถานบันเทิงอะเนาะก็ต้องสนุกสนานเราสุดเวียงเลยแหละแล้วมันเป็นคืนวันอาทิตย์เอาจริงๆนะถ้าเป็นสมมติต่างจังหวัดที่แบบเป็นจังหวัดแบบเงียบๆที่ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

แล้วก็เยอะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อย่างที่คุณผู้ฟังบอกเนี่ยถอดบทเรียนอีกรอบสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวค่อยรายงานไปนะคะจะติดตามข่าวไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีโยมมีญาติก็ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งอย่างที่บอกนะคะยังไม่นิ่งค่ะสำหรับเรื่องของการสรุปรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตนะคะตัวเลขยังไม่นิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้นิ่งนิดนึงนะคะค่อยประกาศกันไปเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะที่ลาดพร้าวให้แยกลาดพร้าวแล้วกันนะคะลาดพร้าวซอย1ใกล้ๆกับยูเนี่ยนมอลล์นะคะสายยังว่างอยู่นะคะ02-248-1248-366จำชื่อจำเบอร์ไม่ค่อยได้แล้วไปอยู่คนเดียว02-248-1366นะคะมีคนถามหายดีเลยหรอคะก็เสียงได้ประมาณนี้นะคะก็ดีใจแล้วนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันจันทร์นั่นแหละเหตุเกิดดิฉันเริ่มเสียงหายเมื่อคืนวันอาทิตย์จัดรายการขับสุขภาพเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไอนิดหน่อยเจ็บคอนิดนะคะยังบอกคุณหมอว่าเจ็บคอนะประมาณว่าคอมันแบบ ตากๆอะประมาณนั้นนะเออตื่นเช้าขึ้นมาเสียงมันเป็ดเลยค่ะเสียงหายเลยอาทิตย์นี้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ตรงๆวันนี้ไปต่างจังหวัด1วันนะคะก็อยู่คนเดียวนะใครที่อยากจะโทรมาคุยด้วยนะคะก็เชิญสวัสดีคุณนุ่งเรืองจังหวัดตราดนะคะฝนตกแต่เช้าเลยคุณพี่มานิดจากพัทลุง25องศาตัดยางได้เช้านี้สวัสดีผู้ใหญ่วันนะคะคุณยาป้ายแดงพี่สะอาดพี่หนูคำเพ็งพี่ยงค่ะพี่ประยงสวัสดีนะคะจากเชียงรายพี่พิษณุ จากหอวังเสียใจกับญาติใกล้หอวังเนาะใช่ไหมพี่พิษณุใกล้กับหอวังเนาะใกล้กันนิดเดียวเองเดินกันถึงเลยเนาะจุดเกิดเหตุกับหอวังนะคะที่พี่พิษณุทำงานอยู่พี่สมศรีสวัสดีนะคะญาติทิพย์ประวัติส้มตามรายงานไปเรื่อยๆนะเราฟังอยู่นะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่หญิงดีพี่สนธยาจากสตูลพี่ทวีสุวรรณหอมจากอุดรนะคะฟังทุกวันค่ะพี่ตุ๊กกบสมุนจากสารคามพี่ทิพย์บอกสวัสดีทุกคนนะคะพี่นงรัตพรฟังจากสงขลาค่ะพี่เสียงก็ไม่มีเอ็นดูวาแหวนมาด้วยนะคะใช่เสียงนี่ต้องถนอมสุดๆตอนนี้นะคะเวลาเจอใครก็ตามเนี่ยแค่พยักหน้าแบบนี้เป็นประเภทป้าอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยคุยกับใครนะคะเวลาเจอใครตอนนี้พยักหน้าสวัสดีไปแล้วก็ทำมือแบบบ๊ายบายส่งไอเลิฟยูอะไรประมาณนี้นะก็หมอบอกว่าใช้เสียงน้อยๆนะอย่าร้องเพลงเยอะจริงๆไม่เคยร้องเพลงเลยนะคะสวัสดีคุณพี่วันวิสานะคะพี่ชลลี่ค่ะแล้วก็พี่สุชาดาพี่ประสิทธิ์พุ่งไม้ไผ่ฝนตกลงมาหน่อยแล้วอ้าวหน่อยแล้วนี่จัดยางได้ไหมพี่หนูริงสวัสดีนะคะแล้วก็ใครอีก โอ้ยคนสันโดษเอ้าพี่ยงมากรุงเทพเหรอคะช่วงนี้โอ้โหยังไม่ได้เจอกันช่วงนี้มาอยู่กรุงเทพโอ้โหจากสาวเชียงรายตอนนี้มาเป็นสาวกรุงเทพนะคะจะได้นัดเจอกันเนาะจริงๆเสียดายพี่ยงนั่งเครื่องบินมาลงนครเลยค่ะเดี๋ยวจะไปรับ สวัสดีพี่เกษมนะคะบรรทุกไม้ไผ่เหมือนกันเอ้าฝนตกสายางเรียบร้อยพี่กัลยาค่ะพี่กัลยาเพลงนุ่นนะคะพี่บุญสมจากสารคามพี่พี่คนสันโดษนี่อยู่ร้อยเอ็ดเนาะมีมี่สวัสดีนะคะพี่บำรุงสมพรเพชรถมพี่มนิษฐ์ทองดีพี่สมศรีปีชาพี่ลำไพค่ะพี่

น้องฝนคนงามพูดตามพี่หนูลิงพี่สีหายดียังคะจริงๆหายแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ยังมีติด I love you อยู่เล็กน้อยนะคะยังมี I love you อยู่เล็กน้อยสำหรับทุกวินาทีตอนนี้นะคะสำหรับที่ลาดพร้าวซอยหนึ่งนะคะทุกวินาทีถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากในการช่วยเหลือนะคะแต่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะถึงโรงพยาบาลหมดทุกเคสแล้วนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะหลังจากที่ไปพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะโรงเบียร์นราธิพร้าว บอกว่า ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตนั้นสำลักควันถามนักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่าเห็นควันออกจากคัตเอาตรงเวทีควันนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะควันไฟออกจากคัตเอาตรงเวทีเลยค่ะสักพักโรงไฟก็ดับก่อนจะมีเสียงระเบิดแล้วควันก็พวยพุ่งหลังจากนั้นคนก็วิ่งหนีแตกกระเจิงไม่ต้องพูดถึงเลยในสถานที่แบบนั้นกระเจิงแน่ๆผู้เคราะห์ร้ายวิ่งส่วนใหญ่นะคะไปทางด้านหลังของอาคารในห้องน้ำก็เนี่ยถึงไม่แปลกว่าจุดที่พบผู้ประสบเหตุเคสสีดำมากที่สุดคือตรงหน้าประตูห้องน้ำซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่มีประตูหนีไฟชัดเจนด้วยอารามตกใจทุกคนก็วิ่งหลบเนาะสำหรับหลบควันเนาะเพราะว่าโถงในห้องอาหารมันมีควันเมื่อมีไฟลุกมีเสียงระเบิดขึ้นปะทุขึ้นมาปั๊บเดียวไฟก็ลุกทั้งหมดนะคะก็ลามไปทั่วนี่คืออัปเดตข้อมูลนะคะสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเวลาในขณะนี้นะคะก็มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นะคะมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เบื้องต้นขออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะผู้เสียชีวิต27รายนะคะเป็นชาย9เป็นหญิง18รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงไปหลายโรงพยาบาลที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีการตรวจสอบสาเหตุและการติดตามอาการของผู้บาดเจ็บที่ส่งไปรักษาตัวแต่ละโรงพยาบาลนะคะรวมถึงการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการก็ต้องทำแบบโดยเร็วที่สุดนะคะโอ้โหเห็นภาพแล้วรู้สึกไม่น่าเชื่อเนาะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเนาะสถานบันเทิงเนาะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าต่อไปนะใครไปสถานบันเทิงนะก็ต้องไปหาทางหนีไฟก่อนเลยอันดับแรกเลยประมาณเนี้ยก็จะมีการเตือนมีการพูดถึงกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันแบบชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะเหมือนกับเราลืมอ่ะประมาณนี้นะคะเราก็ลืมไปก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วประมาณนี้นะคะโอ้โหนี่ค่ะพูดถึงเรื่องสลดก็มาสลดอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลางดึกแล้วนะคะตำรวจสภ.สามโคกปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตภายในรถยนต์ จอดอยู่บริเวณบ้านแห่งหนึ่งในซอยสุขาภิบาล5ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมกับอาสาสมัครร่วมกตัญญูกับแพทย์นะคะจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้ก็
มีโรงจอดรถพบเก๋ง Toyota Vios สีม่วงทะเบียนกรุงเทพนะคะเบาะหลังพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อคุณยายกัญจนาอายุ70แล้วนะคะ70ก็เรียกคุณยายได้แล้วเนาะคุณยายคุณป้าก็ได้คือมันแปลกตรงที่ว่าคุณยายมาเสียชีวิตในรถด้วยวิธีการลมควันตัวเองอยู่ในรถในรถ Vios ยังมีกลิ่นเหม็นควันไฟอยู่พื้นที่ด้านหน้ามีเตาอั้งโล่วางอยู่เบื้องต้นนะคะจากการสอบถามหลานของคุณยายหลานชายอายุ22และเป็นเจ้าของรถคันนี้ซึ่งเป็นคนพบศพคุณยายเป็นคนแรกบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเนี่ย คนในบ้านก็ไปขายผักกันอยู่ที่ชาวบ้านแหละมันเป็นตลาดของเอื้ออาทรและหลุมแก้วนะคะก็ไม่ไกลหลังจากนั้นก็กลับมาถึงประมาณ3ทุ่มก็หลานก็ซื้อกระท้อนมาฝากคุณยายด้วยเมื่อเข้าบ้านก็ไม่เจอก็ไปหาในห้องก็ไม่พบก็คราวนี้เดินตามหารอบบ้านจนกระทั่งมาที่โรงจอดรถก็พบว่าในรถมีควันไฟฟุ้งอยู่ก็เปิดประตูรถตกใจแทบช็อกเมื่อพบว่าคุณยายนอนหมดสติอยู่ที่เบาะด้านหลังของรถแล้วเห็นว่าพื้นที่วางเท้าด้านหน้ามีเตาอั้งโล่ซึ่งมีไฟลุกอยู่แดงฉานเลยจึงตะโกนเรียกน้าชายซึ่งเป็นลูกของคุณยายอีกคนหนึ่งมาดูน้าชายก็รีบยกเตาออกมาไว้ข้างนอกก่อนที่จะดูยายก็พบว่าเสียชีวิตแล้วสาเหตุหลานชายบอกไม่ทราบจริงๆว่าคุณยายทำไปแบบนี้เพื่ออะไรเรื่องอะไรแต่คุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายอย่างนะคะแล้วก็กินยาเกี่ยวกับจิตเวชด้วยนะคะก็คราวนี้ตำรวจก็ต้องไปค้นน่ะเนาะดูห้องคุณยายก็พบจดหมายเขียนด้วยลายมือในลักษณะสั่งลานั่นแหละค่ะมีข้อความว่าตัวเองเกิด24กุมภาปี2499ที่สามโคกเป็นลูกของใครเกิดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าขออโหสิกรรมให้กับทุกคนเขียนจดหมายนี้ตั้งแต่24มกราคมนะคะ24มกราคม2569บอกว่าเจ็บปวดพอแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะเนี่ยค่ะก็มีอายุ70เนาะอ่านแล้วก็เศร้าเหมือนกันเนาะถ้าเจ็บปวดพอแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์แบบสลดเนาะเนี่ยค่ะในยุคปัจจุบันจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกหลายคนก็มีปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่าบางคนก็พยายามที่จะดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดพยายามหาวิธีทางหนทางว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกใบนี้มันเป็นโลกที่แบบก็น่าเศร้าเนาะแม้แต่หลังใหม่ดิฉันเองก็ยังมีสายมาก่อกวนมาก่อกวนเลยนะคะถ้าโทรมาก็บอกข่าวเล่าความนะคะเอาเรื่องจริงกันเนาะไม่ต้องก่อกวนนะวันนี้อยู่คนเดียวป่วยด้วยนะคะพูดถึงการเอาชีวิตรอดนะอยากจะเล่าเรื่องเมื่อวานพอดีไปอ่านเจออันนี้ก็เป็นรุ่นคุณตาเหมือนกันนะวัย71ละแต่เขาเป็นคนอเมริกันเนาะคนนี้พยายามเอาชีวิตรอดแล้วรอดด้วยจริงๆอ่ะรอดแบบปาฏิหาริย์นะคิดดูคือ เป็นเรื่องราวประหลาดมากนะฮะก็บอกว่าคุณตาเจมส์คนนี้เนี่ยอายุ71เนาะก็ชีวิตสบายแล้วอ่ะวันๆก็ไปตกปลานะด้านหลังก็เป็นคลองหลังบ้านอ่ะจะคือบ้านคงแบบหรูอ่ะนะก็ตกปลาที่คลองหลังบ้านกันเลยทีเดียวก็เป็นชีวิตประจำวันนะของฝรั่งตามปกติมีหมาพันบูลด็อกเดินตามไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยทุกวันขณะกำลังตกปลาอย่างเมามันสนุกสนานฝรั่งก็ตกปลาเป็นกีฬานะของเขาเนาะเขาคง
ได้กินนะเหมือนบ้านเราใช่ไหมบ้านเราก็ตกปลาเพื่อเป็นกีฬาด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ตกปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารด้วยเนาะแต่ว่าคุณตาเจมส์เนี่ยเขาตกปลาสนุกนะเป็นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไหมหรือเปล่าไม่รู้กำลังหมุนรอกเก็บสายเบ็ดอยู่ความเคลื่อนไหวบนผิวน้ำกับดึงดูดจระเข้ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำให้พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะกัดเข้าที่โอ้โหหมับเข้าไปเลยค่ะขาขวาของคุณตาอย่างแรงแล้วจระเข้เนี่ยมันใช้แรงมหาศาลเนาะลากตาเจมเนี่ยลงไปในคลองหลังบ้านด้วยโอ้โหจระเข้ลากลงไปยังไงล่ะทีเนี้ยก็ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดสิคะแม้อยู่ในสถานการณ์คับขันแต่ว่าตาเจมยังมีสตินะเพราะว่าเขาบอกว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาเคยได้รับใบอนุญาตล่าจระเข้ตามกฎหมายนะอ๋อแสดงว่าที่เมืองนี้เนี่ยมันมีจระเข้อยู่แล้วเนาะเขาก็เลยอาจจะแบบธรรมดามากเนาะบ้านเขาเนี่ยนะคะแต่ว่านี่เป็นจระเข้ขนาดใหญ่แม่นะพุ่งมากัดขาเลยค่ะนี่เดี๋ยวเมืองอะไรเนี่ยรัฐฟลอริดาค่ะโอ้จระเข้ชุมจังเลยคลองหลังบ้านยังมีจระเข้เลยแล้วคนในประเทศนี้เนี่ยมีใบอนุญาตให้ล่าจระเข้ได้ตามกฎหมายนะคะเขาบอกว่าการไปสอบขอใบอนุญาตล่าจระเข้เนี่ยตอนสอบเนี่ยตอนนั้นคุณตายังมีสติอยู่นะตอนที่จระเข้มันลากลงไปในน้ำเนี่ยนะคะเขารู้ว่าจุดอ่อนของจระเข้คือดวงตาระหว่างถูกลากลงน้ำคุณตามีสติเอานิ้วจิ้มเข้าไปที่ตาข้างนึงของจระเข้ค่ะจากนั้นก็คว้าคันเบ็ดที่ยังอยู่ในมือยังกำเบ็ดอยู่นะแทงเข้าไปที่ดวงตาอีกข้างนึงโอ้ไม่ยั้งเลยค่ะทิ่มเข้าไปในตาของจระเข้รู้ฟังยังกันละครตาเจมบอกว่าช่วงเวลานั้นมันเหมือนเวลาผ่านไปชั่วชีวิตเลยตอนนั้นคิดแค่อย่างเดียวว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ห้ามตายเจมห้ามตายการตอบโต้ทำให้จระเข้เจ็บปวดจนยอมปล่อยขาและว่ายหนีกลับไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยเนาะนี่คือการมีสติหลังจากรอดจากการโจมตีของจระเข้นะคุณตาก็อ่อนแรงจนไม่สามารถเดินกลับบ้านได้ด้วยตัวเองเพราะว่าจระเข้มันงับขาเขาก็เลยเรียกหมาที่ไปด้วยนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ใช้หมาเนี่ยช่วยพยุงเดินกลับเข้ามาในบ้านเพื่อมาเรียกภรรยาภรรยาที่เห็นในสภาพโชคเลือดก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแพทย์ก็รีบทำแผลนะคะโดยแผลที่ขาขวาของตาเจมเนี่ยถูกตัดลึกหลายแห่งเย็บหูหลายสิบเข็มเลยนะคะแต่โชคดีมากมายไม่มีอวัยวะสำคัญเสียหายเลยอาการก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะเรื่องราวของตาเจมเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงในโรงพยาบาลทั่วเลยนะคะที่ฟลอริดาจนพยาบาลหลายคนในโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยต้องรีบแวะมาดูว่ามันเป็นไปได้จริงๆนะคะแล้วสอบถามเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึงค่ะซึ่งนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้เนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีดวงตาของจระเข้เนี่ยเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ถูกต้องแล้วถูกที่สุดด้วยไม่ใช่เพียงเรื่องของโชคชะตาหรือว่าอะไรนะไม่ใช่เรื่องดวงนะตาเจมเนี่ยเป็นคนที่มีสติมากๆคือถ้าใครถูกจระเข้กัดแล้วก็ลากลงไปในน้ำเนี่ยก็ควรพยายามจะโจมตีบริเวณที่บอบบางที่สุดก็คือดวงตานี่ค่ะเดี๋ยวจระเข้น้อยที่ส่งเสียงดังสุดบนเหนือหัวเนี่ยเดี๋ยวต้องถูกโจมตีในดวงตาเหมือนกันนะคะ2ครั้งแล้วเนาะชั่วโมงนี้ส่วนบนหัวหรือด้านข้างของขากรรไกรอาจทำให้จระเข้คลายแรงกัดแล้วก็ทำให้ผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยรอดได้เนี่ยค่ะจนถึงตอนนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถติดตามจระเข้ที่ก่อเหตุในคลองหลังบ้านของตาเจมได้นะตัวเจมเองก็ขณะนี้ก็เริ่มใช้ไม้ค้ำช่วยเดินได้แล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยจะระมัดระวังมากขึ้นเวลาจะไปตกปลาเอ้ายังไม่เลิกอีกตัวเจมยังไม่เลิกตกปลานะคะบอกว่าเมื่อจะไปตกปลาและอยู่ใกล้แหล่งน้ำคราวใดยืนยันว่าจะระมัดระวังมากขึ้นแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็บอกว่าเขาจะไม่เลิกหรอกนะคะเนี่ยเขายังคง
ตกปลาต่อโอ้โหอึ้งไปเลยนี่คือคนที่แบบคนจะรอดก็รอดอ่ะเนาะเอาจริงๆนะคะเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์มากเพราะไปจิ้มตาจระเข้เนาะก็เล่าให้ฟังนะเพราะว่าบางท่านเนี่ย คือพอติดตามข่าวมากๆก็เครียดเนาะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตนี้บางทีก็มีผู้ป่วยมีคนที่แบบติดเตียงอยู่คนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับในส่วนของบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะไม่ทุกข์จนเกินไปจริงๆแล้วในโลกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยทุกวันเลยถ้ามีข่าวอาชญากรรมข่าวสังคมอะไรพวกนี้นะคะอ่านกันได้แบบเยอะมากๆนะคือเยอะจนอ่านกันไม่หมดนะคะแต่ว่ามันมีบางข่าวบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นข่าวเหมือนเดิมทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทำให้บางท่านเนี่ยอาจจะหมดกำลังใจไปได้นะคะเนี่ยอย่างพี่ท่านนี้นะคะเป็นสาวพนักงานกวาดถนนน่าเห็นใจมากที่ศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดเขตสายใหม่นะคะเมื่อวานนี้ เธอไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมคุณระพีพรโพสีค่ะเป็นพนักงานรักษาความสะอาดอยู่สำนักงานเขตหลักสี่เธอบอกว่าเธอกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนอยู่มีรถเก๋งคันหนึ่งนะคะพุ่งชนขณะกำลังกวาดถนนอยู่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับรถคันนี้หลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉย เมื่อตรวจสอบสภาพไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในภายหลังนะคะก็ยิ่งสร้างความหดหู่ใจมากเพราะว่าปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ยจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองด้วยนะแต่ไม่ยอมไปดูอาการและไม่ยอมช่วยเหลือคนกวาดถนนหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเลยค่ะลงมาดูรถตัวเองโอ้โหเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีขาวนะคะนี่ค่ะชนพนักงานกวาดถนนบาดเจ็บแล้วลงมาจากรถจอดดูรถตัวเองก่อนจะขับหนีไปค่ะคุณระพีพรบอกว่านาที ชีวิตตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุตอน 5:50 นาทีก็ยังไม่สว่างเนาะในรายการของเราก็จะพยายามบอกตลอดนะคะพี่ๆเป็นพนักงานกวาดถนนพี่ๆที่ขับมอเตอร์ไซค์พี่ๆที่ขับที่ปั่นรถจักรยานตอนเช้าอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะมาเป็นคณะก็อาจจะมีไฟริบหรี่มานิดๆต่อยหน่อยไม่ได้เยอะมากบางทีมันมองไม่เห็นแล้วก็พี่พนักงานกวาดถนนบางทีพี่อาจจะแบบใส่เสื้อสะท้อนแสงแว่แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้นะก็ฝากกทม.ด้วยนะคะทุกสำนักงานเขตเลยต้องหาชุดที่เป็นแบบชุดพิเศษอ่ะเป็นชุดที่มีแสงสะท้อนทั้งกางเกงและเสื้อกางเกงก็ต้องมีนะคะให้เห็นว่านั่นแหละเป็นคนกำลังกวาดถนนอยู่เนี่ยของคุณระพีพรเนี่ยแกบอกว่าเกิดเหตุตอน 5:50 นาทีตรงแจ้งวัฒนะหน้าห้างโลตัสเลยค่ะขณะเกิดเหตุก็กำลังกวาดถนนแล้วก็เคลียร์ทางระบายน้ำนะอยู่บนทางเท้าตามปกติจู่ๆก็มีเก๋ง Toyota Altis สีขาวคันนี้ค่ะพุ่งเข้ามาชนจากด้านหลังอย่างรุนแรงโดยไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแกก็กวาดของแกไปนะคะแรงกระแทกส่งผลให้ร่างกระเด็นไปไกลมากแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่หัวเข่าแพทย์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่แล้วที่น่าเจ็บปวดอย่างที่บอกว่าคนขับรถ Toyota Altis สีขาวคันนี้ไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือแต่ขับเลยไปไกลประมาณ500เมตรแล้วไปจอดอยู่หน้าห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะแล้วก็เปิดประตูลงมาเดินวนดูสภาพรถของตัวเองเฉยคนที่ลงมาเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เปิดประตูหลังลงมาส่วนคนขับในกล้องนะคะนั่งนิ่งอยู่ในรถและไม่มีทีท่าว่าจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูพนักงานของกทม.เลยนะคะอ๋อในชุดของ
พี่ณภิพรพนักงานกวาดถนนคนนี้นะคะกางเกงก็มีตรงขามีค่ะนะแต่ว่ามันก็ไม่ตลอดนะจริงๆก็ต้องมีสัญญาณเรืองแสงนะให้มันพัดให้มันเด่นไปเลยนะคะแต่เนี้ยเข้าใจว่าถึงจะมีแต่งตัวหรือว่ายังไงก็ตามนะคะเขาก็ชนไอ้คนแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะไม่เหลียวแลจริงๆโชคดีนะคะตอนเกิดเหตุมีพนักงานกวาดถนนอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆนะคะอยู่ประมาณน่าจะ3คนได้คอยช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคุณรัฐพิพรบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกหวาดกลัวกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยถามว่าถ้าเหตุการณ์สะเทือนใจแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวตัวเองบ้างเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรก็อยากให้ออกมารับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานที่เขาช่วยเหลือก็บอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นจากการชนก็รีบวิ่งเข้ามาดูเพื่อนตอนนั้นก็นอนหมดสภาพอยู่กับพื้นศีรษะกระแทกขอบฟุตบาทจนบวมเป่งและมีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ข้อเท้ายืนยันว่าในขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนั้นกำลังกวาดขยะอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบของความปลอดภัยไม่ได้เดินออกนอกเส้นขาวตามที่ระเบียบของสำนักงานเขตกำหนดไว้เลยไม่ได้กวาดออกไปแบบบนถนนเลยนะคะอีกครั้งพนักงานทุกคนก็อย่างที่บอกคือต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงเด่นชัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นช่วงเช้ามืดก็ตามเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้อยากเรียกร้องให้คนขับรถเพิ่มความระมัดระวังอีกหน่อยแล้วก็เห็นอกเห็นใจพนักงานกวาดถนนที่ต้องตื่นมาทำงาน เสี่ยงอันตรายกันตั้งแต่ตอนเช้ามืดนะคะก็ต้องออกกันตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดแล้วก็ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยนะคะนี่ค่ะก็แนวทางในการช่วยเหลือตอนนี้นะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้ละเอียดนะคะเบื้องต้นทราบว่าเป็นรถเก๋งสีขาวคือทะเบียนเนี่ยยังไม่ชัดมันมีความมัวนะไม่ชัดเจนนะในกล้องนะคะก็ต้องไปหาตรงจุดอื่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกขอความร่วมมือผู้ขับรถนะคะใครที่ใช้ถนนเส้นทางแจ้งวัฒนะช่วงหน้าห้างโลตัสนะคะวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตอนตี5ถ้ารถคันไหนมีกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์อันนี้ไว้ได้นะคะขอให้นำข้อมูลในกล้องนะคะส่งมอบให้กับพนักงานนะคะของโรงพักด้วยค่ะเนาะเพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องข้อสังเกตนิดนึงนะว่าเส้นทางการหลบหนีของรถคันนี้เนี่ยก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เนาะที่รถคันนี้อาจจะขับหลบเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานตรงนั้นน่ะเป็นหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้กำลังระหว่างประสานงานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะไม่สนคนเจ็บเลยนะคะที่ตัวเองชนแล้วขับไปจอดนะคะอีก500เมตรลงมาดูรถโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรระดับนี้นะคะน่าเกลียดมากเนาะสำหรับแบบนี้นะคะไม่ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์เลยเนาะแล้วก็เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะคือมันก็เป็นอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะจะบาดเจ็บจะยังไงไม่สนจริงๆนะสำหรับคนแบบนี้ก็อาจจะอันนี้เดานะมีสิทธิ์ที่จะเมาแล้วขับนะถ้าเป็นแบบนี้นะก็ขอให้เจอเร็วๆนะคะสำหรับรถคันที่ก่อเหตุเป็น Toyota Altis สีขาวนะคะไปฟังเพลงกันบ้างเนาะนานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่มีเพลงฮิตนะคะเรานี้ได้ฟังเพลงฮิตนะคะเป็นในรอบปีได้ฟังหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะช่วงท้าย

0: ภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: า26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: ภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

นาฬิกา11นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับเช้าวันจันทร์ที่13นะคะวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์13เนาะจันทร์ที่13นะคะก็เป็นข่าวเช้าตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อคืนแล้วนะคะเหตุการณ์ในกรุงเทพที่ลาดพร้าว5แยกลาดพร้าวนะคะกรณีของสถานบันเทิงนะคะก็ล่าสุดนั้นพบผู้เสียชีวิต27รายจุดที่พบมากที่สุดคือห้องน้ำนะคะผู้หญิง18ผู้ชาย9รายตอนนี้เคสเสียชีวิตนะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็ไปรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะนี่คือความคืบหน้านะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงต้องบอกว่าอีกแล้วนะคะก็เป็นร้านเหล้านั่นแหละลาดพร้าวซอย1นะคะซึ่งก็เป็นเหตุที่หลายคนบอกว่ามันป้องกันได้ไหมก็ได้เนาะการป้องกันแต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะสำหรับในส่วนของไฟไหม้สถานบันเทิงเนาะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทุกครั้งที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำกันยังไงนะคะคือถ้าดูจากสภาพของร้านนะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยประตูเข้าออกก็เข้าก็ทางด้านหน้าปกติเนาะแล้วก็มีประตูหนีไฟเล็กๆอยู่นะมีประตูหนีไฟเล็กๆซึ่งแน่นอนคนที่ไปใช้บริการนักเที่ยวเนาะส่วนใหญ่เอาจริงๆส่วนใหญ่แม้แต่เราเถอะเวลาเราไปสถานแบบเนี้ยไม่ค่อยจะนึกถึงประตูหนีไฟเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะไปหาว่าอ่ะเดี๋ยวข้าไปปุ๊บไปตรวจดูก่อนไหมประตูหนีไฟอยู่ตรงไหนคือบางคนบอกว่าเราไม่ต้องไปดูอะไรคือเดี๋ยวเหมือนกับจะเป็นรางอะไรประมาณนี้ก็จะถือแบบนั้นอีกเนี้ยจริงๆทุกที่เนี่ยต้องมีประตูหนีไฟที่นี่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีประตูหนีไฟเหมือนกันแต่ว่าก็เคสสีดำหลายเคสจำนวนมากนะคะไปอยู่ตรงห้องน้ำก็แสดงว่าก็วิ่งไปถูกทางแล้วล่ะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยประตูหนีไฟกับห้องน้ำเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ก็ออกมาไม่ได้ก็ไปกระจุกอยู่กระจุกตรงนั้นนะคะออกมาไม่ได้เพราะว่าก็น่าจะสำลักควันซะก่อนนะคะเคสส่วนใหญ่นะคะเนี่ยก็ในที่เกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะปรากฏว่าบนเก้าอี้นะคะบนเก้าอี้ที่นักเที่ยวไปใช้บริการน่ะมือถือยังมีคนโทรเข้าอยู่เลยเนี่ยเหมือนสายนี้เนี่ยนะคะไม่รู้เจ้าของ1 2 3 4ประมาณ5 6เครื่องมือถือที่วางกองอยู่นะคะปรากฏว่ายังมีคนโทรเข้าอยู่นะก็เห็นภาพชัดเจนไม่ได้รับสายเจ้าของขอให้ปลอดภัยนะคะมือถือทั้งหมดของ4 5 6เครื่องตรงที่ว่านี้นะคะนี่คือเหตุการณ์นะสำหรับที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะนี่ท่านผู้ฟังบอกว่าพี่วิชาญเนาะเมาแล้วก็ไม่มีใครคิดเนาะมันกำลังเพลินเนาะก็โอ้เห็นภาพข่าวแล้วน่ากลัวมากใช่ไหมคะพี่สุก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวของผู้สูญเสียส่วนผู้ที่บาดเจ็บก็เดี๋ยวรอตัวเลขนิ่งอีกสักนิดนึงนะคะหลายช่องหลายชื่อก็เช้านี้ก็น่าจะชัดเจนนะสำหรับในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะตรงยูเนียนมอลล์ค่ะ5แยกลาดพร้าวเลยเอามาดูข่าวบันเทิงสักหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ใครดีดารานุ่มของ
ของไทยนี่แหละนะตอนแรกเราเห็นหน้าตัวจริงเราก็ไม่รู้จักนะคะคนนี้เป็นนักแสดงเขาบอกว่าสุดฮอตนะกว่าจะมีชีวิตไม่ง่ายเลยจริงๆออฟโรดกันตะพลล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดเผยผ่านรายการถึงช่วงชีวิตในอดีตตอนอายุ18เคยลำบากหนักมากถึงขั้นยอมอดมื้อกินมื้อปฏิเสธเพื่อนตลอดเพราะว่าต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นคือวัยรุ่นเนี่ยเนาะเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าเขามีเงินจำกัดเพราะว่าอย่างนั้นเนาะจนเคยมีอยู่ช่วงที่แบบไม่มีเงินติดตัวและต้องทยอยคืนเงินเพื่อนเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเลยเพราะว่าอย่างนั้นเนาะนี่ช่วงที่ประสบปัญหาเรื่องค่าเทอมกู้กยศ.แล้วก็ยังไม่พอจนไม่มีเงินจ่ายตำร้ายโทรศัพท์โดนตัดสัญญาณเพราะไม่ได้จ่ายค่าเน็ตวันนั้นยอมไปยกมือไหว้ขอยืมมือถือจากแฟนคลับกลุ่มเล็กๆที่เจอกันเพื่อโทรหาแม่ว่าให้ช่วยเติมเงินให้หน่อยหลังจากเคลียร์ค่าเทอมด้วยเงินเก็บทั้งหมดบวกกับเงินที่ยืมเพื่อนๆมาเหลือเงินติดตัว20บาทต้องมานั่งร้องไห้ด้วยความเหนื่อยเรียกว่าเป็นดาราสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะคะที่เนี่ยก็น่าจะสร้างแรงบันใจให้หลายๆคนเหมือนกันนะคือก็ไม่ท้ออ่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เขาก็น่าจะตั้งตัวได้แล้วเนาะสำหรับคนนี้นะคะยอมรับว่าไม่รู้จักหรอกแต่ว่าได้ยินชื่อนะคะหน้าตาหล่อเลยน้องออฟโรดกันตะพลนะคะนี่เขาบอกว่ากว่าจะมีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้นะเคยผ่านสุดลำบากมาแล้วเคยผ่านช่วงที่แย่มาแล้วถึงขนาดยกมือไหว้ยืมมือถือแฟนคลับเพื่อโทรหาแม่ให้แม่เติมเงินให้โอ้โหหน้าตาเขาก็ออกแนวเกาหลีมากเนาะเราก็ยังนึกว่าเป็นหนุ่มเกาหลีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่สู้ชีวิตต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างได้นะว่าก็ต้องอดทนเนาะไม่เที่ยวไม่ฟุ่มเฟือยนะกว่าจะผ่านมาได้อีกคนหนึ่งอันนี้โอ้ยทำเอาแฟนคลับตกใจเลยแล้วก็เป็นห่วงนะคะนักร้องนุกธนดลเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะระหว่างเดินทางไปทำงานอันนี้เจ้าตัวโพสต์เองเลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปซาวทันหรือเปล่าโดนรถชนอีกแล้วแต่ก็ดีไม่มีเป็นอะไรเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกันละเดินทางไปซาวเช็คก่อนขึ้นแสดงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ว่าเขาบอกว่าเคราะห์ดีมากที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคือเขาก็ไม่บาดเจ็บก็โล่งใจกันไปตามๆนะคะเพราะว่าคือบางคนก็อาจจะไม่ได้โชคดีขนาดนี้เนาะสำหรับนุกธนดลนะคะด้านปายโอริโอก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เลยให้กำลังใจบอกว่าฟาดเคาะแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ก็ถือว่าสะท้อนความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนคนสนิทนะคะเพื่อนร่วมวงการก็เข้าไปอวยพรให้กับนุกธนดลและทีมงานเดินทางปลอดภัยขอให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะก็อุบัติเหตุเนอะมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะศิลปินตอนนี้เนี่ยหลายคนมากนะคะที่กำลังก็เรียกว่าเดินสายก็ว่าได้นะคะบางคนเนี่ยมีงานไม่ขาดเลยจริงๆมีงานเยอะมากเนาะในแต่ละวันนะคะศิลปินบางคนนี่โหก็เรียกว่าทัวร์ไม่หยุดเลยค่ะเห็นคิวของอย่างใครบ้างที่ทปจะเป็นตัวอย่าง

ะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็ถือว่าต้องระมัดระวังเนาะสำหรับการเดินทางในแต่ละวันนะคะเพราะว่าพอจบจากสถานที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งก็บางทีก็ข้ามภาคข้ามจังหวัดไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องเดินทางอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นต้องเดินทางไปนะไปที่ที่ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่กำลังมีคอนเสิร์ตอยู่เพิ่งจะออกมาจากเรือนจำได้ไม่กี่วันเองเปโกโซตอนนี้คิวงานก็เยอะนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเดินสายเหมือนกันนะคะเห็นคิวงานแล้วก็โอ้เต็มไปจนถึงปีหน้าแล้วนะคะสำหรับพี่เสกโลโซแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขากำลังจะจัดงานอะไรไม่รู้งานใหญ่เลยนะคะก็มีจ้างเสกโลโซไปด้วยวงของเสกโลโซแล้วก็มีนักร้องอีกหลายๆคนหลายค่ายเลยนะคะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยประกาศยกเลิกเฉยเลยนะคะแล้วก็เสร็จโลโซก็โพสต์ว่าไม่ไปคอนเสิร์ตที่ชุมพรแล้วนะเหตุผลคือเจ้าภาพจ่ายค่าจ้างไม่ครบก็เลยไม่ไปพี่เสกก็เลยไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดอยู่แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ของศิลปินที่จะไปร่วมงานที่จังหวัดชุมพรงานนี้ด้วยก็คือเป็นน้องๆเด็กๆวงชื่อว่าวง Little Angels นะคะคือจะไปเล่นเปิดงานปรากฏว่าเด็กๆวงนี้เนี่ยเดินทางไปถึงหน้างานแล้วไปถึงก็เจ้าภาพบอกไม่มีงานแล้วถูกเทเลยไม่มีที่พักไม่มีค่าเดินทางไอ้ข้ามัดจำที่จะไปเล่นก็ไม่ได้โอ้โหล่าสุดพี่เสกก็เห็นเรื่องนี้ก็ให้ภรรยาคุณการเนี่ยติดต่อน้องไปขอโอนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าเดินทางไป 10,000 บาทแล้วก็ยินดีติดต่อที่พักให้ฟรีถ้าน้องๆจะพักต่อว่าอย่างนั้นนะคะน้องๆวง Little Angels นะคะก็บอกว่าสวัสดีคุณอาเสกอาการพวกหนูวง Little Angels คือพวกหนูมาถึงงานคอนเสิร์ตที่เขาปิดแล้วพวกหนูเดินทางมา18ชั่วโมงมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาถึงพวกหนูโดนปล่อยลอยแพไม่มีที่นอนจนพี่ๆทีมงานสละห้องให้พวกหนูได้นอนส่วนทีมงานซาวและผู้ดูแลพวกหนูต้องนอนในรถตู้ค่าเดินทางก็ยังไม่ได้ค่ามัดจำก็ยังไม่ได้เสียใจจังค่ะพวกหนูหวังจะได้มาเจออาเสกและพี่ๆศิลปินวงอื่นๆค่ะโอ้โหอะไรกันนี่ก็สุดท้ายคุณเสกก็โอนไปช่วยเหลือนะคะให้กับวงนี้หา 10,000 บาทแล้วก็บาวีไม่ได้มาเล่นนะคอนเสิร์ตนี้นะบาวีก็โอนไปเหมือนกันเดี๋ยวนะของบาวีนี่เท่าไหร่ขอดูนิดนึงนะคะรู้สึกน้องบาวีของเรานี่นะคะใจบุญอยู่แล้วคนนี้โอนไปก่อนอีกด้วยซ้ำนะคะน่าจะเดี๋ยวนั้นน่าจะ 5,000 แหละแล้วก็บาวีก็โพสต์ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเหตุการณ์เหมือนกับที่ชุมพรเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสะท้อนอะไรบางอย่างเนาะบาวีเนี่ยก็โอนไป 5,000 ให้กับน้องๆเป็นน้องๆนักดนตรีวัยแค่10ขวบเท่านั้นเองนะวงนี้เดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตากมาถึงชุมพรเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะแล้วลาโรงเรียนมาด้วยนะเดินทางมา18ชั่วโมงเพื่อมาขึ้นเวทีเดียวกับพี่เสกโลโซมาถึงปุ๊บอ้าวคอนเสิร์ตล้มเรียบร้อยเนี่ยค่ะแม้ว่าเงินอาจจะไม่ได้ชดเชยความผิดหวังนะแต่ว่าบาวีบอกว่าอยากจะเป็นตัวแทนชาวใต้เราขอโทษน้องๆแทนเจ้าของคอนเสิร์ตจากหัวใจมีบาวีบอกเลยว่าขอให้น้องๆหนูๆมีความสุขกับการเป็นศิลปินสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับนี่ค่ะหนูเด็กมาก4คนนะวงนี้นี่ค่ะแล้วบาวีบอกว่าไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นแบบนี้การเทงานคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของคำว่าศิลปิน
งานที่ยกเลิกที่ชุมพรเนี่ย

พี่บ่าวบอกว่ารู้สึกไม่ดีความจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ่าววีเนาะแต่ในคำว่าศิลปินและเลือดใต้ชื่องานใหญ่โตมากคุณมาเทงานเขาเข้าใจหัวอกศิลปินสุดๆแล้วเนี่ยเราไปเจอวงเนี้ย Little Angels เนี่ยครับมาเปิดการแสดงก็เป็นงานแรกของเขานะมาจากแม่สอดโอ้โหเจ็บใจจี๊ดนะบ่าววีบอกผมพยายามประสานจะจัดให้น้องนะคะประสานไปปุ๊บทีมงานบอกว่าทางร้านชื่อป้าป้าชุมพรได้รับวงน้องไปเล่นคืนนั้นทดแทนชดเชยให้แล้วก็ต้องร้านนี้ต้องขอบคุณเลยนะฮะน้ำใจหัวใจสุดยอดมากบ่าววีเลยช่วยค่าน้ำมันไป 5,000 บาทในการเดินทางเข้าใจที่สุดแล้วก็บ่าววีก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่าทำกันแบบนี้เสียชื่อคนใต้ผมถือนักหนากับเรื่องนี้ใจเขาใจเราเทเซโกโซเทโจอี้ก็เจ็บปวดแล้วมาเทเยาวชนเด็ก10ขวบที่กำลังจะจรัสแสงใจร้ายมากๆนะคะดูแลห่วงใยกันใจเขาใจเราอย่าเบียดเบียนใครเพื่อความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองลงชื่อบ่าววีโอ้โหนี่ต้องปรบมือให้นะคะ3ครั้งเลยค่ะกับความที่แบบไม่นิ่งนอนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆก็ยกเลิกไปซะอย่างนั้นนะคะเก็บค่าบัตรเก็บอะไรไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรเนาะเขาปีบชนะชุมพรนะคะก็ยกเลิกซะอย่างนั้นน่ะดูแล้วก็รู้สึกอย่างที่บอกอ่ะเนาะมันก็เสียชื่อเนาะเนี่ยก็ไม่พร้อมก็ไปเทเขาไม่รู้ว่าขอโทษต้องมีค่าปรับค่าอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะสำหรับในส่วนของที่ชุมพรนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของบันเทิงค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะคะตอนนี้กีฬาก็ได้เขาได้ทีมแล้วใช่ไหมสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะอังกฤษเนี่ยโหยคือฮาเลยตอนนี้นะคะสำหรับในส่วนของอังกฤษนะคะเข้ารอบแล้วก็ใครอีกอังกฤษก็จะต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนาะในรอบรองชนะเลิศนะคะกัปตันลีเมสซี่นะคะเมสซี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับอังกฤษนะฮะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะเพราะว่าเนี่ยคนที่รอคอยเดี๋ยวนะปัจจุบันนี้ยังมีลุ้นในส่วนของการทายผลฟุตบอลโลกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ตามเรื่องนี้มีไหมคะท่านผู้ฟังทายผลฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับเงินรับทองกันนะเนาะน่าจะยังมีไหมคิดว่าน่าจะยังมีน่าจะเป็นแบบนั้นนะมีแหละไทยรัฐอ่ะดีก่อนๆเราก็เคยทายนะคะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะมันดูเงียบๆเนาะสำหรับในตอนนี้นะคะใน4นัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะคะก็ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนัดชิงอันดับ3จนถึงนัดสุดท้ายเลยประเทศไหนจะขึ้นครองแชมป์ฟุตบอลโลกสำหรับปีนี้ค่ะทางแจ๊สนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ขออภัยนะคะคนไทยก็จะได้ดูฟรี ถ่ายทอดสดทั้งรอบรองจนถึงนัดจริงชนะเลิศเลยนะคะช่องเดิมค่ะโมโนประกาศจะเต็มให้เลยนะคะช่อง29แล้วก็ช่องไหนอีกช่องนั้นแหละที่29นะคะวันพุธก่อนนะ15กรกฎาคมตี2ฝรั่งเศสพบกับสเปนนะคะแล้วก็วันพฤหัส16นี้ตี2เช่นกันที่อังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็นัดชิงอันดับ3ก่อนตรงกับวันอาทิตย์ที่19นะคะอันนี้ตี4ตี4ยังพอได้อยู่นะตีสี่ก็ตื่นแล้วนะคะจะได้ดูนัดชิงอันดับ3อันนี้เวลาไทยเลยนะคะตีสี่ยังไม่รู้ว่าใครจะชิงอันดับ3แล้วก็นัดชิงชนะเลิศตี2ค่ะวันจันทร์ที่20
วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2:00เวลาไทยนัดฉีดนะคะก็ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอาร์เจนตินา4ทีมนี้แหละนะคะก็นัดฉีดเนี่ยนะคะสำหรับปีนี้ก็ยังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยนะคะด้วยการจัด FIFA World Cup Final Half Time Showอันนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะที่ฟีฟ่าเนี่ยจะขนกองทัพศิลปินระดับโลกมากันหมดเลยค่ะมาดอนน่าก็มาชาคิราจัสตินบีเบอร์ BTS นะคะจะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ด้วยการขึ้นแสดงสดในช่วงพักครึ่งสักประมาณ11นาทีอ๋อก็น่าจะออกมาพร้อมกันเนาะถ้าอย่างนั้นเนาะภายใต้การดูแลภาพรวมของคริสมาร์ตินนะคะนักร้องนำของโคเพนั่นแหละค่ะนี่โอ้โหพลาดไม่ได้เลยเนาะสำหรับครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันเลยนะคะพลาดไม่ได้จริงๆต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือยังไงไม่นอนเหรอจันทร์20นะคะกรกฎาคมนี้2ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะอีกประมาณ 6-7 วันนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกก็จะปิดฉากลงแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันนะคะใครไทยประเทศไหนเอ่ยนะเชียร์ประเทศไหนส่วนเราก็ไหนๆก็ไหนๆนะเชียร์อังกฤษสักหน่อยได้ไหม เพราะว่าเรามีเพื่อนเคยเป็นชาวอังกฤษนะคะเคยไปพักบ้านเขาด้วยที่ลอนดอนนะคะก็อยากให้เขาดีใจในวัยเกษียณนะคะพอเวลาอังกฤษเตะเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเห็นเขามีความสุขมากนะจริงๆเขาป่วยเนาะก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคนอังกฤษนี่เขาเป็นคนที่แบบรักประเทศมากนะรักประเทศไทยด้วยรักประเทศตัวเองด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยกับอังกฤษเนี่ยเหมือนกันนะคะเราก็เหมือนกันเขาก็เลยรักมากชาตินิยมสุดๆนะคะก็เชียร์ซะหน่อยก็ได้นะคะไม่รู้นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยปีนี้นะอาจจะเป็นฝรั่งเศสก็เป็นไปได้นะก็แล้วแต่เป็นนะอ๋อยังมีอยู่เหรอคะนี่มีคนส่งมาพี่วิชานบอกว่ายังมีอยู่ส่งไปรษณีย์บัตรทายผลใช่ไหมคะอ๋อยังมีอยู่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยไปซื้อมาเลยค่ะทายไปเลยทั้ง4ทีมนี่แหละหรือว่าค่อยส่งแต่ถ้ากลัวไม่ทันก็ทายไปเลยทั้ง4ทีมนี่แหละนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางคนบอกว่าโอ้ยต้องฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา4เจอกันเลยตรงเนี้ยก็ไม่รู้นะคะถ้าอยากลุ้นก็เขียนไปเลยของทั้ง4ทีมฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาค่ะเนาะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงวันนี้ก็อาจจะกร่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องๆติดภารกิจไปต่างจังหวัดเนาะก็ทำให้บรรยากาศก็อาจจะดูเงียบๆนะคะแล้วก็หลายคนมาติดตามข่าวกรณีเหตุเกิดที่ลาดพร้าวกรุงเทพเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะมันก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจสลดใจเสียใจเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนก็เลยนึกไปถึงในอดีตเนาะบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นเหตุการณ์ผับนี่นะคะคือมันเรียกว่าหลายครั้งแล้วเนาะไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกหรือว่าอะไรคือตลอดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เคยที่แบบจะ มีการแก้ไขอะไรนะจำได้ไหมเมื่อ10ปีก่อนน่าจะ10ปี20ปีแล้วมั้งซานติก้าน่ะซานติก้าผับจำได้ไหมคะแล้วก็ที่ไหนอีกปี65นี่จำได้ชัดเจนเมาเทนที่ชลบุรีเนาะอันนั้นก็20กว่าซานติก้านี่คือเกือบร้อยนะคะตอนนั้นเนี่ยเกือบร้อยชีวิตเหตุการณ์ก็เลยสลดใจมากๆนะคะตอนนี้ที่มีหลายคนถามความคืบหน้านะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ ว่าใครเป็นใครแล้วก็รายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้ญาติๆก็น่าจะทราบแล้วนะคะติดต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะอันนี้คือที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวอยู่ณขณะนี้นะคะสำหรับในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสลดอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการตามนโยบาย Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็ได้รับข้อความแจ้งเบาะแสสลับผ่านระบบ SMS จากพลเมืองดีว่าเนี่ยมีคนลักลอบขายยาและเสพยาอยู่ในพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยฝ่ายปกครองมาหน่อยก็ไปตามSMS แจ้งนะคะก็ทั้งปลัดอำเภอฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยชลบไปกันนะคะเมื่อไปถึงบ้านเป้าหมายพบชายวัย38ปีมีลักษณะตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบอยู่ชายดังกล่าวมีอาการกระวนกระวายและแสดงพิรุธเห็นได้ชัดก่อนจะพยายามเดินหนีซึ่งเจ้าหน้าที่สังเกตแล้วนะคะว่าในมือเนี่ยมีอะไรอยู่บางอย่างแน่นอนก็ต้องเป็นของกลางสิเนาะจะอะไรล่ะในมือของผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ยึดไว้เป็นของกลางนั่นคือยาบ้าทั้งหมด40ก็ไม่ได้เยอะนะเยอะไหม40 43เม็ดก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้ขณะตรวจค้นขณะตรวจค้นพบหญิงสาวอายุ27ปีก็เข้าใจได้เลยว่าน่าจะเป็นผัวเมียกันกับผู้ชายเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็เอามาตรวจสอบนะคะตรวจฉี่นั่นแหละปรากฏว่าเบื้องต้นมีสารเสพติดในร่างกายนะคะของเดี๋ยวนะทั้งคู่ไหมคือถ้าผู้ชายก็ไม่แปลกที่มีฉี่ม่วงเนาะปัสสาวะม่วงเนี่ยผู้ชายไม่แปลกเลยแต่ผู้หญิงฉี่ม่วงก็ไม่แปลกอีกแต่ที่แปลกคือเธอตั้งครรภ์อยู่ค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังตั้งครรภ์ประมาณ5เดือนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจฉี่ก็ตกใจฉี่ม่วงปรากฏว่าขณะตั้งครรภ์อยู่เธอก็ยังคงมีพฤติกรรมเสพยาคือถามว่ารู้ไหมการใช้ยาเสพติดมีความเสี่ยงต่อการเขาเรียกว่ามีความร้ายแรงต่อทารกในครรภ์เนาะเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักเด็กแรกเกิดก็ต่ำคือรู้ทุกอย่างไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบติดยาเธอก็ต้องเสพนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งเข้าบำบัดรักษาแล้วก็ดูแลจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์5เดือนของเธอโอ้โหนี่ค่ะสลดมากท้อง5เดือนก็ยังเสพอ่ะเนาะเราไม่รู้จะต้องทำยังไงนี่ค่ะแล้วมีทุกวันนะคะมีอยู่อีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้พ่อวัย53หนีลูกชายทาสยาเหมือนกันนะคะคือลักษณะของบ้านนี้เนี่ยอันนี้อยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะอันเนื่องมาจากว่าพ่อเนี่ยอายุ53เนี่ยชื่อนายโสภาเคยหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่7ทางผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านญาติทีมกู้ภัยก็ช่วยกันตามหาตามจุดต่างๆก็ไม่เจอภรรยาของแกก็บอกว่าชัดเจนเลยสามีที่หายไปเนี่ยหนีลูกอายุ28เป็นทาสยาลูกชอบทำร้ายร่างกายและบังคับให้ไปหาเงินพ่อไม่ไหวก็เลยหนีออกจากบ้านดีกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนเช้ามืด
มีคนไปพบผู้เป็นพ่ออยู่ในสภาพเป็นศพแล้วค่ะลอยขึ้นอืดอยู่ในคลองสาธารณะห่างจากบ้านไป3กิโลเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3วันแล้วนะคะชาวบ้านเมื่อเห็นก็โอ้โหสลดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก่อนที่พ่อจะหายตัวไปเนี่ยเห็นลูกชายพาพ่อไปกดเงินผู้พิการ3รอบเนื่องจากนายโสภาผู้เสียชีวิตมีอาการตาบอดข้างขวาจากการสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนเจอเนี่ยก็เดินหาเลาะไปเรื่อยๆจนได้กลิ่นเหม็นก็ตามกลิ่นก็เห็นไม่มีปฏิหาริย์ใดๆครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะสาเหตุการเสียชีวิตแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องไปตามหาลูกชายเออแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าเนาะอันเนี้ยแต่ว่าหนีลูกจนไปเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุสลดใจสะเทือนใจมากนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะแล้วอีกกี่ครอบครัวที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่อีกกี่ชีวิตที่เป็นแบบนี้นะคะไม่น่าเชื่อเนาะมันก็ยังมีอยู่นะซึ่งณขณะนี้ถามว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศจริงจังเรื่องยาเสพติดแล้วเนี่ยมันเบาลงบ้างไหมเออเอาจริงๆในมุมส่วนตัวไม่เบานะคะยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมอยู่ณขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิธีการนะคะก็รอรัฐบาลอย่างเดียวเนาะในการดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันสำหรับวันนี้ค่ะ

0: ปันคุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: New ฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New ฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กส์พาวซ่า
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่ลืมไปเลยนะคะในช่วงเมาส์ข่าวเล่าบันเทิงของเรานะคะเราต้องขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ของเรานะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์สถานเกิดเหตุที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เศร้าสลดใจนะคะอัปเดตล่าสุดก็เห็นภาพนี่แหละค่ะที่หลายๆคนเห็นกันในทีวีตอนนี้นะคะผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ติดตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตัวเลขตอนนี้เคสสีดำผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27นะคะบาดเจ็บนั้น63รายอาการสาหัส22รายนะคะโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยภายใน5นาทีนะคะหลังจากแจ้งเหตุไฟไหม้ก็พบว่าจุดที่เกิดไฟไหม้นั้นอยู่บริเวณกลางร้านนะคะแล้วก็พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ำมากที่สุดพบว่าภายในร้านนั้นถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดแล้วก็ร้านเนี่ยมีประตูฉุกเฉินกับทางหนีไฟอยู่2จุดนะคะเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันแต่ว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ภายในร้านนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ตรวจสอบขณะเดียวกันนะคะตำรวจก็มีการตั้งศูนย์รับแจ้งช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นพอดีเลยค่ะเพื่อจะได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่นำร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงเวลา 9:00 น.นะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้นะคะก็ท่านนายกเองก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่ระบุว่าก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะเพราะว่าขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อคืนนี้นะคะที่ไปพบกับนายกเนี่ยมีสายจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาตลอดเวลานะคะตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายได้แล้วก็มีการบันทึกข้อมูลต่างๆไว้นะคะก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะคะการสันนิษฐานเบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องรอพิสูจน์อย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลขเบื้องต้นนะคะก็คือ

0: ือเสียชีวิต27บาดเจ็บขณะนี้63รายนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีอยู่คนหนึ่งที่รอดชีวิตนะคะคนนี้เนี่ยเธอวิ่งออกมาได้นะคะก็ เขาก็บอกว่ามาเที่ยวกัน5คนนะเช็คบินตอน5ทุ่ม48เพื่อจะกลับแล้วล่ะก็เห็นเปลวเพลิงลุกขึ้นตรงหน้าเวทีเลยจากนั้นไฟก็ลามอย่างเร็วนะคะมาที่ประตูทางออกข้างหน้าซึ่งก็มองไม่เห็นนะคนในร้านก็ตูกันออกมานะคะกลุ่มนี้เนี่ย5คนเนี่ยที่กำลังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะเกือบจะเที่ยงคืนเนี่ยเธอบอกว่าวิ่งจนล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะคะตอนนั้นไฟรุนแรงมากมีควันเต็มไปหมดนะคะช่วงที่เธอออกมาได้เนี่ยบอกว่าหาเพื่อนอีก3คนที่มาด้วยกันไม่เจอก็ลองโทรเข้ามือถือติดแต่ไม่มีคนรับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามือถือจะตกอยู่ที่เกิดเหตุหรือไม่นะคะนี่ก็เห็นบอกว่าก็เดี๋ยวรอว่ายังไงว่าเพื่อนได้เจอหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามนะคะความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องติดตามกันตลอดทั้งวันเนาะนะติดตามได้จากสำนักข่าวไทยในทุกต้นชั่วโมงนะคะนี่คือนาทีก็เรียกว่ารอดตายเนาะของกลุ่มนี้นะคะก็3คนนี่คือยังไม่ทราบว่าติดต่อกันได้แล้วหรือยังนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกทม.ตอนนี้ก็มีศูนย์ประสานงานนะคะมีศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนก็ต้องไปดูในส่วนของสถานบันเทิงเหล่านี้ด้วยนะคะว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เส้นทางสมมติว่าถ้าเราเข้าไปอย่างที่บอกนะใครจะไปคาดคิดเนาะเวลาเราเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าไม่ต้องไปดูประตูหนีไฟต้องไปดูประตูนี่นั่นไม่เลยอาจจะไปดูแค่ห้องน้ำนะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะไม่ได้ไปดูหรอกก็ต้องไปห้องน้ำนั่นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องประตูหนีไฟเนี่ยจะกี่คนที่จะคิดว่าต้องหนีทางไหนถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นนะต่อไปก็ต้องแบบนี้เนาะต้องมีความรอบคอบแต่ว่าเมื่อผ่านไปนี่นะคะบางทีมันก็ลืมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารนะคะวันนี้กันตลอดทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยจากสำนักข่าวไทยพรุ่งนี้น้องร่วงกลับมาเหมือนเดิมนะคะตีห้าถึง7โมงเช้ากับเรา2คนค่ะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชันทั่วไทยสวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
1: ขณะนี้เวลา7นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงแล้วค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเรากันทั่วประเทศจากตั้งแต่ช่วงเวลา7 โมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็หลายท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 ด้วยนะคะก็ทักทายนะคะหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะคะอาจจะดูได้ไม่ครบนะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็มีน้องธรเทพนะคะคุณสุปศักดิ์นะคะคุณสมบัติคุณธีรวัฒน์นะคะขอบคุณที่ส่ง